0: ต่อ3เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026สนามแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบพระนักษัตรในวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ภาษาอังกฤษว่า The Celebrations on the Auspicious Occasions of Her Majesty the Queen's 4 Cycle Birthday Anniversary 3 June 2026กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูศักชยสิทธิ์ประตูราชสำราญเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชเวลา10นาฬิกาเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9แล้วพระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจบแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงประเคนผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะรวม49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5รูปจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศน์รักษาเสด็จพระราชดำเนินกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตอันหนึ่งในวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังการแต่งกายวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ช่วงเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์ถวายพระพรคาถาพิเศษแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569
0: รัฐบาลจะจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้เวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตโดยรัฐบาลได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานและขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมถวายพระพรชัยมงคลร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันและในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AMเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา 18:50 น.
1: รัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนและมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างแท้จริง
2: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่นำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์รับสวัสดิการโดยยอมรับว่าโครงการภาครัฐย่อมมีทั้งผู้พอใจและไม่พอใจแต่ก็สร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้เกือบ30ล้านคนซึ่งจะมีการรวบรวมข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โครงการในอนาคตตอบโจทย์ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นสำหรับโครงการรอบนี้ได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้แต่จากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมซึ่งรัฐบาลจะต้องพิจารณาว่าเกิดจากข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์หรือไม่และหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐในครั้งต่อไปได้มากขึ้น
3: เรายังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนต้องเกือบ30ล้านคนมันก็อาจจะมีคนพอใจไม่พอใจเราก็ไปรวบรวมความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนอันเกิดขึ้นมาจากการที่เราคาดไม่ถึงเราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะเราก็ไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวสักเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยหลายคนเข้าไม่ถึงระบบไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรเราก็ต้องมาดูว่านี่เป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ของทางฝั่งรัฐหรือเปล่าถ้าเป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ฝั่งรัฐเราก็ต้องหาแนวทางให้เขาได้กลับเข้ามาในระบบของเราในโครงการถัดไป
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้น
4: ก็จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับ
2: ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า13ล้านรายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งชวิสาประทุมมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อสอบถามผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
3: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินที่เข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นในการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่องพลัสไปเรื่อยๆคงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้วว
1: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: ระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าผลักดัน e-sport หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่โรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยจับมือกับโครงการ To Be Number One เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะดิจิทัลทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและต่อยอดสู่อาชีพแห่งอนาคตในระยะแรกจะเริ่มนำ e-sport เข้าสู่กิจกรรมชมรมTo be number one ในโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเป็นพื้นที่ฝึกฝนและค้นหาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่าแนวทางนี้ไม่ใช่การสนับสนุนให้เด็กติดเกมแต่เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เปลี่ยนจากเรียนเพื่อจำไปสู่เรียนเพื่อคิดเพื่อเตรียมให้เด็กไทยพร้อมแข่งขันในโลกดิจิทัลและเศรษฐกิจยุคใหม่นี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของรัฐบาลในการสร้างโอกาสและอนาคตใหม่ให้กับเด็กไทย
7: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกอนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์อัลมายาดีนของเลบานอนที่ระบุว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งโดยอิหร่านย้ำมาตลอดว่าการยุติสงครามในภูมิภาคแห่งนี้จะต้องรวมถึงการยุติสงครามในเลบานอนด้วยนายอารักชียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้อิหร่านและสหรัฐยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจาเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้อิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาโดยตรงเป็นวันที่2ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุติสงครามในเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้การสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
0: ายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้แม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อสมาชิกนาโต้บางส่วนที่ไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเต็มที่นายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่กำลังจะมีขึ้นนี้อาจเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของนาโต้เนื่องจากยังมีหลายประเด็นสำคัญที่สมาชิกจำเป็นต้องหารือและหาข้อสรุปร่วมกันทั้งนี้การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้เป็นเวทีหารือระดับสูงของผู้นำประเทศสมาชิกที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูร้อนของทุกปีตั้งแต่ปี2564เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายด้านความมั่นคงของนาโต้ร่วมกัน
1: สำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์แห่งใหม่ที่เริ่มเปิดดำเนินการแล้วเมื่อวานนี้พร้อมประกาศเดินหน้าขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์และเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพื่อรองรับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวโดยย้ำว่าการเสริมสร้างศักยภาพด้านนิวเคลียร์ยังคงเป็นนโยบายสำคัญของประเทศในโอกาสนี้นายคิมเน้นย้ำว่าเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์โดยกำลังการผลิตวัสดุนิวเคลียร์สำหรับอาวุธเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งการขยายโครงการนิวเคลียร์มีความจำเป็นท่ามกลางภัยคุกคามจากประเทศที่เป็นปฏิปักษ์กับเกาหลีเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมลงสนามนัดแรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซต24-26 22-25 19-25โดยในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กหลังการแข่งขันพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่าเสียใจในแต่ละแต้มที่เก็บไม่ได้และคิดว่าเกมนัดต่อไปกับทีมชาติจีนจะทำได้ดีขึ้น
12: เกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองชัด1จีนสูง2ความเร็วเขาก็เข้าทำได้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากำแพงเมืองจีนตามคำชื่อเขาเลยแล้วแต่อยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นนะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
11: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ประเภทคู่ผสมรอบแรกเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับซาเลกะโฮบาระคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม23-21 19-21 21-19ในรอบ2เดชาพลและสุพิศราจะเข้าไปพบกับโฮปังรอนกับไล่เปิดจริงจากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับชิวปินเซียนจากไต้หวัน1-2เกม21-19 16-21 และ19-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกชูฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเหนียนทุยลินมืออันดับ25ของโลกจากเวียดนาม2-0เกม21-8 21-13ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับจิวปินเชียนจากไต้หวันต่อไปด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ3ของโลกลงสนามพบกับจูเนียร์โปป๊อปมืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแต่หลังจากลงเล่นได้เพียง2นาทีระหว่างตามอยู่1-5คะแนนกุลวุฒิจะตัดสินใจขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อเดือนก่อนส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการหวยพลิกชนะเลโซชานุโจโยมือวางอันดับ5จากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-3และ6-2ลีโอแพ้รอบรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอนันทนาสุวงศ์ที่พลิกชนะทีสอนประสิทธิ์2-1เซต5-7 6-2และ6-2ด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3พลชนะวาวาร่าคูไวเชว่ามือวางอันดับ8ไปแบบขาดลอย6-1และ6-0นิชวรัตน์เข้าไปตัดเชือกกับอิสนารอดประเสริฐมือวางอันดับ7ที่หัวชนะธัญทรศรีอรุณนิรันดร์2-0เซต6-4และ6-3 พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
13: 1นาทีกับกปท.รถบรรทุกยิ่งขับเร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เซฟมากขึ้นเท่านั้นอีกทั้งถ้าบรรทุกหนักมากก็ยิ่งใช้ระยะในการเบรกเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเสี่ยงพลิกคว่ำสูงเพราะรถบรรทุกไม่ใช่รถเก๋งระยะเบรกและการทรงตัวต่างกันมหาศาลบรรทุกหนักเกินเท่ากับศูนย์ถ่วงเปลี่ยนเสี่ยงพลิกคว่ำขับเร็วเกินเท่ากับระยะเบรกยาวกว่าปกติการขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมก็เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งและลดความเสี่ยงด้วยการจำกัดทั้งน้ำหนักที่บรรทุกที่สำคัญเช็คสักนิดก่อนออกเดินทางของวางสมดุลไหมเบรกพร้อมหรือเปล่าความเร็วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไหมทั้งการขับรถไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ก็ขับขี่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยถ้ารักษากฎหมายและใส่ใจระเบียบวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางและตัวคนเองขับช้าลงนิดบรรทุกให้พอดีลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุใหญ่บนท้องถนนค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทย ดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าหามคำว่าหามหมายถึงจวนสุกใช้แก่ผลไม้อัคราพิธานศัพท์ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายของหามว่าหามอ่อนตัวคือผลไม้ที่เกือบจะสุกเช่นผลมะม่วงหรือกล้วยที่เนื้อมันเหลืองเกือบสุกแต่หามอยู่ต่อมาประธานุกรมสำหรับนักเรียนพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำว่าหามเพิ่มขึ้นคือใช้กับคนหมายถึงไม่ปกติปัจจุบันคำว่าหามใช้ทั้งแก่ผลไม้และคนผลไม้ที่เกือบจะสุกเรียกว่าผลไม้หามและคนที่มีนิสัยมุทะลุไม่ยับยั้งชั่งใจก็เรียกว่าคนหาม
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่4ลักษณะภูมิประเทศของทะเลในอ่าวไทยไม่ราบเรียบประกอบไปด้วยสันและแอ่งมากมายวางตัวขนานกันไปในแนวทิศทางเหนือใต้สันบริเวณเกาะกระจังหวัดนครศรีธรรมราชและนราธิวาสเป็นแนวแบ่งท้องทะเลอ่าวไทยออกเป็น2 ส่วนคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกส่วนลักษณะภูมิประเทศของทะเลอันดามันเป็นแอ่งที่เกิดมาจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกต่อเนื่องมาจากดินดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำอิระวดีในประเทศเมียนมาแผ่กว้างออกลงไปทางทิศใต้ถึงตอนเหนือของเกาะสุมาตราและช่องแคบมะละกาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโรธรจัญญาอ่าน
17: วิกฤตพลังงาน
18: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและคณะทูตานุทูตเตรียมจัดงานใหญ่มหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเพื่อยกระดับผ้าไหมไทยสู่เวทีแฟชั่นระดับสากลเช้านี้ติดตามรายละเอียดการจัดงานและไฮไลท์สำคัญจากนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโย
19: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
20: สวัสดีครับคุณมาลีครับ
19: วันนี้พูดคุยกันเรื่องของการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยกับการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกนะคะถือเป็นหนึ่งในงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบถือว่าเป็นงานสำคัญมากๆเลยปีนี้จัดเป็นครั้งที่15แล้วใช่ไหมคะท่านคะ
20: ครับเราจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่15แล้วครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยนะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายอีกหลายหน่วยงานนะครับทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอว.แล้วก็ กรมประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็อีกหลายส่วนทั้งภาคการเกษตรครับ
19: ค่ะจะเป็นการยกระดับของผ้าไหมอย่างไรบ้างนะคะ
20: ครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเรามีเรียกว่า

0: ับท่านเหล่านี้นะครับก็จะร่วมกับนักเรียนนักศึกษาที่เราคัดเลือกมานะครับไปพูดคุยกันว่าท่านอยากได้ชุดแบบไหนที่ใช้จากผ้าไหมไทยก็แปลว่าเราต้องการให้ทูตหรือว่าผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเหล่านี้นะครับได้ใช้ผ้าไหมในการที่จะสวมใส่แล้วก็เดินแบบด้วยครับเป็นการส่งเสริมให้ผ้าไทยเราอยู่ในชีวิตประจำวันและก็อยู่ในวิธีปฏิบัติของทางนักการทูตเหล่านี้หรือว่าผู้แทนองค์การต่างประเทศเหล่านี้นั่นเองนะครับเมื่อท่านเหล่านี้ใส่ชุดไทยแล้วเดินแบบก็จะทำให้คนไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยหรือคนในชาติของท่านเหล่านั้นก็จะได้เห็นว่าชุดของท่านนั้นเป็นชุดที่เกิดจากการใช้ผ้าไหมไทยและเป็นการส่งเสริมการทูตทางวัฒนธรรมนั่นเองครับ
1: ค่ะปีนี้มีทางสถานทูตเข้าร่วมกี่ประเทศคะท่านยาว
0: ปีนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับเกิน90ประเทศนะครับตอบรับเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นท่านเอกอัครราชทูตเองหรือว่าผู้แทนสถานทูตหรือว่ากงสุลนะครับท่านก็ยินดีที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับซึ่งในวันแถลงข่าวก็จะเห็นว่ามีท่านทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยท่านก็รู้สึกยินดีมากแล้วก็ท่านรู้สึกว่าการนี้นอกจากทำให้ท่านได้ใส่ผ้าไทยที่เป็นชุดประจำชาติของฟิลิปปินส์นะครับที่ท่านชอบแล้วท่านก็รู้สึกว่าทำให้เครือข่ายของหน่วยงานต่างประเทศได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันแล้วก็เป็นตัวอย่างของการส่งเสริมการทูตทางว่าทำได้เป็นอย่างดีนะครับ
1: ค่ะจะมีการจัดเดินแบบด้วยใช่ไหมคะที่หอประชุมกองทัพเรือวันที่6นี้ใช่ไหมคะ
0: งานนี้มี3กิจกรรมด้วยกันนะครับขออนุญาตส่วนกิจกรรมบัตรนะครับอันแรกคือเป็นเรื่องของการประกวดนะครับประกวดการออกแบบโดยนักเรียนนักศึกษาที่เราเลือกมานะครับประมาณ58ทีมนะครับทั่วประเทศนะครับก็ประมาณน่าจะเกือบ300คนนะครับมาประกวด3เรื่องครับเรื่องแรกคือออกแบบชุดไทยพระราชนิยมโดยใช้ผ้าไหมอันที่2คือประกวดเรื่องของชุดไทยร่วมสมัยโดยใช้ผ้าไหมอันที่3คือประกวดลายผ้าโดยใช้ผ้าไหมนะครับทั้ง3เรื่องนี้ประกวดนักเรียนนักศึกษาแล้วมีการให้รางวัลส่วนที่2เป็นการเดินแบบนะครับโดยเรื่องที่ผมเรียนนะครับเป็นการเดินแบบที่หอประชุมกองทัพเรือในวันที่6มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปนะครับโดยผู้เดินแบบก็จะเป็นอันแรกคือคณะรัฐมนตรีหรือว่าผู้บริหารกิจการศักดิ์ของส่วนราชการไทยส่วนที่2คือคณะผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสถานทูตสถานกงสุลหรือองค์การระหว่างประเทศในส่วนที่3ก็เป็นนายแบบนางแบบที่จะมาเดินแบบนะครับนั่นเป็นกิจกรรมที่2ส่วนกิจกรรมที่3จัดที่วันที่9นะครับที่สยามพารากอนเป็นการจัดกิจกรรมผลงานของการดำเนินโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบการประกวดต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าไปได้เข้าถึงและมาเยี่ยมชมในเทศกาลนี้ด้วยครับ
1: ค่ะในส่วนของงานเดินแบบที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะจะมีไฮไลท์ยังไงบ้างอะคะ
0: สิ่งที่ท่านจะเห็นแน่นอนคือการเดินแบบโดยผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศที่ใช้ชุดไทยและเป็นการออกแบบในลักษณะที่ตรงกันระหว่างความต้องการของผู้สวมใส่คือท่านทูตหรือว่าผู้แทนหน่วยงานกับการออกแบบโดยนักเรียนนักศึกษาของเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะออกแบบได้ไม่น้อยหน้ากว่าประเทศอื่นๆเลยไม่ใช่เป็นนักออกแบบที่เป็นในแดนสายไซเนอร์อาชีพนะครับแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่สามารถพัฒนารูปแบบการออกแบบได้อย่างสวยงามและเหมาะสมกับการเดินแบบและบุคลิกของแต่ละคนซึ่งผมเป็นตัวอย่างการออกแบบบ้างแล้วสวยมากนะครับแล้วก็ดูแล้วก็สามารถนำผ้าไทยมาใช้ได้อย่างเหมาะสมทีเดียวครับส่วนที่สองคือเราจะมีการถ่ายทอดนะครับผ่านแฟชั่นทีวีเพื่อให้สมาชิกทั่วโลกนะครับได้ชมกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือเราจะเห็นความภาคภูมิใจของคนไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ใส่แบบเดินหรือว่ากองเชียร์ต่างๆทุกปีนะครับจะมีการไปให้เชียร์ให้กำลังใจผู้เดินออกแบบไม่ว่าจะเป็นผู้เดินแบบกิจกรรมศักดิ์หรือว่านักลายแบบหน้าแบบอาชีพหรือว่าทางสถานทูตก็ตามครับสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับ
1: ผลจากการจัดกิจกรรมในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างไรการตอบรับในส่วนนี้มันช่วยยกระดับของผ้าไหมหรือว่าต่อยอดไปอย่างไรบ้างอะคะท่าน
0: เรื่องแรกเลยก็คือปีนี้นะครับเราใช้ผ้าไหมจากศูนย์ศิลปาชีพทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตผ้าไหมของชุมชนที่ศูนย์ศิลปาชีพได้ไปรวบรวมมาก็นำมาใช้ในการตัดเย็บก
1: ็
0: แสดงว่าเราส่งเสริมทุกภูมิภาคส่วนที่สองก็คือว่านักเรียนนักศึกษานะครับได้มีโอกาสแสดงใจภาพในการออกแบบ

0: ให้กับผู้สวมใส่ไม่ว่าจะเป็นทางทูตหรือว่าผู้หน่วยการต่างๆส่วนที่3นะครับนอกจากเรื่องของการตัดเย็บแล้วนะครับเราส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษานะครับทำคลิปในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่เริ่มต้นก็ศึกษาข้อมูลอย่างไรวัดตัวอย่างไรตัดเย็บอย่างไรให้เกิดการประชาสัมพันธ์อีกส่วนหนึ่งที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าพอเราให้นักเรียนนักศึกษานะครับได้มีโอกาสประสานงานกับท่านทูตหรือผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศก็ผลที่เกิดขึ้นคือมีหลายประเทศนะครับเชิญน้องๆเหล่านี้นะครับได้ไปเรียนรู้ร่วมกับดีไซเนอร์หรือว่าเรียนรู้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศด้วยครับก็ผมจำไม่ได้ว่ากี่รายก็แปลว่าเราเปิดโอกาสให้น้องเหล่านี้ได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะตัวเองและเครือข่ายในการทำงานด้วยครับ
1: การต่อยอดไปสู่มืออาชีพระดับโลกเลยทีเดียว
0: ใช่ครับก็ที่ผ่านมามีน้องๆหลายคนนะครับทำงานเหล่านี้แล้วก็ทำงานต่อเนื่องจนกระทั่งเขาเริ่มพัฒนาเป็นแบรนด์เสื้อหรือแบรนด์เครื่องแต่งกายของตัวเองนะครับเนื่องจากว่าคนที่เราเชิญมาเป็นคณะกรรมการนั้นเราเชิญมืออาชีพมาเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพมาคอยให้คำแนะนำน้องๆว่าจะตัดเย็บอย่างไรจะออกแบบไหนให้มันสวยงามให้มันล้ำสมัยเรื่องให้มันเหมาะกับบุคลิกของแต่ละคนด้วยครับก็เป็นประโยชน์ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีแล้วในขณะเดียวกันเมื่อน้องๆได้พบกับมืออาชีพเขาจะเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และมีกำลังใจในการพัฒนางานครับ
1: ท้ายสุดค่ะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะไปรับชมได้ในวันที่9หรือว่ายังไงบ้างอะคะท่าน
0: เนื่องจากวันที่6นะครับเป็นการเชิญแขกเฉพาะเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่การจัดงานก็จะมีบางส่วนที่จะเป็นไปให้กำลังใจได้โดยการลงทะเบียนที่การเปิดลงทะเบียนแต่ว่าท่านที่ไม่ได้เข้าในงานก็ไม่เป็นไรครับดูผ่าน Facebook Live แล้วก็แฟชั่น TV ได้มีการถ่ายทอดการจัดงานนะครับส่วนวันที่9สามารถไปดูได้ที่สยามพารากอนนะครับเป็นผลงานของน้องๆ นะครับที่จัดเทศกาลให้ท่านดูนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีการมอบรางวัลด้วยครับ
1: ค่ะได้
0: ที่สยามพารากอนนะครับ
1: ก็คือไปร่วมได้ตั้งแต่กี่โมงเลยคะ
0: ตั้งแต่ห้างเปิดนะครับ
1: เข้าไปชมก็คือเราจะจัดแสดงเป็น
0: เ
1: ทศกาลได้ทั้งหมด
0: ให้ท่านชมครับส
1: ่
0: วนวันที่6ก็คือตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดให้ชมนะครับ
1: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่มาให้ข้อมูลกับการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ระดับของปีในปีนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ที่สุดของอัตลักษณ์กับเวทีเวอริตี้ครั้งแรกของไทยเปิดตัวแล้ว The Cut Design Identity Challenge ศึกประชันอัตลักษณ์เจรนัยฝันสู่เวทีโลกสุดยอดรายการเวอริตี้ที่จะเปลี่ยนทุนวัฒนธรรมไทยให้กลายเป็นพลังแฟชั่นและธุรกิจระดับสากลร่วมค้นหานักสร้างสรรค์อัญมณีรุ่นใหม่ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกชิงรางวัลรวมกว่า2,500,000 บาทโดย GIT กระทรวงพาณิชย์และสสว.สมัครวันนี้ถึง7มิถุนายนนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0968352515ร่วมเจรนัยไทยสู่เวทีโลก
3: ว้าวโดนแฮกข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
4: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จัก
5: ไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัว
4: ไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
3: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
6: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศเปิดตัวไทย LLM โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เข้าใจบริบทสังคมไทยหวังเปลี่ยนบทบาทประเทศไทยจากผู้รับเทคโนโลยีสู่ผู้สร้างนวัตกรรมติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
7: ท่ามกลางการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี Generative AI ในช่วง2ปีที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่จากต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตและการทำงานของคนไทยอย่างประเมินค่าไม่ได้เพราะว่าข้อจำกัดสำคัญของโมเดลระดับโลกเหล่านั้นคือการขาดความเข้าใจในมิติด้านภาษาวัฒนธรรมตลอดจนระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายเฉพาะของสังคมไทยจากช่องว่างทางเทคโนโลยีดังกล่าวนำมาสู่การบูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญของ2กระทรวงหลักโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE โดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสมาคมด้านปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของประเทศภายใต้การสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมูลค่ากว่า1,000 ล้านบาท เพื่อร่วมกันให้กำเนิดไทย LLM โครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาษาไทยนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าความพิเศษของไทย LLM คือการเปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถดาวน์โหลดและปรับแต่งได้อย่างอิสระโดยโมเดลนี้ได้รับการฝึกฝนจากฐานข้อมูลภาษาไทยคุณภาพสูงจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาอาทิสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาศาลปกครองและข้อมูลทางการแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
5: ให้เรามาพัฒนาแข่งกับสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันก็คงเอาง่ายๆอย่าง ChatGPT หรืออะไรก็ตามซึ่งเป็น AI แบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาแข่งกับคงลำบากละแต่อย่างน้อยให้มีอธิปไตยทางด้านยาประดิษฐ์หรือจะ AI ของประเทศเองมันก็เริ่มมีการพัฒนาน
7: อกจากการพัฒนาตัวโมเดลแล้วโครงการนี้ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จาก Nextech สวทชเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการประมวลผลซึ่งช่วยลดต้นทุนการพึ่งพาคลาวด์ต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งยังมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มไทย LLM Playground ซึ่งทำหน้าที่เป็นแชทแซนด์บ็อกซ์และระบบ API ให้แก่นักพัฒนาอย่างไรก็ตามในระยะนำร่องนี้เทคโนโลยีไทย LLM ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในบริบททางการแพทย์โดยพัฒนาเป็นแชทบอทช่วยคัดกรองอาการและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ประชาชนควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงความร่วมมือกับโมเดลภาษาไทยรายอื่นรวมถึงมีการอัพสกิลความรู้ด้าน AI ให้กับประชาชนเพื่อกระตุ้นการใช้งานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมสู่การมีอธิปไตยทางเทคโนโลยีที่มั่นคงในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
8: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายป้ายตก
9: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้สินบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนและก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจะยั่งทำและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
8: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
7: กรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนเพื่อร่วมกันผลักดันแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มุ่งสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับประเทศและระดับอาเซียนติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: ข้อข่าวเล่าประเด็น
10: ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่42เมื่อปี2566ได้มีการประกาศจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาเซียนวิลเลจเน็ตเวิร์กหรือ AVN เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือของหมู่บ้านและชุมชนในประเทศอาเซียนอีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาชุมชนผ่านการพัฒนาบนพื้นฐานอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งผ่านภาคีเครือข่ายทุกระดับจนนำมาสู่การจัดกิจกรรม AVN Hackathon ปั้นโมเดลหมู่บ้านสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียนที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญชวนหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศร่วมกันแลกเปลี่ยนพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้และสร้างโอกาสเป็นหมู่บ้านต้นแบบทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียนแต่ยังคงมีข้อจำกัดสำคัญในเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีและบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นซึ่งนายนพรัตน์ธำรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยว่า กิจกรรม AVN Hackathon จะเป็นกลไกในการเปิดพื้นที่ให้ผู้นำชุมชนมาร่วมระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเดิมให้แข็งแกร่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนไปพร้อมกันได้
11: เราดูคุณลักษณะขั้นพื้นฐานของชุมชนแล้วครับบางเรื่องเนี่ยเขายังขาดโอกาสและก็ขาดการนำเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรต่างๆรวมถึงการบูรณาการหรือว่าการผสมผสานในเรื่องของแนวคิดองค์ความรู้ก็เลยมองว่าเรามีเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอยู่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราสร้างเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยให้เกิดความเข้มแข็งเนี่ยมันจะช่วยทำให้แต่ละประเทศเนี่ยพัฒนาไปพร้อมกันไปในทิศทางเดียวกันนะครับพอเราเอาผู้นำของหมู่บ้านชุมชนร่วมกันแสดงออกทุกคนได้มาแชร์ริ่งไอเดียจะสามารถที่จะเสริมจุดแข็งและก็แก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่ได
10: ้นอกจากนี้เป้าหมายสำคัญของกิจกรรมคือการเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนได้ร่วมกันสร้างโมเดลต้นแบบการพัฒนาที่สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยประเทศไทยพร้อมที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวทีอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความพร้อมในการปรับตัวยืดหยุ่นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ท่ามกลางปัจจัยความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
11: พอก้าวไปถึงระดับอาเซียนก็คือไปแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีรูปแบบโมเดลที่มันเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยครับเรานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักชัยในเรื่องของการพัฒนาเป็นจุดเด่นที่หลายประเทศอยากจะเรียนรู้กับประเทศไทยสามารถที่จะไปเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศได้สิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือเรื่องของการปลูกฝังในเรื่องของแนวความคิดให้มีแนวความคิดที่อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถที่จะอยู่รอดและก็ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได
10: ้สำหรับปีนี้ได้เริ่มกิจกรรม AVN Hackathon ไปแล้วด้วยการเปิดรับสมัครหมู่บ้านเข้าร่วมซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและกลั่นกรองหมู่บ้านจากทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเข้มข้นเพื่อนำไปสู่การจัดทำพิมพ์เขียวการพัฒนาหมู่บ้าน AVN ประเทศไทยที่มีรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านครอบคลุมทุกมิติและสามารถใช้เป็นแนวทางเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่หมู่บ้านเป้าหมายอื่นทั่วประเทศให้สอดรับกับเป้าหมายความยั่งยืนของอาเซียนและพร้อมที่จะทำโครงการความร่วมมือข้ามพรมแดนในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
6: ท่านผู้ฟังคะความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนกำลังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทั่วโลกหลังราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกปรับตัวสูงถึง40%ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
12: สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจนถึงเวลานี้ก็ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วกำลังส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคการเกษตรทั่วโลกหลังราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นถึง40%เนื่องจากหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโอมานซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งต่างเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีสำคัญหลายชนิดอย่างเช่นปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทสเซียมแต่ในเวลานี้ประเทศเหล่านี้ไม่สามารถส่งออกปุ๋ยดังกล่าวได้เนื่องจากอิหร่านยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งที่สำคัญของโลกปุ๋ยเคมีถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับภาคการเกษตรในปัจจุบันตั้งแต่การเพาะปลูกข้าวข้าวสาลีข้าวโพดไปจนถึงพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญอีกหลายชนิดซึ่งหากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยืดเยื้อออกไปอีกจะส่งผลกระทบต่อระบบอาหารโลกและยังทำให้ประชากรทั่วโลกมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่สูงขึ้นนอกจากนี้ประชากรกลุ่มเปราะบางอาจเผชิญกับภาวะอดอยากจนทำให้หลายประเทศเริ่มมองหาปุ๋ยทางเลือกอื่นนอกจากปุ๋ยเคมีเซเนกัลหนึ่งในประเทศแอฟริกาตะวันตกซึ่งนำเข้าปุ๋ยจากตะวันออกกลางประมาณ 125,000 ตันต่อปีเริ่มเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ปุ๋ยชีวภาพเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีแม้รัฐบาลเซเนกัลจะจัดหาปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เพียงพอสำหรับฤดูการเพาะปลูกนี้แล้วและต่อให้รัฐบาลเซเนกัลจะจัดสรรเงินอุดหนุนและแจกจ่ายปุ๋ยอินทรีย์กว่า 30,000 ตันแต่ยังคงไม่เพียงพอด้านบราซิลประเทศผู้ส่งออกถั่วเหลืองกาแฟอ้อยและเนื้อวัวรายใหญ่ของโลกซึ่งนำเข้าปุ๋ยมากกว่า80%กำลังเผชิญกับราคาปุ๋ยในประเทศที่พุ่งสูงถึง50%ทำให้ความต้องการปุ๋ยชีวภาพในบราซิลเพิ่มสูงขึ้นโดยสถาบันวิจัยการเกษตรของบราซิลระบุว่าในช่วงปี2566ถึงปี2567ภาคอุตสาหกรรมปุ๋ยของบราซิลเติบโตถึง15% และเกษตรกรยังสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพนำมาใช้เองด้วยต้นทุนต่ำส่วนเกษตรกรในอินเดียเริ่มนำมูลสัตว์แป้งดินและน้ำตาลมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือในชื่อว่าปุ๋ยชีวมฤตทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีที่ใช้อยู่เป็นประจำเพื่อช่วยฟื้นฟูโครงสร้างดินและเร่งการเจริญเติบโตของพืชขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียประกาศโครงการระดับชาติโดยตั้งเป้าขับเคลื่อนการทำเกษตรกรรมด้วยแนวทางธรรมชาติและลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงให้ได้ร้อยละ50ทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีอาจสร้างประโยชน์ในวงกว้างเนื่องจากกระบวนการผลิตและการใช้ปุ๋ยเคมีอาจก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมหาศาลซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในทางกลับกันการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติยังช่วยกักเก็บคาร์บอนเอาไว้ในดินและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่ามากสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
13: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
15: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
16: ความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมระดับต่างๆนับแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือระดับโลกประเทศชาติชุมชนไปจนถึงหมู่ชนที่เล็กที่สุดเช่นครอบครัวและมิตรสหายล้วนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลผู้ไม่สามารถควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติการละเมิดสิทธิเสรีภาพก่อเวรภัยจนลุกลามใหญ่โตไปจนถึงขั้นจลาจลต่างมีต้นรากมาจากความเบียดเบียนบาดหมางเล็กๆน้อยๆในเหตุอันไม่ควรวิวาทจากปัจเจกบุคคลก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความปรองดองสมานฉันท์อันเป็นยอดปรารถนาของหมู่ชนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสมาชิกในหมู่นั้นๆยังคงเบียดเบียนกันและกันอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกการรักษาศีล5คือปฐมเหตุแห่งความสุขความเจริญหากในสังคมใดทุกคนล้วนมีศีลกำกับกายวาจาของตนของตนทุกขณะสังคมนั้นไม่มีทางเกิดเรื่องร้าวฉานแตกแยกกันอันนำไปสู่ความเสื่อมทรามได้เป็นอันขาดพระคติธรรมประธานสำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2500

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
7: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมแล้วนะครับวันนี้ทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ระบบ AM 621 kHz นะครับแล้วก็ติดตามทาง Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับโดยกระผมเจริญเพ็งมูลครับเป็นผู้ดำเนินรายการและก็คุณสุจินทร์พงษ์สิทธิศักดิ์นะครับวันนี้ช่างเทคนิคนะครับมาพบกันวันนี้ก็เป็นเช้าของวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569นะครับวันนี้เป็นวันทำงานทำการตามปกตินะครับไปที่ปฏิทินข่าวกันเลยนะครับวันนี้มีอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเป็นผู้เรียบเรียงมาดังนี้นะครับวันที่4มิถุนายนเริ่มจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพานิชมณีนะครับเวลา19 นาฬิกา ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับเย็นวันนี้นะครับ19 นาฬิกาไปที่ท่านรองพันเทพเสาโกศลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเวลา9 นาฬิกาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประจำปี2569ที่วัดป่ารัตนมงคลตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับท่านรองพันเทพเสาโกศลนะครับอีกงานหนึ่งนะครับ 13:30 นท่านจะเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดที่ห้องประชุมอาคารอำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6นะครับถนนมณีวันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับไปที่ท่านรองยุทธพรพิบูลสารนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับ9:30 นเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครั้งที่2/2569ที่ห้องประชุมกรีน2ชั้น2กรีนโฮเทลแอนด์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับท่านรองยุทธพรรุ่นสารนะครับอีกงานหนึ่งก็13:30 นนะครับร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขอนแก่นดิจิทัลวอลเล่สตาติกเวิร์กช็อปนะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมขออภัยครับที่ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผลศูนย์ขอนแก่นชั้น9อาคารขอนแก่น Innovation Center อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับไปที่ท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นอีกท่านหนึ่งนะครับ9:30 นเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความพร้อมนะครับในการรับมือภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินรุ่นที่2นะครับที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นและก็ท่านรองยุทธนาโพธิวิหกนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นอีกท่านหนึ่งครับ13:30เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอยจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมศรีบริรักษ์สารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับ อีกท่านหนึ่งก็แล้วกันนะครับท่านปลัดจังหวัดก็แล้วกันครับท่านคารมคำพิทูล13:30ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอยจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับที่ห้องประชุมศรีบริรักษ์นะครับนี่คือปฏิทินข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับมาดูสภาพอากาศกันหน่อยนะครับก่อนที่จะฟังเพลงจากรายการวันนี้เราฟังกันจุใจนะวันนี้พระสัปดาห์2ชั่วโมงนะครับจากนี้จนถึงเวลา10 นาฬิกานะครับพยากรณ์อากาศวันนี้ครับบอกว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะครับในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับส่วนพยากรณ์อากาศตั้งแต่6 นาฬิกาวันนี้ถึง6 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็บอกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาและ บุรีรัมนะไม่มีขอนแก่นนะครับวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24ถึง27องศาเซลเซียสสูงสุด34ถึง35องศาเซลเซียสนะครับนี่คือข่าวอากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้มาเริ่มจากเพลงช่วงแรกจากรายการกันเลยครับ

ครับวันนี้เปิดรายการนะครับทักทายไปที่คนชื่อแต๋วและก็คนชื่อน้อยก็แล้วกันนะครับแต๋วจานั้นสาริกากิ่งทองร้องนะครับแล้วก็ตามด้วยรักคนชื่อน้อยนี่เพชรโพธารามนะครับต้องขออภัยนะครับโทรศัพท์ที่กำลังเข้ามาในขณะที่กำลังพูดออกอากาศต้องขออภัยนะครับรับไม่ได้จริงๆนะรอสักครู่นึงครับให้พูดจบก็ว่ามาใหม่กันแล้วกันนะครับขอบคุณครับคุณฟังครับกับช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงโดยกระผมเจริญพิมุนครับอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะครับวันนี้บอกย้ำอีกครั้งว่าเราอยู่กันจนถึง10นาฬิกานะครับมาฟังข่าวที่เป็นมงคลกันหน่อยนะครับข่าวนี้ที่จริงน่าจะเสนอตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมมีภารกิจจำเป็นบางประการลาหยุด1วันไม่ได้มานะครับก็เลยนำมาบอกเล่ากันในวันนี้ก็แล้วกันนะครับพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดียประดิษฐานเจดีย์พุทธคยาจำลองที่วัดหนองกุงอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเสริมสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนเนี่ยนะครับเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับที่วัดหนองกุงอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับทางจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็ได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียมาประดิษฐานณเจดีย์พุทธคยาจำลองภายในวัดหนองกุงอำเภอน้ำพองเนี่ยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่นะครับซึ่งพิธีดังกล่าวนี้ก็มีท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายคราวาสนะครับมีท่านนายอำเภอน้ำพองนะครับนายกรชวานวิทย์ชัยพีรวัฒน์นะครับท่านนายอำเภอน้ำพองนะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะครับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธีจำนวนมากนะครับขณะเดียวกันก็ได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิระโพธิวงศ์นะครับเจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลและพระธรรมวชิระสารเมธีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีอย่างสมบูรณ์ท่านนายอำเภอน้ำพองครับนายกรชวานวิทย์ชัยพีรวัฒน์นี่ท่านบอกว่าการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียมาประดิษฐานณเจดีย์พุทธคยาจำลองในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่นะครับของชาวอำเภอน้ำพองและจังหวัดขอนแก่นเนื่องจากพระบรมสารีริกธาตุนี่เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนเคารพสักการะสูงสุดอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสืบทอดพระพุทธศาสนาสร้างความสามัคคีและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสังคมนะนอกจากนี้นะครับเจดีย์พุทธคยาจำลองที่วัดหนองกุงอำเภอน้ำพองเนี่ยก็ยังจะเป็นสถานที่สำคัญสำหรับประกอบศาสนกิจปฏิบัติธรรมและก็สักการะบูชารวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สำคัญของอำเภอน้ำพองและจังหวัดขอนแก่นในอนาคตอีกด้วยนะก็อยากจะเชิญชวนท่านใดที่ผ่านไปนะก็ลองแวะเข้าไปสักการะบูชาได้นะครับที่วัดหนองกุงอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับชุดต่อไปนี้นะครับไปทักทายคนชื่อเดือนกันหน่อยนะครับแล้วก็คนชื่อถิมด้วยนะสายสยามร้องครับ

0: von
1: ครับก็จบลงไปนะครับทักทายกันครบแล้วนะครับสำหรับคุณฟังที่แนะนำมาคนชื่อเดือนนะครับคงฟังอยู่เนาะแล้วก็คุณติ๋มด้วยนะครับรักติ๋มคนเดียวเสียงของสายสัญญานะครับขอบคุณมากครับ8นาฬิกา28นาทีแล้วนะครับคุณฟังก็อยู่ในช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับโดยกระผมเจริญเพ็งบุญผู้ดำเนินรายการช่วงนี้มาที่ข่าวบริการกันอีกก่อนที่จะฟังเพลงชุดต่อไปนะครับอบุลานของท่านนะครับที่มีอายุ 1-3 ขวบนะครับยังไม่มีที่ที่จะให้สถานรับเลี้ยงได้ดูแลนะครับเชิญได้เลยนะครับเนี่ยสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมวิสุทธาจารย์เนี่ยนะครับอยู่ในวัดหนองแวงพระอารามหลวงนี่แหละนะครับติดกับศูนย์แพทย์วัดหนองแวงนะครับหาง่ายนะครับเข้าไปแล้วเจอเลยนะครับโดยเฉพาะเข้าทางด้านศูนย์แพทย์วัดหนองแวงนั่นแหละนะครับจะอยู่ซ้ายมือนะครับก็ยังรับอยู่นะครับบุตรหลานของท่านที่มีอายุ 1-3 ขวบนะครับโดยรับดูแลบุตรหลานของท่านตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็หยุดวันเสาร์ที่นี้ก็ได้นะครับแล้วก็หยุดวันนักการทูตนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 17:00 นะครับที่นี่เขาจะมีอาหารว่างยามเช้าแล้วก็มีอาหารกลางวันมีส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านของเด็กส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยมีครูเจ้าของภาษานี่มาสอนเองเลยนะส่งเสริมด้านดนตรีและศิลปะอีกด้วยนะครับฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะอยากให้หลานไปตรงนี้นะก็โทรไปที่คุณครูจุธามาสุมนเมธีก็แล้วกันหรือว่าครูจุ๋มหมายเลขโทรศัพท์0627139477 0627139477นะครับเพลงชุดต่อไปนะครับนี่จากอำเภอบ้านแท่นนะครับฟังทุกวันเพิ่งจะโทรติดวันนี้ว่าอย่างนั้นขอบคุณมากเสียงของโคสิตนพคุณนะครับลั่นทมนะครับแล้วจากอำเภอแก้งเคราะห์ชัยภูมินะครับเป็นเสียงของสุริยาฟ้าปทุมกับเพลงกิ่งฟ้า2เพลงครับ

ของคุณสุริยาฟ้าปทุมนะครับเพลงเพราะนะครับเพลงนี้แม่ไม่ได้ฟังตั้งนานนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณฟังจากแก้งเคราะห์แนะนำเข้ามาและก็ลั่นทุมนะครับเป็นเพลงต้นฉบับเดิมเลยของโคสิทธิ์นพคุณนะครับจากบันเทิงนะครับที่แนะนำมานะครับขอบคุณมากครับนี่คือช่วงเวลาของความบันเทิงความสุขของทุกท่านนะครับคลายเครียดในช่วงเช้าๆนะครับในแต่ละวันนะครับไม่ต้องไปซีเรียสในเรื่องของการบ้านการเมืองเนาะฟังเพลงนี้แหละนะครับแล้วก็มีสาระทางด้านการท่องเที่ยวบ้างนะครับมาสลับกันให้ฟังนะครับผมไปที่นี่กันหน่อยนะครับในที่จริงงานเขาจัดมาแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนแล้วแหละอยากจะพูดถึงสักเล็กน้อยนะครับคือที่อุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับเขาบอกว่าได้เปิดถ้ำนาคาวันแรกคือวันที่1มิถุนายนนะครับที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับเขาจัดแคมเปญพิเศษนะครับFirst 100มอบของที่ระลึกนะครับและก็ Limited Edition เนี่ยให้กับ100คนแรกที่สามารถเดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาได้เนี่ยโอ้โหวันนั้นก็ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับไปกันเยอะแยะมากมายนะครับคุณอักษรมานวงศ์นะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกาบอกว่าเมื่อวันที่1มิถุนายนเนี่ยมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาชมถ้ำนาคาหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติเป็นประจำปีตลอดเดือนพฤษภาคมและก็จะมีการเปิดตัวกิจกรรมไฮไลท์ First 100ผู้พิชิตถ้ำนาคาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกของฤดูกาลโดยนักท่องเที่ยว100คนแรกที่สามารถเดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาที่ตำบลโพมาแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเนี่ยก็ได้รับสิทธิพิเศษรับของที่ระลึกมากมายในทีเดียวนะครับในวันนั้นก็ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับก็เดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็เช็คอินในพื้นที่อำเภอบึงโขงหลงเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้พูดถึงเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับใครที่ฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงอยู่นะครับหลังจากที่ปิดมานานตอนนี้เปิดแล้วนะถ้ำนาคาไปเที่ยวกันได้นะครับมาฟังชุดต่อไปกันเลยนะครับชุดต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเพลงที่คุณฟังแนะนำกันมาจะเป็นเสียงของดาวบ้านดอนนะชุดดาวบ้านดอนกันแล้วกันตอนนี้อาจารย์ดาวบ้านดอนนี่ก็กำลังท่านเห็นข่าวนะในโซเชียลนะครับท่านป่วยอยู่ก็กำลังพักฟื้นกำลังกายภาพบำบัดอยู่ขอให้หายเร็วนะครับอาจารย์ดาวบ้านดอนนะครับที่จริงก็รู้จักกันดีเลยนะครับกับท่านนะครับกับเพลงรอรักใต้ต้นกระโดนแล้วก็ตามด้วยมีจากคำบงนะครับฟังอยู่คำบงอาจารย์เจนดีใจเย็นๆน้องแดงเชิญครับ

ครับได้ฟังต้นฉบับจริงๆเลยนะครับของดาวบ้านดอนนะครับอาจารย์ดาวบ้านดอนนะครับสองเพลงจบลงไปนะครับตามคำแนะนำนะครับขอบคุณครับโทรศัพท์ทุกสายที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการมานะครับชั่วโมงแรกฟังไม่ทันมีชั่วโมงที่2นะครับนะหลังจบข่าว9โมงเช้าแล้วจนถึง10นาฬิกานะครับอีกชั่วโมงหนึ่งนะมาฟังเลยนะครับชุดนี้จะให้ฟัง3เพลงกันเลยนะครับที่คุณฟังแนะนำเข้ามานะครับเพื่อให้ได้ฟังกันจุใจนะครับเริ่มจากเพลงขี้เรโดนรัดนะครับของฝนธนสุนทรนะครับแล้วก็จะตามด้วยนี่บอกว่าขอฟังของไมค์พิรมพรอะไรก็ได้นะครับจากหมู่บ้านวังทรัพย์สินนะครับที่ขอนแก่นนี่แหละนะครับขอบคุณมากนะครับผมจัดเพลงนี้ให้กันแล้วกันนักสู้ม.3เนาะของไมค์พิรมพรนะก็จะตามด้วยคุณกระแตขาวกระนวลนะครับวันนี้ขายของที่โรงเรียนแหมขายดีเลยทีเดียวงั้นเก็บของเข้ามาแล้วขอฟังเพลงนี้หน่อยสิริพรอภัยพงศ์อยากกอดผู้ชายคนนี้จังเลย3เพลงครับ

มาปิดท้ายชั่วโมงแรกนะครับกับเพลงของวัยพจน์พิสุพรรณกันแล้วกันครับใส่กลอนหรือเปล่านะครับไม่จบยังไงเดี๋ยวมาฟังต่อหลังจบข่าวแล้วกันช่วงนี้ฟังเพลงนี้ก่อนนะครับแล้วเข้าข่าวนะครับต้นชั่วโมงเชิญครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนาคารวานพร้อมด้วยวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแนวขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนำซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยยกระดับสู่สากลผ่านการทูตทางวัฒนธรรม
7: นายประจบเกลียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการจับคู่ระหว่างคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างประเทศกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศร่วมกันออกแบบและจัดเย็บชุดผ้าไหมไทยตามความต้องการของผู้สวมใส่ซึ่งผ้าไหมทั้งหมดที่ใช้ในงานนี้จะนำมาจากศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตโดยตรงทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพระดับโลกภายในงานจะมีกิจกรรมอาทิการประกวดออกแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยร่วมสมัยและการประกวดลายผ้าไหมงานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์โดยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงและคณะทูตานุทูตจะจัดขึ้นวันที่6มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณหอประชุมกองทัพเรือและจะจัดแสดงนิทรรศการผลงานและมอบรางวัลณศูนย์การค้าสยามภารกรในวันที่9มิถุนายนนี้ศักดิ์สิทธิ์ไปดังสินรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังสั่งการให้หน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงมักจะส่งผลกระทบตรงเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายจึงขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนพร้อมกำชับทุกอำเภอได้เชื่อมโยงการระบายน้ำอย่างเป็นระบบ
8: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนก่อนทำการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่จังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ได้กำชับทุกอำเภอได้เชื่อมโยงในเรื่องของการระบายน้ำอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อความรับผิดชอบซึ่งเป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงเช่นเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจสถานที่สำคัญเส้นทางคมนาคมรวมทั้งวางระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติให้สามารถไปถึงประชาชนในทุกช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
9: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคป
12: ภ.เอาเบิร์ดเมื่อเห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานผือเบอร์แท้เบิ่งพ่อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องเหมือนตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
13: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะสาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดผ้าข่อยห่างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพ่อบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมมือกะย้อนวีโซล่าเซลล
12: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208อีกเบอร์081-592-0369สีน้ำไปแก้ให้หอดหน้าคุณเด้อ

แข่งความทันทีผิดงูว่านี่แบ่งปลอมในมือได้แบ่งปลอมแต่ใดก็แล้วแต่พี่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิบเก็บเอาไว้เดียวหัวสิบให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่แบ่งปลอมทำเก็บทำเสียงตามเลี้ยงต้องไปซื้อของฝากธนาคารกับบอสต้อง

0: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
0: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
2: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง

0: คนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้นอนเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

ขอต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับกระผมเจริญเพลงมูลครับดำเนินรายการเปิดรายการเป็นเพลงที่ฟังไม่จบเมื่อตอนชั่วโมงแรกนะครับใส่กลอนหรือเปล่านะครับไวยพจน์พฤษภัณฑ์ร้องนะครับเป็นเพลงจากคุณเม็กนะครับแฟนเพลงประจำขอบคุณมากนะครับก่อนที่เราจะฟังเพลงในชุดต่อไปเอามาฟังเรื่องนี้กันหน่อยนะครับวันนี้แล้วนะครับนี่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569วันที่4มิถุนายนมาเช็คกันหน่อยนะครับเริ่มวันนี้นะครับกระทรวงการคลังนะครับเตรียมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ประจำปี2569นะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับวันที่4มิถุนายนไปจนถึงวันที่21มิถุนายนเนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมหรือผู้ถือบัตรรายเก่าจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกรายนะจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกรายเพื่อคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดนะครับหากคุณกำลังเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการก็ลองฟังเงื่อนไขเอกสารที่ต้องใช้และก็ขั้นตอนการลงทะเบียนทั้ง5ช่องทางนะครับเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานจากรัฐในครั้งนี้นะครับมาเช็คเงื่อนไข8ข้อนะครับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์บัตรคนจนรายรอบใหม่เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดดังต่อไปนี้นะครับ8ข้อด้วยกันก็คือ1สัญชาติและอายุนะครับมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป2รายได้จากรายได้จำกัดมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี3ไม่มีบัตรเครดิตเนี่ยต้องไม่มีบัตรเครดิตนะ4วงเงินสินเชื่อเงินฝากวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทต้องไม่เกิน 100,000 บาทและมีเงินฝากรวมถึงสลากออมทรัพย์รวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี5การถือครองอสังหาริมทรัพย์ฟังให้ดีนะครับการถือครองอสังหาริมทรัพย์ห้องชุดรวมทุกแห่งพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวตึกแถวรวมไม่เกิน25ตารางวากรณีเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่วงเล็บหากไม่ใช่เกษตรกรต้องไม่เกิน1ไร่ว่าอย่างนั้นข้อที่6ยานพาหนะไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์วงเล็บความจุไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมวงเล็บประเภทละไม่เกิน1คัน7บุคคลที่ห้ามลงทะเบียนฟังให้ดีมีใครบ้างห้ามลงทะเบียนนะก็มีต้องไม่เป็นพระภิกษุสามเณรนักบวชผู้ต้องขังบุคคลในสถานสงเคราะห์นักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานราชการนักการเมืองผู้รับบำนาญรวมถึงพนักงานรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทและผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ข้อสุดท้ายข้อที่8เงื่อนไขภาษีและประกันไม่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญที่ชำระเบี้ยตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปและต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรหมายเหตุสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีบัตรมาก่อนทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะมีการลงพื้นที่สำรวจกลุ่มผู้ตกสำรวจเพื่อนำเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติใหม่นี้ด้วยเช่นกันว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนบัตรคนจน2569บุคคลทั่วไปวงเล็บรายเก่ารายใหม่ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวในการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนนี่นะกลุ่มเปราะบาง
กลุ่มเปราะบางก็เช่นผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่เดินทางไปไม่ได้สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้โดยต้องเตรียมเอกสารสำคัญดังนี้นะครับ 1. หนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์โครงการนั่นแหละ 2. สำเนาบัตรประจำตัวสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนวงเล็บผู้มอบอำนาจพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการหรือใบรับรองแพทย์วงเล็บถ้ามีนะทีนี้เปิด5ช่องทางวิธีลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เนี่ยนะครับก็ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกทำรายการผ่านช่องทางที่สะดวกที่สุดเพียงช่องทางเดียวนะเลือกทางที่สะดวกที่สุดเพียงช่องทางเดียวจากทั้ง5จากทั้งหมด5ช่องทางดังนี้1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เข้าแอปเป๋าตังค์แล้วก็เลือกแบนเนอร์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วก็ไปที่อ่านและยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ไปที่กดปุ่มลงทะเบียนเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนนั่นคือช่องทางที่1ช่องทางที่2ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล็อกอินเข้าใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ไปเที่ยวไปที่หมวดบริการค้นหาระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไปที่ตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนกรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไปที่อ่านเงื่อนไขแล้วก็กดยืนยันนะนั่นคือช่องทางที่2ช่องทางที่3ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หลักของโครงการนะครับเข้าเว็บ http://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ช่องทางที่4ลงทะเบียนผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนะไปที่ตู้ ATM กรุงไทยรุ่นที่รองรับการยืนยันตัวตนนั่นแหละนะครับก็แล้วก็เลือกยืนยันตัวตนสิทธิสวัสดิการและลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วก็ไปที่เสียบบัตรประชาชนที่ช่องสมาร์ทการ์ดตรวจสอบข้อมูลยอมรับข้อตกลงแล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วกดถัดไปตกลงนะและสุดท้ายช่องทางที่5ลงทะเบียนณหน่วยงานรับลงทะเบียน5ธนาคารรัฐฟังให้ดีมีธนาคารไหนบ้างนะไปเลยนะครับเดินทางไปยังสาขาของธนาคารที่ร่วมโครงการก็มีธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารทอสและธนาคารอิสลามนะครับโดยยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่เสียบเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดตรวจสอบข้อมูลกรอกเบอร์โทรศัพท์และก็กดยืนยันข้อตกลงที่หน้าจอสัมผัสของหน่วยงานนะเอาละครับท่านสะดวกยังเข้าเชิญนะครับแต่ละช่องแต่ว่าผมว่าถ้าหากว่าไม่สะดวกใน4ข้อที่ว่ามาไปช่องทางที่5เลยนะไปลงทะเบียนหน่วยที่รับลงทะเบียน5ธนาคารนี่แหละนะครับไปเลยนะครับเริ่มจากวันนี้เป็นต้นไปนะเริ่มจากวันนี้เป็นต้นไปมีธนาคารอีกครั้งนึงก็มีธกสมีธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารทอสหรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์นั่นแหละนะครับแล้วก็ธนาคารอิสลามนะครับนี่เรียนให้ทราบโดยทั่วกันนะครับมาฟังเพลงครับอยู่ญาติเยอะนะครับคุณฟังที่แนะนำมาจากหนองเรือนะครับอำนาจแห่งความคิดถึงและก็มาฟังแอบฝันของเอกพจน์วงหน้าครับ

ครับจบลงด้วยเสียงของเอกพจน์วงศ์นาคนะครับเพลงแอบฝันนะครับผ่านไปนะครับ9:33 นแล้วนะครับคุณฟังก็กำลังอยู่ในช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงชั่วโมงที่2นะครับโดยกระผมเจริญเพ็งมูลครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับมีแจ้งมาจากท่านผอ.มนตรีบุญยพรหมนะครับผู้จัดรายการเสียงชุมชนคนอีสานวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนคือวันนี้นะครับรายการนี้เริ่มตั้งแต่13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจเอาประชาสัมพันธ์ให้กับแฟนเพลงของรายการเสียงชุมชนคนอีสานได้ทราบกันแล้วกันนะครับวันนี้จะมีการพูดในเรื่องของกีฬาเพื่อสุขภาพและสกู๊ปพิเศษเก็บตกกีฬาและกีฬาเพื่อการแข่งขันนะมีหัวข้อสำคัญดังนี้บอกวันหนึ่งกีฬาเพื่อสุขภาพเหงื่อกับการออกกำลังกายเป็นยังไงนะแล้วก็จะมีสกู๊ปพิเศษนะครับเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลโลกนะครับซึ่งเขาจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับฟุตบอลโลกเนี่ยนะวันที่11มิถุนายนไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมนะครับมีทั้งอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะอยากจะฟังรายละเอียดยังไงก็ติดตามได้นะครับกับท่านผอ.มนตรีบุญยพรหมครับในรายการเสียงชุมชนคนอีสานนะครับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz บ่ายวันนี้นะครับ 13:00 น.ถึงเวลา 14:00 น.อย่าลืมติดตามรับฟังกันแล้วกันนะครับมาฟังสุดท้ายที่กรุงเทพนะครับสุนารีราชสีมาตามด้วยน้ำตาหล่นที่โคราชแสนสุขแดนดำเนินตามด้วยรักขมที่สันทรายยอดรักสลักใจครับ

ต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะครับโทรศัพท์นะครับเป็นความผิดของผู้จัดรายการอีกวางสายไม่สนิทนะครับขออภัยด้วยนะครับนะไม่น่าเลยเงียบเหลือเกินในช่วงแรกเอาไม่เป็นไรครับมาแล้วตามปกตินะครับไม่ให้เสียเวลาครับที่ขอเข้ามานะครับบอกว่าโทรตั้งนานไม่ติดจากมิตรเพลงทางน้ำพองนะครับจำปีช้ำนะครับแล้วก็ตามด้วยเพลงรักชาวทุ่งครับชุดนี้ของสายันสัญญาครับเช่นครับ

ครับจบลงด้วยเพลงรักชาวทุ่งนะครับเป็นเพลงของสายันสัญญาเช่นเดียวกันนะครับสองเพลงผ่านไปนะครับขอบคุณมากนะครับคุณฟังที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงมาตั้งแต่เริ่มรายการชั่วโมงแรก8โมงเช้าเสร็จๆนะครับมาจนถึงเวลานี้ก็คิดว่าก็คงจะเป็นช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับคุณฟังที่โทรมาจากเมืองพลนะครับได้ฟังครับเพลงที่จะเปิดต่อไปอยากฆ่าผู้ชายเจ้าชู้นะเพลงนี้นะครับและก็จากมหาสารคามนะครับท่านนี้สดใสรุ่งโพทองครับปิดท้ายด้วยรักจางที่บางปะกงนะครับสองเพลงนี้ผ่านไปครับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงผมเจริญพึงมูลาท่านไปนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับความสนใจจากประชาชนและร้านค้าอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: สตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างคึกคักด้านผู้ประกอบการพึงพอใจเนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น
8: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าของประชาชนหลังจากเริ่มมาตรการไทยช่วยไทยพลัสณตลาดสดเทศบาล2จังหวัดเพชรบูรณ์พบบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภายในตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าของร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยตรงกันว่าตั้งแต่เริ่มโครงการยอดจำหน่ายสินค้าปรับตัวดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมามาตรการได้ช่วยสร้างความคึกคักให้กับตลาดและทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมชนและมองว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 3,726 ร้านประกอบด้วยร้านธงฟ้า 2,796 ร้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม461ร้านร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ173ร้านร้านโอท็อป78ร้านและกิจการขนส่ง4รายเพิ่นจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับความสนใจจากประชาชนและร้านค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องหลังเปิดให้ใช้สิทธิ์ในโครงการเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน
9: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างคึกคักโดยประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารเครื่องดื่มและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเพิ่มขึ้นสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40ภายใต้เงื่อนไข ไขที่กำหนดซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะเดียวกันผู้ประกอบการในพื้นที่ระบุว่าโครงการดังกล่าวช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้กับร้านค้าในชุมชนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานรากและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องราดิชายินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กระแสตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความคึกคักมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านส่วนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำขอให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องศึกษาเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่กระทำการทุจริตหรือผิดกฎหมายเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานผิวเบิร์ดแท้เบิ่งข้อกับไส้สอยนิ้วก้อยกับไส้แหวนห้อยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมไส้ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม่เจ้าไปรวยอีหยังมา
13: เอ้ากะตั้งแต่น่ะทราบค่าไส้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมือกะย้อนวีโซล่าเซลล์
12: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซลาร์เซลล์เอิ้นหาวีโซลาร์เซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดมากพุ่นเด้อ

ได้เป็นกรอบมาแบบใดก็แล้วแต่พี่แม่แน่ให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที
1: ่ edu.khonkan.phd.go.th
0: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
2: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคว่ำเสียหายต่อโตรถคว่ำหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคว่ำคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างสุคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้ม

0: ถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงได้กลายเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยในยุคปัจจุบันรัฐบาลจึงกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจนผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยยกระดับการจัดการปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นวาระแห่งชาติภายใต้กรอบการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเป็นระบบ
1: หลอกลวงออนไลน์หรือว่าการที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านการสร้างความเรียกว่าผลกระทบด้านสังคมนะที่เช่นเราจะเห็นประชาชนหรือว่าเยาวชนติดเกมใช่ไหมหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายและที่สำคัญก็คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารซึ่งมันมีการบิดเบือนหรือว่าข่าวสารสร้างผลต่อสังคมเป็นอย่างมากอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันที่ปรากฏชัดมากเรื่องของผลจากเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยเราเห็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่ามันได้นำมาสู่ปัญหาด้านโทษต่อเรื่องของการหลอกลวงซึ่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยบางคนยังเหมือนเนื้อหมดตัว
0: ปัจจุบันประเทศไทยได้รับความเสียหายจากปัญหาสแกมเมอร์ในระดับรุนแรงและต่อเนื่องขณะเดียวกันมีคดีเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ700คดีแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามดังกล่าวได้แทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างกว้างขวางปัญหานี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากนานาชาติภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยและการค้ามนุษย์จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงและรายได้ประเทศหดตัวตามไปด้วยขณะเดียวกันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยังใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านฐานปฏิบัติการและช่องทางฟอกเงินซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมแกนหลักของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศสงครามกับสแกรมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ
2: อยากให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าพวกเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่มีการเคลียร์ไม่มีการใช้อำนาจสินจ้างใดๆที่จะทำให้ทีมของผมในการปฏิบัติงานปราบปรามสิ่งเหล่านี้นะครับจะมีเกิดความก้อยเกรงครับเราอยู่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีความร่ำรวยจากเงินเหล่านี้นะครับเราถือว่าหน้าที่ที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนทำให้บ้านเมืองสงบมันมีเกียรติมากกว่ามีค่ามากกว่าอาวุธสินจ้างหรือเงินทรัพย์สินเงินทองใดๆที่เราจะได้จากมาจากเงินพวกนี
0: ้แนวทางดังกล่าวช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์และยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเป้าหมายการยึดทรัพย์จากเครือข่ายผิดกฎหมายในระยะสั้นเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นในการจัดระเบียบสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศในระยะยาวนโยบายนี้ช่วยวางรากฐานสู่ระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมทั้งเสริมความเชื่อมั่นจากนานาชาติและเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวแสดงถึงทิศทางการบริหารประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเดินหน้าปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่หากการดำเนินงานต่อเนื่องและเข้มข้นประเทศไทยย่อมก้าวสู่สังคมที่ปลอดภัยมั่นคงและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในอนาคตสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องของข่าวชาว AM ค่ะในเช้าวันนี้นะคะยังอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะกาญจนาประเสริฐรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะควบคุมการผลิตรายการอำนวยการผลิตรายการโดยท่านผอ. อชิรยามังธานีผอ. สวท.ขอนแก่นนะคะควบคุมเสียง Facebook Live ช่างเทคนิคโดยในช่างคนเก่งของเราค่ะนายทะนิตสุริกันค่ะและน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากทางอาชีวะขอนแก่นนะคะ ในวันนี้นะคะทุกท่านก็สามารถรับฟังพวกเราผ่านช่องทางออนแอร์ได้นะคะในระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์ค่ะซึ่งระบบนี้นะคะครอบคลุมทั่วภาคอีสานทั้ง20จังหวัดเลยนะคะและมีระบบออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งระบบออนไลน์นี้ก็มีหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะที่ชื่อเพจ Facebook ว่าสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งชื่อเพจสวทขอนแก่นเตือนภัย AM 621ค่ะและ AM 621 KK นะคะก็สามารถรับชมพวกเราแบบเรียวๆได้เลยนะคะหากได้ยินเสียง DJ นะคะผ่านหน้าปัดวิทยุแล้วอยากเห็นหน้าค่าตากันนะคะก็เข้ามาทักทายกันได้บอกเราได้นะคะว่าท่านรับชมรับฟังพวกเราผ่านทางช่องทางไหนแล้วก็ได้เปิดคลื่นวิทยุหรือไม่คลื่นวิทยุนั้นชัดได้ยินพวกเราชัดเจนหรือเปล่านะคะก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้นะคะหากไม่ชัดเจนอย่างไรจะได้มีการลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ทำให้ชัดเจนขึ้นมาในทุกๆพื้นที่ค่ะทำไมถึงยังต้องฟังวิทยุอยู่หลายๆข้อความที่ส่งมาให้เราผ่านหน้าเพจ Facebook นะคะการฟังวิทยุในระบบ AM หรือ FM AM เนี่ยความส่งมันจะไกลมากกว่า FM นะคุณผู้ฟังค่ะ AM จะเป็นคลื่นวิทยุที่ไม่มีใครทัดทานเทียบทานพวกเราได้นะคะแข็งแกร่งที่สุดในปฐพีเพราะอยู่ในพื้นที่ไหนไกลปืนเที่ยงก็สามารถรับสัญญาณ AM ของพวกเราได้นะคะฟังวิทยุใครว่าเชยอยากให้มาฟังพวกเรากันก่อนนะคะแล้วท่านจะรู้ว่าเขาไปไกลมากกว่าที่คุณคิดนะในคลื่นระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์ของเราเนี่ยนะคะก็จะมีการแจ้งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแนวนโยบายของทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักนโยบายเร่งด่วนนะคะหรือแม้แต่กระทั่งข้อมูลในพื้นที่พื้นถิ่นของภาคอีสานของเราเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับข้อมูลแบบถูกต้อง 100% เพราะว่าเราเป็นผู้นำข้อมูลของทางภาครัฐนะคะรัฐบาลทำอะไรเราซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นปากเป็นท้องเป็นข้อมูลพึงมีพึงได้ของประชาชนพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านค่ะเอาละค่ะนอกจากแพลตฟอร์มหน้าเพจ Facebook แล้วนะคะก็ยังมีหน้า YouTube เรามีช่องทาง YouTube ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังหากได้ยินเสียงกันแล้วอยากจะทราบว่าเรามีคอนเทนต์อะไรบ้างอาจจะไม่ได้เปิดหน้าปัดวิทยุตลอดเวลานะคะอยากรู้ว่าเรามีคอนเทนต์อะไรบ้างสามารถเข้ามาที่หน้าเพจ Facebook หน้าเพจYouTube หน้า YouTube Official นะคะสวทเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพิมพ์ช่องพิมพ์ห้องแดงกันสับวัยรุ่นพิมพ์ห้องแดงนะคะพิมพ์ช่องแดงก็สามารถเห็นพวกเราได้เช่นเดียวกันนะและจะมีหลากหลายข้อมูลที่ท่านสามารถนำไปใช้แล้วก็บอกต่อเป็นประโยชน์กับตัวท่านแล้วก็ตัวของพี่น้องประชาชนทุกคนเลยเอาไปคุยในวงสนทนาได้เลยวันนี้ช่องทางนี้เขาบอกมาผู้สื่อข่าวจากทางสถานีวิทยุบอกมาเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 100% อย่างแน่นอนค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่อยากจะบอกให้ทุกท่านได้รับทราบในวันนี้นะคะนอกจาก YouTube หน้าปัดวิทยุก่อน AM 621กิโลเฮิรตซ์ Facebook นะช่องสีฟ้าแล้วช่องสีแดง YouTube แล้วยังมีช่องสีดำนะคะช่อง TikTok Official TikTok เนี่ยแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อช่องที่ว่าภาษาออมป้อมที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ชื่อช่องที่ว่าสวส.ขอนแก่นแม่นอีหลีนั่นเองค่ะใครรับชมรับฟังช่องทางไหนก็สามารถเข้าไปช่องทางนั้นตามที่ท่านใครได้เลยนะคะถ้าเป็นตัวดีเจดีเจชอบเปิดหาข้อมูลผ่านทางหน้าเพจ Facebook ดีเจก็สามารถเซิร์ชเข้ามาได้เลยค่ะสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์สวทขอนแก่นเตือนภัย AM 621 KH Z ก็จะเห็นหน้าดีเจนะคะที่นั่งแป้นแลนอยู่ตอนนี้เนี่ยค่ะที่กำลังจะมาเล่าข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในพื้นที่ของภาคอีสานและแนวนโยบายของรัฐบาลในวันนี้ค่ะวันนี้เรามาอัปเดตในเรื่องของโครงการคนละครึ่ง plus นะคะที่ชื่อเดิมนะคนละครึ่ง plus นะหรือชื่อใหม่ที่ชื่อว่าโครงการไทยช่วยไทย60-40นั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะลงทะเบียนถึงวันนี้เลยคุณผู้ฟังคะตั้งแต่25พฤษภาคมถึงวันนี้29พฤษภาคมนะคะลงทะเบียนวันนี้วันสุดท้ายอาจจะไม่ท้ายสุดนะเพราะว่าท่านนายกและก็กระทรวงการคลังก็บอกแล้วว่าจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม30ล้านสิทธิ์ตอนนี้เหลือทั้งหมด4,207,400 88สิทธิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะต้องเป็น1ใน30ล้านสิทธิ์นั้นนะคะเพราะว่ารัฐบาลให้โครงการดีๆมาแบบนี้เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วอันเนี้ยเป็นบัตรหรือว่าเป็นโครงการดีกว่าอ่ะอันนี้เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลของเราออกมาเพื่อที่จะช่วยผลักดันให้คนไทยก้าวไปด้วยกันได้ลดภาระค่าครองชีพไปด้วยกันได้ในสถานการณ์ข้อขัดแย้งในตะวันออกกลางนะน้ำมันแพงใช่ไหมอย่างอื่นจะไม่แพงแล้วนะนะคะอย่างอื่นจะถูกลงนะคะด้วยภาระค่าครองชีพที่ถูกลงเพราะว่ารัฐบาลช่วยจ่าย 60% ตัวประชาชนคนไทยเองนะคะจ่ายเองอีก 40% โดยใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะไปยาวๆเลยนะถึง30กันยายนเป็นห่วงระยะเวลา4เดือน4เดือนนี้คนไทยจะได้ค่าครองชีพหรือว่าค่าใช้จ่ายที่ลดภาระในรูปแบบของเป๋าตังค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคุณผู้ฟังค่ะได้เดือนละ 1,000 บาทที่รัฐบาลจะออกให้นะคะมิถุนายนถ้าเราใช้ไม่หมดล่ะดีเจก็ไม่สามารถสะสมได้ค่ะรัฐบาลก็จะตัดทันทีนะคะท่านต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนนั้นในยอด 1,000 บาทตกวันละ200บาทที่รัฐบาลจะให้ท่านนะคะและตัวท่านเองนะคะควักเองแค่133บาท

ต่อวันหรือ667บาทต่อเดือนนะคะซึ่งในการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยในครั้งนี้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้ไทยช่วยไทย6040อ่ะในครั้งนี้นะคะท่านสามารถจับจ่ายใช้สอยได้เลยเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นการใช้จ่ายแบบอุปโภคบริโภคใช้อยู่ใช้กินของใช้นะคะแต่ท่านจะไม่สามารถใช้จ่ายในเรื่องของการไปแต่งหน้าทำผมอย่างดีเจอย่างเงี้ยไม่สามารถเอาเงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปทำเล็บไม่สามารถแล้วนะเงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าร้านเสริมสวยทำผมอบไอน้ำไม่ได้แล้วนะไปทำมาร์กหน้าสปาหนวดตัวไม่ได้แล้วนะในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะท่านสามารถใช้แค่เรื่องของค่าครองชีพนะคะลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการทำเล็บทำผมอบน้ำสปาใช่ค่าครองชีพไหมอาจจะยังไม่ใช่นะและการที่เราจะไปซื้อของให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของทางโครงการคืออะไรบ้างนั่นก็คือไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเอาอุปโภคก่อนของใช้นะคะของใช้ก็อย่างเช่นสบู่ยาสีฟันแชมพูนะอาจจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มทุกอย่างที่เป็นของใช้ที่เข้าร่วมโครงการได้หมดเลยนะคะคุณผู้ฟังบริโภคอะของกินบ้างดีกว่าของกินได้หมดเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะอะไรที่เข้าปากแล้วกินได้นะคะใช่หมดเลยสามารถหมดเลยนะคะ ยกเว้นเหล้า ไม่ได้นะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบไม่ได้ลอตเตอรี่ไม่ได้นะคะต้องเป็นของบริโภคที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะซึ่งคนไทยทุกคนเป็นคนฉลาดค่ะรู้อยู่แล้วแหละว่าอันไหนสามารถซื้อได้นะอันไหนสามารถที่ไม่สามารถซื้อได้โอ้เยอะนะคะซึ่งก็เป็นอุปกรณ์อุปโภคบริโภคที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะและไปซื้อที่ไหนได้ไปซื้อที่ร้านเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศไทยมีกว่า1ล้านร้านเลยนะคะที่สามารถไปจับจ่ายใช้สอยกันได้ร้านธงฟ้าร้านที่มีป้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการคนละครึ่งร้านอย่างงะเข้าได้เลยนะคะสามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้เลยใช้วันละ334บาท334บาทรัฐบาลออกให้แล้วนะ200เราออกเองอ่ะ134บาทง่ายไหมคะ60 40ในการใช้โครงการในครั้งนี้ดีเจว่าง่ายนะแล้วรู้สึกว่าเราได้ประโยชน์นะคะคุณผู้ฟังค่ะตัวเราเองเนี่ยแหละได้ประโยชน์ประชาชนส่วนมากได้ประโยชน์แน่นอนอยู่ดีๆก็ได้ตังค์200มาซื้อของกินของใช้มันเลิศนะคะแล้วใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะอีก4ล้านสิทธิ์เท่านั้นเองนะคะรีบๆไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ไปลงทะเบียนกันซะทั้งรายใหม่รายเก่าที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเป็นคนสัญชาติไทยไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนท่านสามารถสมัครได้ทันทีเลยค่ะโดยสมัครผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะเข้าไปลงทะเบียนกันได้เลยโหลดแอปพลิเคชันมาเลยง่ายๆหรือใครที่เคยใช้อยู่แล้วเป๋าตังอ่ะมีโครงการคนละครึ่งเดิมอยู่แล้วอ่ะสามารถเข้าไปยืนยันตัวตนแค่นั้นคลิก2ทีจบนะคะก็สามารถเริ่มใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เลย1มิถุนายนนี้เจอกันแน่นอนค่ะร้านค้าร้านไหนที่ขายทุเรียนแนะนำตัวมาเลยค่ะดีเจจะไปที่นั่นวันละ300น่าจะหมดไปกับทุเรียนเนาะเอาละค่ะในช่วงแรกของวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคนะคะไปติดตามข้อมูลจากทางภาคอีสานของเรานะคะเราไปกันที่ข้อมูลแรกกันเลยค่ะไปกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะที่ได้มีการบูรณาการกับทุกๆหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมขังอุโมงค์ทางลอดถนนมิตรภาพค่ะนายยุทธนาโพธิวิหกนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีฝนตกหนักซึ่งดีเจจะบอกว่าเมื่อคืนนี้จังหวัดขอนแก่นนะคะชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำกันมากโดยเฉพาะพื้นที่ของบ้านของดีเจเองนะคะมาครบมาจัดเต็มกันเลยค่ะทั้งลมทั้งฝนนะคะทั้งพายุบึ้มบั่มกันมากเลยค่ะหลังจากตอนกลางวันที่อากาศร้อนจัดมากขนาดทางกรมอุตุบอกว่ามีฝนแค่ 40% แต่เมื่อคืนนี้รู้สึกมากันเต็ม 100% เลยนะคะในการนี้ก็เลยได้มีการลงพื้นที่และบูรณาการกันกับทุกๆหน่วยงานในการไปตรวจสอบอุโมงค์ทางลอดถนนมิตรภาพนั่นเองนะ

ขอนแก่นค่ะปภ.ขอนแก่นนะคะทั้งหมดนี้บูรณาการร่วมกันเร่งแก้ไขปัญหาจากการติดตามนะคะก็พบว่าแขวงทางหลวงขอนแก่นที่1ค่ะก็จัดเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทั้งป้ายเตือนแสงสว่างไฟวิบแวบต้องชัดเจนนะคะบางทีมันมืดไงตัวดีเจเองก็มองไม่เห็นนะคะแผงกั้นทางจราจรสำหรับใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินน้ำท่วมทางฉับพลันนะคะและที่สำคัญต้องมีการเตรียมอุปกรณ์เพื่อพร้อมที่จะซ่อมแซมนะคะและอุปกรณ์ในการไปสูบน้ำบริเวณอุโมงค์ทางลอดด้วยรวมไปถึงการจัดงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาระบบสูบน้ำและก็ระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขณะที่เทศบาลนครขอนแก่นก็ดำเนินการสูบล้างท่อดูดเลนบริเวณช่องลอดทั้งสองฝั่งด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบรางระบายน้ำให้มีความพร้อมส่วนตำรวจภูธรนะคะก็ได้ประสานงานกับทางแขวงทางหลวงที่1แล้วก็เทศบาลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนทั้งนี้นะคะนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดพร้อมกับตรวจสอบระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์หากเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ซ้ำอีกนะคะก็เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเชิงรุกแบบนี้ลดผลกระทบต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนสร้างความเชื่อมั่นว่าจังหวัดขอนแก่นจะมีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและก็แก้ไขปัญหาให้ประชาชนแบบทันท่วงทีค่ะเห็นการบูรณาการแบบมีความรักความสามัคคีกันแบบนี้แล้วนะคะก็มั่นใจว่าการเดินทางการใช้ถนนใช้อุโมงค์ทางลอดเนี่ยมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะของทางจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะเราไปกันอีกหนึ่งข้อมูลค่ะคุณผู้ฟังค่ะไปกันที่จังหวัดบึงกาฬกันบ้างค่ะจังหวัดบึงกาฬนะคะก็มีการจัดกิจกรรมผู้ว่าพาเที่ยวบึงกาฬ all day trip นะคะขอโทษค่ะบึงกาฬ one day trip นะคะดีเจไม่เห็นตัว eเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่3แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปากคาดคึกคักตลอดเส้นทางเลยค่ะทางจังหวัดบึงกาฬนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะพาเที่ยวบึงกาฬ One Day Trip ครั้งที่3โดยมีนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยนายสมหวังอารีเอื้อรองผู้ว่าราชการนะคะนายกเหล่ากาชาติหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งมีสื่อมวลชนติดตามไปด้วยค่ะเป็นการเดินทางตามเส้นทางการท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่อำเภอปากคาดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะอยู่ที่ศาลากลางบึงกาฬค่ะก่อนออกเดินทางชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างเช่นวัดเทพนิมิตบางบทกลุ่มทอผ้าบ้านโนนศิราวัดสว่างอารมณ์วัดถ้ำสีทนรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแก่งอาฮองซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ชมความงดงามของวัดถ้ำพระวนารามและก็เรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้านผ่านกิจกรรมเยี่ยมชมกลุ่มแปรรูปข้าวเม่าที่เป็นกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านห้วยไม้ซอดค่ะแล้วก็ชิมผลไม้จากสวนผลไม้ไพบูลย์ซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของบึงกาฬและเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดสร้างบรรยากาศท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสร้างรายได้ด้วยนะคะด้านการท่องเที่ยวค่ะก็ได้มีการผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ลุ่มน้ำโขงแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะตัวดีเจเองก็เคยไปนะคะที่จังหวัดบึงกาฬนะคะที่กินที่เที่ยวที่เดียวกันเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศเป็นธรรมชาติสุดๆเลยค่ะสมแล้วนะคะที่จะเปิดให้เป็นอัตลักษณ์ลุ่มน้ำโขงค่ะอีกหนึ่งข้อมูลสุดท้ายในวันนี้นะคะไปขอนแก่นแล้วไปบึงกาฬแล้วจะพาทุกท่านค่ะไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันค่ะวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์นะคะจัดโครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำปีงบประมาณ2569สร้างวินัยจราจรแก่นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ปลุกจิตสำนึกการใช้ถนนอย่างปลอดภัยค่ะซึ่งในโครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาก็ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายจราจรการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแล้วก็สร้างจิตสำนึกนะคะในการ
มีวินัยในการใช้ถนนใช้จราจรให้แก่นักเรียนนักศึกษานะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ84พรรษามหาราชินีวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ถนนอรรถเปศนตำบลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬ

0: ตัดสินค่ะโดยมีนายชัยชนะพันภักดิสกุลรองอัยการสูงสุดเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายธนพัฒน์ณระนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวต้อนรับแล้วก็เปิดเป็นประธานในการเปิดพิธีแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มีทั้งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะคะซึ่งท่านก็ได้กล่าวต้อนรับแล้วก็แสดงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะซึ่งทางท่านผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์นะคะก็บอกว่าโครงการนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรวินัยการใช้รถใช้ถนนและป้องกันอุบัติเหตุเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนกับกลุ่มของเยาวชนภายในงานนะคะก็มีผู้บริหารสถานศึกษามีครูมีบุคลากรทางการศึกษามีนักเรียนนักศึกษาและก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียงค่ะจะเห็นได้ว่ามีการมอบด้วยนะคะมอบหมวกกันน็อกนะคะจำนวน700ใบให้แก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอีกทั้งยังมีพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถจักรยานยนต์รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยจำนวน200คันด้วยนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีทั้งนักเรียนมีทั้งนักศึกษาร่วมรณรงค์และสวมหมวกกันน็อกสำนึกด้วยวินัยจราจรนะคะในพื้นที่ก็ยังมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อกฎหมายจราจรบนท้องถนนบุคคลที่3มีการเสวนาเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนการลงนาม MOU กับสถานประกอบการรวมถึงความรู้เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตใบขับขี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะและจะบอกว่าในกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเลยนะคะก็คือการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแล้วก็สร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างมีความรับผิดชอบแก่เยาวชนต่อไปนั่นเองค่ะและก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลในช่วงแรกนะคะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลกันในพื้นที่พื้นถิ่นของทางภาคอีสานของเราค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันกับช่วงที่2ในรายการเรื่องของข่าวชาว AM นะคะแต่ช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอยู่ที่ตลาดบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนณที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศสำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการมีสินค้าจากห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้าซึ่งเป็นสินค้าเฮ้าส์แบรนด์และแบรนด์รองได้แก่สินค้าอุปโภคเช่นสบู่แชมพูผงซักผ้าสินค้าบริโภคเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชซอสปรุงรสรวมกว่า 3,000 รายการซึ่งปกติถูกกว่าสินค้าที่มีแบรนด์ประมาณ 20% มาลดราคาสูงสุดกว่า 58% และยังมีแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการทั่วไปมาลดราคารวมถึงสินค้าธงฟ้าเช่นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายไข่ไก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการรายย่อยเช่นอาหารสินค้าเกษตรกรแปรรูปเสื้อผ้าและสินค้าปรุงสำเร็จนำมาจำหน่ายในโครงการด้วยเลยอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเลือกซื้อสินค้าไทยช่วยไทยอยู่ที่ว่าการอำเภอทุกๆอำเภอทั่วประเทศไทยในทุกวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม2569
1: การไทยช่วยไทยนะครับซึ่งทางรัฐบาลโดยความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีท่านสินชายมิตรภูมิแล้วก็ท่านรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุดสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับท่านก็มีความห่วงใยนะครับว่าในพื้นที่ตอนนี้สถานการณ์อาจจะมีผลกระทบในเรื่องพลังงานเรื่องของสงครามภาคประเทศตะวันออกนะครับก็นึกถึงพี่น้องในพื้นที่นะครับก็ได้จัดโครงการไทยช่วยไทยซึ่งในการจัดโครงการนะครับก็มีการจัดรถพ่วงนะครับที่จะนำสินค้านะครับซึ่งมีกว่า 3,000 รายการนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าปกติเนี่ยประมาณ 58% นะครับจากในพื้นที่แล้วก็จากต่างพื้นที่เนี่ยนำมาผ่านรถพ่วงไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับนำไปจำหน่ายในพื้นที่ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการกำหนดเกณฑ์เหมือนกันนะครับว่ารถพ่วงที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งจากที่ผ่านมามีการพิจารณานะครับก็มีผู้เข้ารับการพิจารณานะครับสมัครเข้ามาเนี่ย441รายนะครับผ่านการพิจารณาเนี่ย268รายแต่ว่าทางรัฐบาลก็มีคง มีโควต้าอยู่กันว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่มีเท่าไหร่ซึ่งในจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยมีโควต้าอยู่ที่130รายนะครับแล้วก็ทราบว่าในพื้นที่26อำเภอนะครับมี3อำเภอที่ไม่มีผู้ที่ขาดคุณสมบัติแต่ก็ไม่ได้กระทบกับทางการทำโครงการนะครับเราไม่มีรถพุ่มพวงแต่ว่าในพื้นที่เราก็มีร้านค้าบริการชุมชนซึ่งจะนำไปเสริมในเรื่องของสินค้าแล้วก็คุณภาพสินค้าที่จะนำไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
0: สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยประกอบอาชีพค้าขายโดยใช้ยานพาหนะเดินทางไปขายสินค้าที่หลากหลายในหลายพื้นที่ยกเว้นรถประกอบอาหารรถขายอาหารเคลื่อนที่หรือว่าฟู้ดทรัคผู้สมัครสามารถเลือกอำเภอและจังหวัดสำหรับการจำหน่ายสินค้าได้เพียงแห่งเดียวและส่งใบสมัครได้เพียง1ครั้งเท่านั้นผู้สมัครสามารถระบุหมายเลขทะเบียนรถได้เพียง1คันและต้องใช้รถคันดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในใบสมัครตลอดระยะเวลาโครงการทั้งนี้หากตรวจสอบพบว่ามีการใช้ข้อมูลรถคันเดียวกันและซ้ำกันกับผู้สมัครรายอื่นให้ผู้สมัครที่มีเลขที่ใช้ใบสมัครลำดับหลังถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการทันที
2: ครับวันนี้ก็โครงการไทยช่วยไทยมาไทยใกล้คุณของอำเภอเมืองขอนแก่นมาที่บ้านหนองแสงบ้านโคกน้อยตำบลพลับนะครับมาร่วมกับพี่น้องประชาชนใส่บาตรนะครับถนนสายวัฒนธรรมของบ้านโคกน้อยหนองแสงนะครับนี่พระคุณเจ้ากำลังบินออกบิณฑบาตนะครับเราก็มาอยู่ผมในอำเภอเมืองขอนแก่นมีท่านกำนันตำบลพลับท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านของตำบลพลับนะครับมาจัดโครงการไทยช่วยไทยด้วยนำตลาดมาใกล้พี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็วันนี้ก็ได้มาร่วมใส่บาตรกับพี่น้องประชาชนในถนนสายวัฒนธรรมที่บ้านโคกน้อยครับนี่คือมหาไทยใกล้คุณตามโครงการอำเภอพึ่งได้ครับ
3: ผมรองศาสตราจารย์ณัฐพงษ์บุญเหลือตำแหน่งก็คือรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับแล้วในฐานะหัวหน้าโครงการศึกษาติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านกิจการการกระจายเสียงและแพร่ภาพนะครับของกตป.กสทช.นะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักนะในการศึกษาที่เน้นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของOTT นะว่าด้วยบทบาทภารกิจของกสทช.ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องแพลตฟอร์มนะโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยมีทั้งคุณหรือไม่นะมีทั้งคุณแล้วก็ถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อความการตัวของด้านเศรษฐกิจสังคมนะในหลากหลายมิตินะในขณะเดียวกันเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆก็สร้างผลกระทบในเชิงลบต่อประชาชนรวมถึงสวัสดิการต่างๆมากมายอย่างเช่นตัวอย่างง่ายก็คือภัยหลอกลวงออนไลน์หรือว่าการที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านการสร้างความเขาเรียกว่าผลกระทบด้านสังคมนะที่เช่นเราจะเห็นประชาชนหรือว่าเยาวชนติดเกมใช่ไหมหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายและที่สำคัญก็คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารซึ่งมันมีการบิดเบือนหรือว่าข่าวสารสร้างผลต่อสังคมเป็นอย่างมากอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันที่ปรากฏชัดมากเรื่องของผลจากเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยเราเห็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่ามันได้นำมาสู่ปัญหาด้านโทษต่อเรื่องของการหลอกลวงซึ่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยบางคนยังหมดเนื้อหมดตัวในขณะเดียวกันเรื่องของอาชญากรรมนะอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อเสพสื่อออนไลน์เนี่ยเยาวชนหรือว่าคนจำนวนมากก็เรียนแบบอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างเรียกอย่างง่ายๆการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่นะครับซึ่งทำให้ตัวกตป.กสทช.เนี่ยตระหนักถึงความสำคัญในด้านนี้เป็นอย่างมากว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายหรือว่าแก้ไขกฎหมายรวมไปถึงแม้กระทั่งการยกร่างกฎหมายเพื่อ นำไปสู่การกำหนดเขาเรียกภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกสทช.ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกสทช.เองเนี่ยมองว่าตัวกฎหมายเนี่ยที่ให้อำนาจกับกสทช.ในการควบคุมกำกับดูแล แพลตฟอร์มต่างๆหรือกิจการที่เรียกว่า OTT เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนยังพอนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่ที่นำมาสู่การดำเนินการสั่งในด้านนี้ในครั้งนี้นะครับซึ่งหมายเราแผนมีรับผิดชอบนะดำเนินโครงการให้กับกสทชนะครับถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศึกษาของผู้ทุนจากตัวกสทกสทชหรือพูดง่ายๆดูรวมก็คือกสทชนะครับเป็นผู้สนับสนุนทุนในการศึกษาเพื่อนำไปสู่การเสนอข้อมูลต่างๆแล้วนำไปสู่การแก้ไขหรือว่าปรับปรุงกฎหมายรวมถึงยุ่งยากกฎหมายซึ่งทางด้านฝ่ายการเมืองโดยสมาชิกผู้ที่สภานะหรือฝั่งของผู้สภาให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะว่าจำเป็นแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องมีกฎหมายที่มีความชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญคือมีหน่วยงานที่ต้องมีหน่วยงานหลักที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้นะครับปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยคือ DE นะหรือกระทรวงดิจิทัลพูดง่ายๆซึ่งเขามีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเข้ามากำกับดูแลกิจการด้านแพลตฟอร์มนะซึ่งเขาเรียกชื่อย่อเอต้านี่ของ DE นะครับนี่ก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญเพียงแต่ว่าตัวของเอต้าเนี่ยนะเขาได้มีกฎหมายออกมาว่าเป็นหน่วยงานที่แพลตฟอร์มที่ทำธุรกรรมทางการเงินธุรกิจหรือการค้าการขายเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนหรือว่าลงทะเบียนกับเอต้าซึ่งปัจจุบันเนี่ยแพลตฟอร์มที่สำคัญที่ลงทะเบียนกับเอต้าแล้วก็คือ ShopeeLazada นี่เป็นตัวอย่างที่สำคัญเนี่ยที่ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์หรือค้าขายนะซึ่งเมื่อมีการลงทะเบียนเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาเขาเลือกซื้อสินค้าใช่ไหมหรือทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันมีความปลอดภัยสินค้าที่ส่งไม่ตรงปกง่ายๆส่งให้ผู้ซื้อไม่ตรงปกเนี่ยนะผู้บริโภคหรือประชาชนก็สามารถที่จะแจ้งเรื่องนะผ่านระบบของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะตัว Lazada หรือว่า Shopee เนี่ยเขาก็จะดำเนินการกับผู้ขายใช่ไหมฮะหรือกิจการที่ทำภายใต้ Shopee หรือว่า Lazada เนี่ยสามารถที่จะคืนเงินหรือว่าชดใช้ค่าเสียหายกับประชาชนหรือผู้บริโภคนะครับอันนี้คือในส่วนที่ DE เขาดำเนินการอยู่ในปัจจุบันในขณะเดียวกันสำหรับกสทช.เนี่ยรับผิดชอบหลักๆเดิมทีกสทช.เนี่ยถ้าภารกิจหลักๆเท่าเดิมจำได้ก็คือควบคุมดูแลกำกับกิจการด้านโทรทัศน์ใช่ไหมมีโทรทัศน์มีโทรทัศน์หรือว่าทีวีเนี่ยหรือว่าอันนี้ก็คือวิทยุแบบวิทยุที่เราฟัง FM พวกนี้ใช่ไหมฮะอีกอันนึงคือวิทยุสื่อสารใช่ไหมแล้วก็โดรนพวกโดรนก็ใช้สัญญาณใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนอกเหนือจากโดแล้วก็มีอะไรฮะวิทยุนะถ้าจะจำได้วิทยุสื่อสารวิทยุโดรนแล้วก็โทรทัศน์อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นสื่อแบบผมเป็นคลื่นแบบออฟไลน์ใช่ไหมฮะที่เขาชอบใช้ย่อๆกันนะทีนี้พอด้วยวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้านะด้านอินเทอร์เน็ตนี่แหละด้านโทรศัพท์ที่มันก้าวหน้ามากมันก็เปลี่ยนไปสู่ความก้าวหน้าทางด้านการพัฒนาด้านแพลตฟอร์มต่างๆขึ้นมาใช่ไหมหรือสื่ออินเทอร์เน็ตสื่อโซเชียลมีเดียประเด็นก็คือว่าทางกสทช.เองก็หนักว่าเนี่ยตัวกฎหมายเองเนี่ยมันไม่ยังไม่ชัดเจนทำให้เขาเนี่ยยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ในเรื่องของการเข้ามากำกับดูแลนะสื่อผ่านแพลตฟอร์มหรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่หลักๆปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นในการในเชิงธุรกรรมก็จะเป็นของ DE โดย ETA รับผิดชอบในการที่เรียกว่าบังคับเป็นกฎหมายบังคับว่าแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้ต้องขึ้นทะเบียนกับ ETA นี่ก็ช่วยแก้ไขปัญหาได้ให้กับประชาชนหรือป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นประชาชนในขณะที่ถ้าเป็นในส่วนของกสทช.มันเน้นเรื่องของการแพร่ภาพและการกระจายเสียงใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่าโซเชียลมีเดียที่แพร่ภาพและกระจายเสียงเนี่ยตัวกฎหมายของกสทช.เองเนี่ยในตัวกสทช.เองเขาก็มี2มุมที่เขามองกันอยู่ว่า1มุมนึงบอกว่ากฎหมายไม่ชัดเจนนะทำให้มันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกฟ้องนะจากผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนนะอันที่2คือมุมนึงบอกว่ามันจะเป็นกสทช.มีอำนาจเพราะเป็นเรื่องของการแพร่ภาพและการกระจายเสียงใช่ไหมฮะแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยนะ กสมองว่าเขาควรจะเป็นอำนาจของกสชเห็นว่าอำนาจนั้นมันต้องมีกฎหมายที่รองรับที่ชัดเจนซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะเราจะพบว่าในขณะที่บอร์ดของกสชเนี่ยนะครับท่านหนึ่งเนี่ยนะครับไปอะไรนะเขาเรียกอะไรดำเนินการกับอะไรนะเขาเรียกอะไรแต่พอผู้ประกอบการรายนึงก็ถูกฟ้องในขณะเดียวกันประชาชนก็ฟ้องกสชว่ากสชนี่ไม่กำกับดูแลควบคุมแพลตฟอร์มต่างๆให้ดีทำให้เกิดปัญหาต่อประชาชนหรือในฐานะที่เป็นผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญและในขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นว่าเรื่องของหน่วยงานหลักที่จะทำให้ในการกำกับดูแลการแพร่ภาพและการกระจายเสียงผ่าน OTT หรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะก็มีการถกเถียงเรื่องนี้มากว่ามันควรจะดำเนินการอย่างไรแล้วกสช.เนี่ยจะต้องเป็นหน่วยงานหลักหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ศึกษาในเบื้องต้นเนี่ยใน10ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข้อถกเถียงที่ไม่เป็นเสียงที่ไม่ได้เหมือนกันทั้งทีเดียวว่าบทบาทควรจะอยู่ที่กสช.เป็นหลักหรือว่าดีเป็นหลักเพียงว่าเราก็แต่ว่าเราก็เห็นแนวโน้มว่ากสช.เนี่ยน่าจะเป็นหน่วยงานหลักเสียงก็จะออกมาทางกสช.ในขณะที่ดีก็รับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนเชิงพาณิชย์นะเพราะฉะนั้นกฎหมายตัวนี้จะเป็นตัวที่สำคัญที่ทำให้แม้ท่านตำรวจที่รับผิดชอบด้านสื่อออนไลน์พูดง่ายๆแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยที่เป็นตำรวจไซเบอร์เนี่ยหรือสอทเนี่ยสามารถที่จะมีความอะไรนะมีตัวมีกฎหมายที่มันชัดเจนในการดำเนินการที่ทำให้เกิดการทำงานร่วมระหว่างส่วนราชการต่างๆหรือว่าหน่วยงานต่างที่มีที่รับผิดชอบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กสช.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็ตระหนักถึงครับว่ามันควรจะมีการออกกฎหมายแล้วปรับปรุงกฎหมายที่ชัดเจนแล้วให้อำนาจกับกสช.ที่มันชัดเจนมากกว่านี้ในส่วนของการดำเนินงานเนี่ยที่ดำเนินการลงในพื้นที่เนี่ยนะในภาคต่างๆนะครับตอนนี้ก็เป็นรวมกทม.ด้วยครั้งที่10แล้วเนี่ยเราได้รับความร่วมมือและความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆตัวแทนจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับพื้นที่เนี่ยทุกหน่วยนะครับเป็นอย่างมากนะซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามความคาดหวังของเราเนี่ยที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้คือหน่วยงานต่างรวมถึงภาคประชาชนภาคธุรกิจเนี่ยเขามองว่าเรื่องของปัญหาที่เกิดจากแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยนะเป็นปัญหาที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพราะว่ามันก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนนะต่อทรัพย์สินต่อชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราในแต่ละครั้งที่เราจัดประชุมในแต่ละภาคเนี่ยไม่ได้ใครด้วยจำนวนที่สัดส่วนไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าด้วยคลื่นหรือว่ากระแสของหรือว่าในน้องของปัญหาที่มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหน่วยงานต่างๆหรือว่าภาคประชาชนภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากแล้วก็เข้ามาร่วมเมื่อเราเชิญเข้ามาร่วมคือปัจจุบันเวลาเราพูดถึง1441ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบว่าจากการลงพื้นที่เนี่ยคนจำนวนมากเนี่ยทั้งที่เป็นผู้ที่มีความรู้หรือว่าอยู่ในงานต่างๆเนี่ยยังทราบหรือว่า1441เนี่ยเป็นอะไรนะเป็นศูนย์ก็ศูนย์แก้ไขปัญหาหรือว่าศูนย์รับเรื่องราวต่างๆเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะจริงแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบว่าอ๋อนี่แหละต้องเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรหน่วยเนี้ยนะที่จะตั้งขึ้นมาต้องมีการเขาเรียกว่าดำเนินการพัฒนายกระดับการรับรู้ของประชาชนนี่มากกว่านี้นะแม้กระทั่งว่าบางท่านเนี่ยอยู่ในกรรมธิการเองเนี่ยยังเพิ่งไปรู้ว่ามี1441นะฮะ1441เนี่ยซึ่งไม่น่าเชื่อใช่ไหมผมเองนี่ก็เพิ่งทราบเรื่องเหมือนกันว่ามี1441ค่ะเพิ่งเห็นการโฆษณาครั้งแรกในทีวีนี่คือมุมสะท้อนนะที่สำคัญนะอันนี้ไม่ได้ไปว่าหรือไปโจมตีตัวทุกที่เขาทำงานไม่ใช่แต่ว่ามันชี้เห็นว่าจากการศึกษาทำให้เราพบว่าผมไม่ทั้งการดำเนินการของ1441เองเนี่ยการรู้ของประชาชนหรือการตระหนักถึงข้อมูลต่างเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จมากนะ อย่างนี้เป็นโจทย์ใหญ่แต่ว่าการศึกษาทำให้เราพบว่า1441ต้องพัฒนาหรือปรับปรุงตัวเองนะซึ่งเป็นข้อดีนะครับไม่ใช่ข้อเสียนะครับเพราะการศึกษามันทำให้เราให้เราเห็นข้อมูลต่างๆแล้วทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองต้องปรับปรุงวิธีการต่างๆเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อสารกับประชาชนนะครับผมคิดว่าแนวโน้มเนี่ยมันเป็นบทบาทภารกิจหนึ่งของกสทช.ที่ต้องดำเนินการนะในการเป็นเขาเรียกอาจจะเป็นแม่ข่ายหรือเป็นเซ็นเตอร์ที่สำคัญนี่เป็นหน่วยงานเพราะว่าต้องรับผิดชอบเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคใช่ไหมการคุ้มครองประชาชนซึ่งผมคิดว่าตัวกสทช.เองไม่สามารถเป็นเสกคนรับผิดชอบได้นะอันนี้สำคัญอันนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารกสทช.เองหรือว่าบอร์ดกสทช.ที่ต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ว่าจะพัฒนาหรือปรับปรุงกิจศักยภาพของหน่วยงานซึ่งมีสูงอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่ามีเครือข่ายที่เยอะมากเครือข่ายการสื่อสารของกสทช.ครอบคลุมทั้งหมดนะมีอำนาจในการกำกับขึ้นโทรศัพท์ใช่ไหมทั้งหมดขึ้นโทรศัพท์ก็เป็นตัวหัวใจสำคัญในการที่จะนำไปสู่การแก้เลยนะการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆใช่ไหมสื่อออนไลน์ต่างๆรวมถึงมีวิสุชนนะครับโทรทัศน์วิทยุในแบบออฟไลน์อีกอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าในงานสาครั้งนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่ข้อเสนอเหล่านี้ว่ากสทช.ต้องดำเนินการในเชิงลุกมากกว่านี้พูดง่ายๆอันนี้เราก็เห็นถ้าอธิบายไปตรงๆเราจะพบเรื่องเหล่านี้แม้ว่าปัจจุบันกสทช.เขาก็ทำเยอะนะครับเรื่องเหล่านี้เพียงแต่ว่าพอเราศึกษาในพื้นที่เนี่ยมันชี้เห็นว่าหรือมันแสดงเห็นว่ามีเขาเรียกว่าอาจจะบอกว่าคืออ่อนหลายประการด้วยกันซึ่งนี้เราไม่สามารถปฏิเสธได้ถ้าพูดในเชิงของการศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับจริงๆด้วยบทบาทและภารกิจของกสทช.เนี่ยเป็นหน่วยงาน
4: ติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินอกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์รัฐบาลระบุสถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด
6: นางสาวรัชดาธดาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั้งนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นประเด็นละเอียดและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ ตลอดจนแนวทางดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชารัฐบาลจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงหากพบข้อมูลที่น่าสงสัยขอให้ตรวจสอบก่อนส่งต่อพร้อมยืนยันการบริหารสถานการณ์ชายแดนจะดำเนินการอย่างรอบคอบและไม่ปล่อยให้ข่าวเท็จถูกใช้สร้างความสับสนในสังคมกนิกาแก้วใสรายงาน
5: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนเตือนหากพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
7: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนจากที่ได้เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยบริเวณตรงข้ามบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากส่งผลให้มีโดรนกามิกาเซ่หรือโดรนพีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในสวนพริกเสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีก2รายโดยจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งจัดกำลังลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความระมัดระวังหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและย้ำว่าไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายแต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดราย
5: สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเลือก5ประเทศเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระ2ปีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเมื่อวานนี้เลือกออสเตรียโปรตุเกสคีร์กีสถานตรินิเดดและโตเบโกและซิมบับเวเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยจะดำรงตำแหน่งวาระ2ปีและจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปขณะที่เยอรมนีรณรงค์หาเสียงอย่างหนักเพื่อรับเลือกเป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างไรก็ตามเยอรมนีได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ3ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกซึ่งมีเพียง2ตำแหน่งโดยโปรตุเกสและออสเตรียเป็น2ประเทศที่ได้รับเลือกทั้งนี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นองค์กรเดียวของสหประชาชาติที่มีอำนาจออกมติผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรและการอนุมัติการใช้กำลังทหารโดยมีประเทศสมาชิกถาวร5ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริการัสเซียจีนฝรั่งเศสและอังกฤษน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่
10: edu.khonkan.phd.go.th
9: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
11: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮึไก่ความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชั่วได้เลยคันมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการซุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสร้างขันชีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปพ่อเฮาคือซูเปอร์แมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองถ้าเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจคอปพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปพ่อ1186 Line Official @oicconnect คอปพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
12: ชั่วโมงอุณหภูมิ 30.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 70% ศูนย์วิทยุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ต เซด้าจะได้พบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลอำเภอพนมอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยการชิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นพฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: สุดจะแก่
1: ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยฝังใจดีเว้ย
2: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
1: เผาเสร็จยากนะสิเฮ้ยไปไหมเฮ้ยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วย
3: จุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทาง
4: สวัสดีต้อนรับทุกท่านนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นค่ะมาร่วมรณรงค์การขับขี่ขับรถให้ระมัดระวังนะคะในการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะชมสดทั่วโลกนะบนเพจสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์กับจิราพรมั่งคั่งนะคะวันนี้ทักทายกันในวันพฤหัสบดีที่4นะคะเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้แรม4ค่ำเดือน7นาปีมะเมียกันแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสุขสดชื่นสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไหมบอกถูกอกถูกใจสำหรับหลายท่านที่บอกหยุดยาวนะคะหยุดยาวค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นในสัปดาห์นี้อีกครั้งนะคะในการทำงานในการเรียนนี่วันพฤหัสแล้ววันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นะคะแป๊บเดียวก็เสาร์อาทิตย์นะชาร์จพลังให้เต็มที่นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้พักผ่อนนะแล้วก็บางท่านยังไม่มีเวลาเรียกว่าทั้งสัปดาห์นะคะได้พักผ่อนจริงๆบางทีวันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ด้วยภาระหน้าที่ด้วยอาชีพก็คือไม่ได้เลือกละค่ะว่าจะเป็นวันหยุดราชการไม่หยุดราชการเราให้กำลังใจวันนี้อาจจะเป็นวันพักผ่อนของหลายท่านนะคะแล้วก็ยังได้เข้ามาติดตามรับฟังกันนะคะแล้วก็รับชมกันในการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนางอัจฉริยะมังธานีนะคะวันนี้สวัสดีทักทายใครที่เข้ามานี่นะคะแอบส่องเฟซก็มีด้วยนะคะสวัสดีทักทายน้องต้นน้ำปรมินิรโสนะคะแหมนมใต้นะคะนมใต้นี่คือส่งหัวใจพี่บ้านละนะคะก็ใจแลกใจนะคะขอบคุณน้องมากเลยนะคะว่าจะอยู่ที่ไหนค่ะเมื่อคืนนี้ขอนแก่นบอกเลยนะคะฟ้าคำรามค่ะโอ้โหนะฟ้าร้องฟ้าแลบนะแล้วก็ตกแรงกันด้วยบอกเลยนะคะว่าต้องระมัดระวังสภาพอากาศแบบนี้ไม่ควรออกจากบริเวณบ้านนะต้องอยู่ในความปลอดภัยในจุดที่ปลอดภัยสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงมานี่คือไม่เกี่ยวหรอกนะว่าใครจะไปสาบงสาบานอะไรนะคะเอาหลักวิทยาศาสตร์ความเป็นจริงหลักการนี่แหละนะที่ทำให้เห็นชัดเจนเลยว่าอันตรายมากเลยคุณผู้ชมผู้ฟังคะเครื่องมือถือเครื่องมือสื่อสารต่างๆนะปิดเลยถ้าอยู่ในช่วงที่แบบเรากำลังเดินทางอาจจะออกซื้อกับข้าวเดินจ่ายเดินช้อปปิ้งเราไม่ได้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยไม่อยู่ในบ้านนะบอกเลยนะคะว่าต้องเครื่องมือสื่อสารนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่เราจะต้องระมัดระวังในช่วงฤดูฝนแล้วก็ประเภทของมีค่านะคะไม่จะเป็นเพชรเป็นทองนะหรือจะเป็นพวกของประดับเครื่องเงินนะคะที่ละเลื่อมวักแวบวักแวบอะไรอย่างนี้นะโอ้ยเนาะหลายท่านก็บอกน่ากลัวมากเลยเมื่อคืนนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ในช่วงนั้นแล้วก็คงจะเข้าบ้านแล้วแหละแต่จริงเมื่อวานนี้ก็คือเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดที่หลายท่านบอกกำลังเที่ยวกำลังเพลินเลยเนาะอันนี้อันตรายนะต้องระมัดระวังค่ะรวมไปถึง การเดินทางนะบางท่านมอเตอร์ไซค์แล้วก็เจอกับพายุฝนฟ้าคะนองเนี้ยเราจะทำอย่างไรต้องรีบหลบก่อนนะคะให้ปลอดภัยจริงๆแล้วค่อยออกเดินทางกลับบ้านนะอันนี้เป็นการเตือนทุกท่านแต่จริงทุกท่านทราบดีนะแต่ก็ถือว่าเราเตือนกันไว้ก่อนเนาะคือห่วงหน้าพะวงหลังนะต้องมาหลบฝนต้องอะไรกลัวจะค่ำมืดนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเหตุฉุกเฉินจริงๆนะคะไปไม่ได้จริงๆคือเหนือการควบคุมจริงๆเหล่านี้เป็นต้นฟ้าร้องฟ้าแลบฝนตกไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวซึ่งเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติที่เราอาจจะคาดไม่ถึงในระหว่างที่เรากำลังทำภารกิจอยู่ในช่วงนั้นซึ่งเลี่ยงไม่ได้จริงๆแต่ก็ต้องหลบหรือหาจุดที่ปลอดภัยก่อนก็แล้วกันการขับขี่ก็เช่นเดียวกันนะคะหลบก่อนมอเตอร์ไซค์เนาะหาจุดที่ปลอดภัยคือเปรี้ยงมาลมมาคือยังไม่ได้ตกอะไรเลยสักทีเดียวเราจะเห็นว่าเฮ้ยมีสัญญาณมาแล้วนะว่าฝนจะมาลมแรงมากเลยคือเรายังไปไม่ถึงไหนอะนะคะหรือเราอาจจะมีเหตุจำเป็นโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยขายของเราจะหลบอยู่ยังไรยังไงดีเพื่อความปลอดภัยต้องรีบแล้วล่ะค่ะมีสัญญาณมาว่าไม่ดีเลยนะรีบกลับบ้านหรือรีบหลบในจุดที่ปลอดภัยจริงๆนะคะย้ำชัดกันเลยเพราะเป็นช่วงฤดูฝนที่คนอีสานในช่วงนี้หว่านข้าวนะคะหรือว่ามีต้นกล้างอกเงยขึ้นมาเขียวชอุ่มกันแล้วนะบางพื้นที่ก็เพิ่งที่จะหวานข้าวก็มีหวานเมล็ดข้าวแล้วฝนชะล้างลงมาเงี้ยก็น่าเห็นใจดูสภาพอากาศเป็นหลักนะคะวันนี้สวัสดีทักทายคุณพันธ์นะคะสวัสดีจ้าอากาศร้อนมากเลยใช่แล้วขอนแก่นอากาศร้อนวันนี้ UV แรงแดดจ้านะคะครีมโลชั่นอะไรดีล่ะที่จะเป็นกรอบป้องกันเนาะในการที่จะไม่ให้มีเรียกว่าฝ้ามาทำลายเรานะอยู่ในห้องส่งก็เช่นเดียวกันนะแสงไฟวันนี้ก็เป็นฝ้าเป็นกระบางค่ะเราก็ต้องชโลมด้วยนี่แหละนะเครื่องประทินผิวต่างๆนะก็ว่ากันไปนะคะจะอาชีพไหนคือสู้ๆเนาะหัวใจเดียวกันก็คือรักสามัคคีละค่ะแล้วก็ในกลุ่มที่มีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ใช้จ่ายไปตามที่รัฐบาลให้นั่นแหละหรือในกลุ่มที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่จะต้องไม่ใช่ผู้มีบัตร EDC นี่คือเข้าใจตรงกันเนาะคนละกลุ่มนะคะบางท่านก็ยังช็อปแหลกเลยเนาะคนละครึ่งก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกันเลยค่ะสิ่งที่ขึ้นแล้วไม่ยอมลงคืออะไรน้ำมันโอ้ยเนาะอยากจะให้น้องรัฐบาลปรับจังเลยนะคะอันนี้รัฐบาลคงรับทราบรับฟังกันแล้วล่ะเนาะก็ภาวนานะว่าไหนที่ช่วยประชาชนคนอีสานคนขอนแก่นหรือไทยทั้งเทศนี่แหละนะคะทั้งประเทศเลยเนาะก็เป็นเรื่องที่ดีรัฐบาลก็กำลังพิจารณาหลายเรื่องนะคะแต่ก็เชื่อเลยค่ะว่าไม่ให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะคะต้องไม่แบบอดอยากต้องไม่แบบเรียกว่าเหลื่อมล้ำกันนะคะซึ่งเห็นไหมแต่ละโครงการนี่คือแบ่งเป็นกลุ่มเป็นเปราะเลยนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าได้รับสิทธิ์หรือที่ทางรัฐบาลดูแลทั่วถึงแต่อาจจะคนละโครงการก็ว่ากันไปเหล่านี้แหละทีนี้ก็อย่างที่ว่ากันไปวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ทำงานเป็นวันที่เรียนหนังสือนะคะรถติดหน่อยเมื่อเช้ารถติดนะคะก็ย้ำชัดเลยว่าต้องให้เกียรติผู้ที่เดินทางเท้าหรือว่ามีน้ำใจค่ะเคารพเนาะในการที่ใช้ยุยานพาหนะโดยมีกฎระเบียบการจราจรจังหวัดขอนแก่นเน้นย้ำนะคะให้ทุกๆวันค่ะเป็นวันขับขี่ที่ปลอดภัยทุกๆวันอีก365วันจริงเน้นรณรงค์ทุกวันไม่ได้เฉพาะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลอะไรต่างๆไม่ใช่นะคะแต่ในงานราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปภ.ทั้งขนส่งชุดตรวจการสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นและก็ในงานราชการบริการร่วมการตรวจจับนะคะรถที่กระทำความผิดหรือแม้กระทั่งควันดำเหล่านี้คือเขาดูแลหมดนะคะก็ไม่ได้ว่าจะไปดักจับให้ใครต้องเสียหายอะไรต่างอ่ะก็เตือนสติกันนะคะขับดีๆแล้วกันสำหรับยวดยานพาหนะเนาะแล้วก็มี บางท่านก็มีแซวเข้ามาว่าวันหยุดได้หยุดหรือเปล่าคุณจรพรนะคะจริงได้หยุดนะคะก็ได้หยุดแต่เกิดมีภารกิจนะคะแต่ละคนหรือแม้กระทั่งช่างเทคนิคนะคะก็มาประจำสลับกันไปวันนี้ขอบคุณน้องมิวอัธพลพิมพ์ชัยน้อยค่ะอยู่ด้วยกันยาวๆนะนะคะช่างเทคนิคประจำวันวันนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะฝากติดตามรับฟังด้วยเนาะวันนี้ผู้ดำเนินรายการนะคะมีแขกรับเชิญพิเศษวันนี้จะบุกเซอร์ไพรส์ที่สทขอนแก่นนี่แหละช่วงประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะมีแขกรับเชิญนะเขาจะมาเปิดตัวเนาะโดยจรพรมั่งคั่งนะคะวันนี้เรียกว่ามีนัดกับหนุ่มหล่อจะหล่อแค่ไหนเดี๋ยวติดตามรับฟังนะ 3-4 ทุ่มนะวันนี้นะ3ทุ่มถึง4ทุ่มนะวันนี้อ่ะเดี๋ยวงานเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวจัดก่อนด้วยกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังการขับขี่ขับรถที่ปลอดภัยกันค่ะ

0: จนครับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหักผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ในช่วงนี้นะคะ 11:27 ค่ะบางท่านก็ชวนทานข้าวข้าวเที่ยงนะคะไม่ใช่ข้าวเช้ากันนะมื้อเช้านี่ทานอะไรกันบ้างนะลองทักทายเข้ามาหน่อยเนาะแล้วมื้อเที่ยงนะคะจะทานอะไรใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus หรือเปล่านะเอาละค่ะก็ขอบคุณ FC นะหรือว่าคุณผู้ฟังที่ทักทายโทรหลังใหม่กริ๊งกร้างเข้ามานะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ FC นะตอนนี้ยังไม่ทราบพิกัดนะว่าอยู่ที่ไหนนะคะก็ขอให้ขับขี่รถอย่างระมัดระวังมีความสุขวันนี้ร่ำรวยนะสุขภาพดีนะคะส่วนในช่วงที่ผ่านมานะถือว่าฟาดเคราะห์ไปแล้วกันคือมีคนเมาแล้วขับนี่คือมอเตอร์ไซค์นะคะมาชนโครมคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะแต่ว่าคู่กรณีเขาก็จ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะคือจริงๆก็ไม่มีใครอยากเจอเหตุการณ์นี้นึกถึงแล้วบอกขนหัวลุกเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าใจหายหน่อยใช่ไหมคะถ้าใครไม่เจอเหตุการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุนี่คือก็ถือว่าดีไปนะแต่ว่าบางทีเราขับไปดีๆแล้วมีนี่แหละค่ะคู่กรณีที่เขาแบบเมาแล้วขับแล้วซิ่งเงี้ยมาชนเงี้ยนะคะโอ้ยเนาะอันนี้ก็อันตรายมากเลยเพราะฉะนั้นต้องฝากทุกท่านเลยนะคะการใช้ยุยานพาหนะทุกประเภททุกครั้งที่มีการเดินทางดื่มไม่ขับนะคะหรือเกิดคุณไม่เมาคุณไม่ควรจะขับเร็วค่ะออกมาจากตรอกซอกซอยก็คือควรที่ต้องชะลอก่อนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะก็ต้องชัดเจนในเรื่องของไฟสัญญาณไม่ใช่ว่าวิ่งออกมาตามตรอกยาวๆนี่คือมุดออกมาแล้วพรวดพราดทันทีแล้วคิดว่าคันที่เขาวิ่งมาทางตรงให้เบรกเองอย่างนั้นหรือนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกท่านต้องเคารพกฎระเบียบการจราจรวิ่งออกมาตรอกซอกซอยชะลอนะคะและก่อนจะเลี้ยวนี่คือคุณต้องใช้ไฟเลี้ยวชัดเจนในระยะช่วง100เมตรก่อนก่อนที่จะเลี้ยวจริงๆนะเพื่อให้คือมีคนไม่มีคนเห็นก็ช่างเถอะแต่กฎระเบียบอยู่ในดวงใจเราจะได้ทำไว้ฝึกไว้ความชินนะคะจะได้ลดเรื่องของอุบัติเหตุค่ะในช่วงนี้นะคะฤดูฝนมาย้ำกันหน่อยใช่แล้วนะเรื่องของระบบเบรกเนาะระบบเบรกนะคะเบรกบ่อยนี่คือทำให้เรื่องของเบรกสึกหรอเบรกเสื่อมได้แล้วยิ่งบางคนนะคะบอกรถจอดรถไม่ได้ไปทำอะไรนะคะนานๆใช้ครั้งคงไม่เป็นอะไรลองเช็คก่อนนะคะสตาร์ทเครื่องแล้วเช็คดูว่าหม้อน้ำแบตเตอรี่หรือจะเป็นพวกสายน้ำยาแอร์ต่างๆที่อยู่เรียกว่าเหมือนพวกหนูอะไรต่างๆอาจจะไปกัดไปแทะได้นะขับไปในระยะไม่ไกลเท่าไหร่นะเกิดฉุกเฉินขึ้นมาแอร์ไม่เย็นเนี่ยนะคะอะไรรั่วเนาะเราจะได้ทันเนาะต่อการที่แบบขับขี่ไปในระยะทางไกลก่อนที่จะเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็ช่วงเนี้ยฤดูฝนกันด้วยยิ่งคนที่แบบใช้ยุทยานพาหนะเข้าเวรยามกลางดึกยามอะไรที่แบบอาจจะทำงานในช่วงเป็นกะเป็นเวรต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นห่วงแหละเนาะสวัสดีนะคะทักทายเลยในช่วงนี้คุณพี่ธวัชชัยพรหมนัสนะคะคุณประสวรรค์บางแดเนาะวันนี้นะคะคุณอัศรพรแซ่ตั้งนะคะคิดถึงเช่นเดียวกันค่ะคุณประสวรรค์บางแดนะคะก็แซวกันไปเนาะทักทายทุกท่านเลยแล้วก็มีทักทายงานเพลงเข้ามานะคะเดี๋ยวจัดให้ค่ะขอบคุณคุณกาญจนาประเสริฐนะคะแล้วก็คุณอจจรันขันติจิตโตจิตโตด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทักทายกันแล้วก็ถือว่าทุกท่านสามารถที่จะเข้ามาติดตามรับชมกันได้เนาะในช่วงนี้รายการสดนะคะงานเพลงนี้ค่ะพิเศษเลยที่ทักทายเข้ามาหลังไมค์นุ่มหมอแคนของคุณอรวีสัจนนท์พิเศษนะคะสำหรับ FC ที่ทักทายเข้ามาเมื่อครู่นี้ค่ะผู้สร้างผู้สมนี่นะเอาละค่ะเรามาระวังด้วยนะการเดินทางค่ะ

0: จนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือบัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง

ไปต่อเลยค่ะแน่สำหรับงานเพลงนี้ค่ะเขาทักทายกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะเขาโคกผู้ชายเนี่ยค่ะฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอของคุณมนแคนแก่นคูนค่ะเพราะว่าช่วงนี้แถวโคกผู้ชายนะคะก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยมีฝนพรำด้วยนะแต่ก็ตอนนี้คือแดดจ้านะคะเอาล่ะนะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางระมัดระวังด้วยกันแล้วกันค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือและอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปนั่นกันขอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
3: ในเรื่องของพ.ร.บ.เนี่ยหรือว่าความคุ้มครองคุ้มภัยนะจากการที่เรานี่แหละค่ะมียวดยานพาหนะจะรถรู้รถมีราคาแบบแพงขนาดไหนนะคะก็ที่สุดแล้วนะก็คือเราต้องนึกถึงความปลอดภัยแล้วก็ต้องมีสิ่งคุ้มภัยเราเผื่อว่ามีอุบัติเหตุอย่างเงี้ยนะจะได้ปลอดภัยนะเรื่องของพ.ร.บ.นะเลื่อนล้อต่อภาษีกันแล้วหรือยังหรือแม้กระทั่งอยากจะเลือกทำเกี่ยวกับประกันเพิ่มนะคะก็ลองเซิร์ชเข้าไปหรือไม่ก็ติดต่อคปภ.ในพื้นที่ที่ท่านอยู่ก็ได้หรือที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็สะดวกสบายทุกวันนี้มีลิงก์นะคะมีสายด่วนต่างๆให้ท่านได้เลือกรับบริการเนาะแล้วแต่ว่าช่องทางจะใช้แบบไหนนะคะถ้าสะดวกเนาะเข้าไปติดต่อก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้10:43 นแล้วเวลาไล่หลังมาเต็มทีนะคะก็เป็นห่วงแหละบางท่านก็บอกนะทักทายงานเร่งเข้ามากลัวว่าวันนี้เราจะเป็นหนี้กันนะคะแซวกันไปค่ะนี่แหละค่ะความสุขบนเรียกว่าบนสื่อนะคะทั้งหลายท่านที่แบบติดตามเนาะ FM 99.50 MHz นะคะหรือว่าฟังวิทยุเนาะสทขอนแก่นมาตลอดนะคะนี่คลื่น 99.50 MHz นะคะในระบบ FM ก็สวัสดีทักทายนะคะท่านที่ติดตามคลื่นความถี่นี้หรือ AM 621 GHz นะหรือฟังช่องทางไหนไหนลองทักทายเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะทุกท่านทุกอาชีพเลยค่ะก็ในชุมชนในหมู่บ้านรถก็เยอะนะคะส่งของส่งพัสดุนี่คือมีผู้คนเลือกทำอาชีพนี้เยอะนะดังนั้นต้องขับช้าๆนะคะในหมู่บ้านในชุมชนค่ะแต่มาระวังกันด้วยแล้วกันพิเศษนะคะสำหรับสาวหนองคายแล้วกันเนาะงานเพลงของคุณสาธิตทองจันทร์และสาวหนองคายค่ะ

จัดให้ตามเพลงตามที่ทักทายเข้ามาแหละนะคะบางท่านก็เป็นเรื่องราวที่บอกว่ามีความสุขสนานกริ้งกร้างกันเข้ามานะคะก็ไม่เสียสก้าวแล้วกันค่ะนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุบางท่านบอกว่าฟังไปมีเวลาก็ทักทายงานเพลงสุขสนานนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันไปค่ะถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทางเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างๆท่านนะคะจะทานข้าวหรือขายของนะหรือจะขับขี่ขับรถนี่แหละค่ะแต่เราก็ต้องมีสติทุกสิ่งทุกอย่างเลยโดยเฉพาะการขับขี่ขับรถนะคะเพราะฉะนั้นไม่ขับเร็วนะบางทีอาจจะมีอะไรวิ่งตัดหน้ากระชั้นชิดหรือไม่ก็ตรงบริเวณหัวมุมค่ะอาจจะมีรถจอดข้างทางริมทางเราเบรกไม่ทันนะคะเดี๋ยวไปชนอีกเพราะนั้นจุดจอดก็ต้องจอดในที่ปลอดภัยกันด้วยในหมู่บ้านในชุมชนบอกเลยนะคะว่าอย่าจอดขวางทางกีดขวางการจราจรเนาะในหมู่บ้านในชุมชนนี่คือแทบจะไม่มีถนนให้วิ่งนะคะสวนกันไปสวนกันมาแทบจะไม่ได้กันละนะบ้านไหนที่มีรถเยอะนะต้องหารถต้องจอดในจุดที่ปลอดภัยไม่ใช่ไปจอดอีกครึ่งนึงของถนนหนทางที่ชุมชนจะได้แบบเดินวิ่งแบบสะดวกแบบคล่องกันหน่อยนะกลายเป็นว่าโอ้ยต้องไปเบียดกันเหลือเลนส์เดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นในหมู่บ้านในชุมชนเนาะก็ฝากนะคะช่วยกันค่ะเราจะต้องจอดรถของเรารับผิดชอบยวดยานพาหนะของเรานะเก็บให้ถูกที่ถูกทางไม่จะเป็นรถยนต์รถไถรถทำการเกษตรต่างๆไม่เกะกะนะคะถนนหนทางในหมู่บ้านในชุมชนเนาะนี่ก็มีคุณผู้ฟังนะคะให้นำเสนอตรงนี้หน่อยเราก็ถือว่าเป็นการเตือนกันแล้วนะก็ถือว่าบอกกันค่ะต่างคนต่างใช้ถนนหนทางร่วมกันถนนหนทางนะคะมีไว้ให้รถนะคะได้วิ่งผ่านอย่างสะดวกแล้วก็ให้ผู้คนเดินอย่างแบบเรียกว่าสะดวกสบายเนาะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะคะงานเพลงเมื่อดอกแคบานค่ะของคุณสายอาสยามหมดเวลาแล้วนะคะก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยสำหรับการติดตามรับชมรับฟังส่วนเรื่องของการเช็คสภาพรถนะวันนี้เน้นในเรื่องระบบเบรกนะไปเช็คกันหน่อยกันละกันขอบคุณคุณสมชายเดชธานีนะคะ FC เมืองพลค่ะอีกหลายท่านเลยที่มีเรียกว่ากำลังใจอย่างล้นหลามนะให้ซึ่งกันและกันบอกฟังตลอดในคลิปนี้ขอบคุณค่ะอำเภอพระยืนกันด้วยนะชุมชนคนพระยืนนะคะบอกฟังตลอดและค่ะวันนี้จิรพรบ้านข้างลาไปแล้วนะพร้อมกับเพลงเพราะๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเป็นวันแรกโดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการในระยะนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติให้จำกัดอำนาจผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกทีมนักตบสาวไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนในช่วงเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นวันแรกโดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันแรกในวันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายน2569โดยผู้ได้รับสิทธิเดิมทุกคนต้องดำเนินการยืนยันสิทธิใหม่เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงล่าสุดก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสิทธิรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งคือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการผ่านสิทธิ์ได้โดยตรงทั้งบนแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและขั้นตอนสุดท้ายผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันตัวตนสำเร็จจะเริ่มได้รับสิทธิ์และใช้วงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางลงทะเบียนและยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าได้กำชับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรวมถึงศูนย์สถานบ้านและนิคมในสังกัดทั่วประเทศสนับสนุนและให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและยืนยันสิทธิระหว่างวันนี้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงพร้อมมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเปราะบางในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรายครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้พมจ.ใช้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลยืนยันสิทธิและติดตามผู้ที่ยังตกหล่นจากระบบรวมถึงช่วยบันทึกข้อมูลผู้ประสบความเดือดร้อนที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบเพื่อให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้นอกจากนี้ได้มอบหมายให้กองตรวจราชการกระทรวงพม.ซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่และจัดแผนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการทั้งการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและการใช้ระบบออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเท่าเทียมส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในช่วง3วันที่ผ่านมามีการใช้จ่ายมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท
2: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จนถึงเมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17,800,000 คนและมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 8,48,893 ร้านค้าโดยนางสาวธีรวัฒน์ สอนจิตติโยธินประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ณตลาดเมืองไทยพัทระเปิดเผยว่าภายหลังเข้าร่วมโครงการรู้สึกอยากออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพราะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่าอาหารและอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
3: ตั้งแต่โครงการมาก็อยากจะออกไปใช้จ่ายมากขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็อันนี้ก็มาช่วยเยอะอยู่เพิ่มเป็น333บาทต่อวันก็พอช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายง่ายๆแบบค่ากินค่าอยู่ได้โอเคอยู่ค่ะเดือนนึง 1,000 ก็ถือว่าโอเคค่ะถ้าแบบใช้จ่ายดี
2: ๆด้านนางยุพินต่อติดเจ้าของร้านขายผลไม้กล่าวว่า ตั้งแต่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดขายปรับตัวดีขึ้นและทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งอุริมปัตสภาภาครายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังได้รับกระแสตอบรับดีในทุกพื้นที่เริ่มต้นที่ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อย่างคึกคักด้านผู้ประกอบการพึงพอใจเนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น
4: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าของประชาชนหลังจากเริ่มมาตรการไทยช่วยไทยพลัสณตลาดสดเทศบาล2จังหวัดเพชรบูรณ์พบบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภายในตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าของร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยตรงกันว่าตั้งแต่เริ่มโครงการยอดจำหน่ายสินค้าปรับตัวดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมามาตรการได้ช่วยสร้างความคึกคักให้กับตลาดและทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมชนและมองว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 3,726 ร้านประกอบด้วยร้านธงฟ้า 2,796 ร้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม461ร้านร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ173ร้านร้านโอท็อป78ร้านและกิจการขนส่ง4รายเพิ่นจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กระแสตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความคึกคักมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านส่วนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำขอให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องศึกษาเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่กระทำการทุจริตหรือผิดกฎหมายเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยประสบความสำเร็จสร้างรายได้กว่า 20,000 ล้านบาทสร้างงานกว่า 170,000 รายกรมการท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้าดึงดูดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
6: นายจาตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยหรือมาตรการคืนเงินซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ปัจจุบันมีกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติเข้าร่วมโครงการครบ100เรื่องจาก12ประเทศทั่วโลกนำโดยสหรัฐอเมริกา54เรื่องฮ่องกง10เรื่องและสหราชอาณาจักร9เรื่องโดยสามารถกอบโกยเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้กว่า 20,000 ล้านบาทพร้อมทั้งกระจายรายได้สู่บุคลากรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้มากกว่า 170,000 รายซึ่งสถิติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านความหลากหลายของสถานที่ถ่ายทำทีมงานมืออาชีพระบบโลจิสติกและการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวยังคงเดินหน้าภารกิจดึงดูดการลงทุนจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างการจ้างงานและใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีงามของไทยสู่สายตานานาชาติต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการยกระดับมาตรฐานบริการรถสาธารณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน ทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในพื้นที่ย่านอโศกกรุงเทพมหานครว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่ได้ดิ้งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงและการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวคุณภาพของรัฐบาลและไม่สะท้อนภาพรวมของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันยกระดับมาตรฐานการบริการและมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เน้นย้ำการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวกรมการขนส่งทางบกผู้ประกอบการแพลตฟอร์มรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการคัดกรองตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะให้มีมาตรฐานและมีจิตสำนึกด้านบริการที่เหมาะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังคงเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเดินทางทั่วโลกผ่านมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวเชิงรุกการอำนวยความสะดวกและการยกระดับมาตรฐานบริการในทุกมิติพร้อมขอความร่วมมือผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและเชื่อมั่นในการเดินทางมาประเทศไทยรัฐบาลเน้นย้ำสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังหากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดได้
7: นางสาวรัชดาธดาดิเลกโฆษกสำนักงานรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั้งนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นประเด็นละเอียดและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนแนวทางดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชารัฐบาลจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงหากพบข้อมูลที่น่าสงสัยขอให้ตรวจสอบก่อนส่งต่อพร้อมยืนยันการบริหารสถานการณ์ชายแดนจะดำเนินการอย่างรอบคอบและไม่ปล่อยให้ข่าวเท็จถูกใช้สร้างความสับสนในสังคมกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดและหากประชาชนพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
8: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนจากที่ได้เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยบริเวณตรงข้ามบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากส่งผลให้มีโดรนคามิกาเซ่หรือโดรนพีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในสวนพริกเสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีก2รายโดยจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งจัดกำลังลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความระมัดระวังหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและย้ำว่าไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายแต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดราย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนำซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยยกระดับสู่สากลผ่านการทูตทางวัฒนธรรม
10: นายประจบเกรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นและยังได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลและองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมงานกว่า90ประเทศโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการจับคู่ระหว่างคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างประเทศกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศร่วมกันออกแบบและจัดเย็บชุดผ้าไหมไทยตามความต้องการของผู้สวมใส่ซึ่งผ้าไหมทั้งหมดที่ใช้ในงานนี้จะนำมาจากศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตโดยตรงทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพระดับโลกภายในงานจะมีกิจกรรมอาทิการประกวดออกแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยร่วมสมัยและการประกวดลายผ้าไหมงานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์โดยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงและคณะทูตานุทูตจะจัดขึ้นวันที่6มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณหอประชุมกองทัพเรือและจะจัดแสดงนิทรรศการผลงานและมอบรางวัลณศูนย์การค้าสยามพารากอนในวันที่9มิถุนายนนี้
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการในระยะนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
11: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.คาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตราดบริเวณอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงอำเภอเมืองตราดอำเภอเกาะช้างอำเภอแหลมงอบและอำเภอเกาะกูดจังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอแหลมสิงห์อำเภอขลุงอำเภอเมืองจันทบุรีและอำเภอมะขามขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม45,305 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ 21,194 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำใน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 7,688 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนเศรษฐกิจมีปริมาณน้ำ 5,161 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำ225ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ163ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง
12: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงนี้พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมคลองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประสานทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินขณะเดียวกันขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนชาวเรือและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอาจมีคลื่นลมแรงในบางพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรฤชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์จัดทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วม ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงมักส่งผลกระทบโดยตรงให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายจึงขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีส.ส.นำปัญหาเข้าหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยต่างหารือมาตรการรับมือฤดูฝนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
13: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือซึ่งประเด็นส่วนใหญ่เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเช่นนายสาแห่มูฮัมหมัดอันอิดกรุสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีพรรคภูมิใจไทยเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง
14: พบว่ายังมีปัญหาขุดลอกคลองตื้นเขินมีวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงบางพื้นที่ระบบระบายน้ำยังไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนตามฝนตกหนักได้อย่างเพียงพอเราฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งสนับสนุนเครื่องจักรงบประมาณและการกำลังเจ้าหน้าที่ในการขุดลอกคูคลองปรับปรุงระบบชลประทาน
13: ด้านนายภัทรพงษ์ลีลาภัทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนได้หารือถึงปัญหาฝ่ายกั้นน้ำชำรุดเสียหายที่ยังขาดงบประมาณซ่อมแซมพร้อมเรียกร้องให้เร่งก่อสร้างประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่งยืน
15: คือปัญหาฝ่ายขนาดใหญ่พังจนซ่อมไม่ได้ท้องถิ่นไม่มีงบที่จะไปรื้อแล้วสร้างใหม่เกษตรกรก็ต้องมาเจอปัญหาขาดน้ำซ้ำซากเหมือนเดิมทุกปีเริ่มกันที่ฝายไม้ไร่รออำเภอสันปะตองผมหารือปัญหานี้ตั้งแต่ปี66แต่ได้รับการแก้ไขเพียงแค่ชั่วคราวชลประทานเชียงใหม่ได้งบประมาณ30ล้านในการทำกล่องเกเบียนแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะฝายนี้ตั้งอยู่ในน้ำขานที่มีปริมาณน้ำที่เยอะและไหลแรงมากๆสุดท้ายชลประทานในพื้นที่ท้องถิ่นและเกษตรกรก็ต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวางบิ๊กแบกกันทุกปีและก็พังทุกปี
13: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือในประเด็นสำคัญอื่นๆเช่นปัญหาชาวต่างชาติแย่งอาชีพคนไทยการระงับการส่งออกกุ้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำปัญหาค่าครองชีพรวมถึงความสับสนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งขอให้หน่วยงานภาครัฐเรื่องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
0: กกต.กรุงเทพมหานครจัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองสร้างสรรค์พร้อมกำชับผู้สมัครยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายแก่กกต.ภายใน90วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนางสาวพัชรินทร์รัตนวิภาผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองที่สร้างสรรค์ภายใต้หลักการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมโดยมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครสกส่งตัวแทนเข้าร่วมอาทินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9นายพงศักดิ์ พัวพรพงศ์ผู้สมัครหมายเลข3นายวิรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลหมายเลข8นายโอรานตั้งตราตระกูลหมายเลข15นางสาวลลนามงคลหัสดินหมายเลข17นายสมชัยเจริญบรเกียรติหมายเลข18เป็นต้นด้านผอ.กกต.กรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบการร้องเรียน
16: ว่าที่ร้อยตีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือผอ.กกต.กทม.เปิดเผยว่าขณะนี้บรรยากาศภาพรวมการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อที่จะมีการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการภายใน7วันซึ่งนับตั้งแต่วันรับสมัครเลือกตั้งซึ่งขณะนี้ผู้สมัครเริ่มดำเนินการหาเสียงแล้วขณะที่ป้ายหาเสียงยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำนอกจากนี้ยังมีการยื่นขออนุญาตหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์การแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียงการจัดเวทีปราศัยและการใช้ยานพาหนะเพื่อการหาเสียงต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งนี้พบว่าผู้สมัครทุกคนยังปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งหรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเลือกตั้งสำหรับการติดตามการหาเสียงผู้ตรวจการเลือกตั้งจะลงพื้นที่สังเกตการการดำเนินกิจกรรมของผู้สมัครรวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยโดยมีชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน50ชุดกระจายตามเขตเลือกตั้งต่างๆ
17: ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเราจะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มาวันนี้8ท่านนะครับที่มาร่วมพิธีเปิดวันนี้นะครับท่านจะเข้าสู่พื้นที่เพื่อไปสังเกตการเลือกตั้งรวมถึงสังเกตการในส่วนการดำเนินการจัดและดำเนินการเลือกตั้งของเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะครับว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่นะครับแล้วก็สังเกตการการหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีการแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน50ชุดใน50เขตเลือกตั้งหากมีการร้องเรียนหรือมีการแจ้งกว่าแสเราจะแจ้งไปยังชุดเคลื่อนที่เร็วทั้งหมดนะครับเพื่อเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็ว
16: ทั้งนี้กกต.กทม.มุ่งเน้นให้ความรู้กับผู้สมัครเลือกตั้งว่าสิ่งใดสามารถทำได้และสิ่งใดทำไม่ได้โดยเฉพาะในมาตรา65คือการเสนอให้สัญญาจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมการจัดมหรสพรื่นเริงหรือจัดเลี้ยงผู้ใดการหลอกลวงจูงใจใส่ร้ายบังคับขู่เข็นหรือให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครรับเลือกตั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: รองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำกรณีแต่งตั้งนายสุรพลนิติไกรพจน์เป็นประธานที่ปรึกษาผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้เปลี่ยนอุดมการณ์แต่เป็นการขยายความร่วมมือทางการเมือง
18: นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีแต่งตั้งนายสุรพลนิติไกรพงศ์เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของทีมผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าพรรคน้อมรับทุกความคิดเห็นจากประชาชนแต่ยืนยันว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์หรือจุดยืนทางการเมืองของพรรคโดยพรรคยังคงเดินหน้าผลักดันการแก้ไขกฎหมายและโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นผลพวงจากการรัฐประหารเช่นเดิมสำหรับการร่วมงานกับนายสุรพลเป็นความพยายามในการขยายความร่วมมือและเสริมศักยภาพทางการเมืองเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายของประเทศพร้อมยืนยันว่าพรรคมีจุดยืนชัดเจนในการไม่สนับสนุนการรัฐประหารและไม่เห็นด้วยกับกลไกทางการเมืองที่สืบทอดอำนาจจากคณะรัฐประหารทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาร่วมงานกับพรรคย่อมรับรู้ทิศทางและจุดยืนดังกล่าวอย่างชัดเจนนายรังสิมันต์ระบุด้วยว่าการเปิดพื้นที่ให้ผู้สนับสนุนพรรคและสาธารณชนวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของพรรคถือเป็นเรื่องที่ดีและสะท้อนถึงความเป็นพรรคการเมืองที่เปิดกว้างต่อการตรวจสอบพร้อมย้ำว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการทำงานทางการเมืองและรวบรวมพลังในการแก้ไขปัญหาของประเทศไม่ใช่การส่งสัญญาณประนีประนอมต่อผู้มีอำนาจฝ่ายขวาแต่อย่างใดทวิศาประทุมมารายงาน
19: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายป้ายตก
20: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
19: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงซึ่งมีสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน4คนที่ร่วมลงมติของพรรคเดโมแครตเพื่อจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านโดยให้ถอนกองกำลังทหารสหรัฐออกจากอิหร่านเว้นแต่ว่าสภาคองเกรสจะมีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการหรืออนุมัติให้ใช้กำลังทหารได้ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสภาคองเกรสแม้ว่าพรรครีพับลิกันจะครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก็ตามซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนเกี่ยวกับการรับมือกับสงครามในอิหร่านของผู้นำสหรัฐซึ่งเข้าสู่เดือนที่4แล้ว
0: กระทรวงการต่างประเทศคูเวตออกแถลงการที่ระบุว่านายฮามัดสุไลมานอัลมาชานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคูเวตเรียกตัวนายฮามิดยาคูบีฟาอุปทูตอิหร่านประจำคูเวตเข้าพบเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อประท้วงกรณีที่กองทัพอิหร่านยังคงใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในดินแดนของคูเวตอย่างต่อเนื่องโดยนายอัลมาชานเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของคูเวตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศคูเวตประกาศให้เจ้าหน้าที่ทางการทูตอิหร่าน2คนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาและมีคำสั่งให้ออกจากประเทศคูเวตภายใน24ชั่วโมงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิหร่านส่งโดรนโจมตีอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหนึ่งในคูเวตเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมาก
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกมีความคืบหน้าและเริ่มเป็นไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นแม้ว่ายังคงมีความท้าทายต่างๆรออยู่เช่นความไม่ไว้วางใจของชุมชนต่อมาตรการด้านสาธารณสุขและการที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังเปิดเผยว่าผู้ติดเชื้อโรคไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว334รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต60รายขณะที่จำนวนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวลดลงเหลือ116รายจากเดิมซึ่งอยู่ที่ราว 1,000 รายเมื่อสัปดาห์ก่อน
0: นางยูเลียสวีรีเดนโคนายกรัฐมนตรีของยูเครน

0: ว่าซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความมุ่งมั่นของ EU ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซต24-26 22-25 19-25โดยในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กหลังการแข่งขันพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่าเสียดายในแต่ละแต้มที่เก็บไม่ได้และคิดว่าเกมนัดต่อไปกับทีมชาติจีนจะทำได้ดีขึ้น
2: เสียดายในแต่ละพอยต์นิดนึงไม่ได้เสียดายเกมที่ว่าเราไม่ได้วินวันนี้นะคะอาจจะเป็นแบบเป็นเกมที่ง่ายไปหน่อยอะไรเงี้ย 3-0 เลยแต่ก็รู้สึกว่าทุกๆแต้มเนี่ยเราก็ได้สู้เต็มที่นะคะแล้วก็แบบแผนอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาจจะได้แบบว่าไม่ได้ออกมาใช้ให้หมดเพราะว่าบางทีในสถานการณ์ในบางแต้มอาจจะดูยากลำบากไปนิดนึงแต่ก็คิดว่าน้องๆทุกคนทำได้ดีน้องใหม่ก็ทำได้ดีแล้วก็คิดว่าเกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองใช่แต่คิดว่าเราเคยเล่นกับเขาแล้วก็ไม่มีอะไรน่าจะแตกต่างไปกว่านั้นเพราะว่า1จีนสูง2ความเร็วเขาก็เข้าทำได้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากำแพงเมืองจีนตามคำชื่อเขาเลยแต่ว่าเราก็คิดว่าในสิ่งที่เราจะสามารถเจาะเขาได้เพราะเราเคยเล่นกับเขาบ่อยแล้วแต่อยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นนะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
1: ขณะที่โค้ชออสเกียรติพงษ์รัตตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเซอร์เบียเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่ในระดับโลกส่วนไทยแมตช์นี้นักกีฬาหน้าใหม่หลายคนได้ลงไปเล่นและทำผลงานได้ดีน่าเสียดายที่พลาดโอกาสที่จะชนะในเซตแรกซึ่งก็ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ซึ่งเริ่มสนามแรกในวันนี้ที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นมหากรรมกีฬาระดับโลกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสัปดาห์ที่2ทั้งด้านสนามแข่งขันระบบบริหารจัดการและการต้อนรับนักกีฬานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงสัปดาห์ที่2ของไทยจะช่วยตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะ World Class Sport Destination และสนับสนุนนโยบาย Tourism and Sport Hub ของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรมประเมินว่าการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026ในประเทศไทยจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า 2,000 ล้านบาทแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ประเภทคู่ผสมรอบแรกเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร์สามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม23-21 19-21 21-19ในรอบ2เดชาพลและสุพิศราจะเข้าไปพบกับโฮปังรอนกับไล่เปิดจริงจากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกฟาดกับชิวปินเซียนจากไต้หวัน1-2เกม21-19 16-21 และ19-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกชูฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ25ของโลกจากเวียดนาม2-0เกม21-821-13ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนจากไต้หวันต่อไปด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ3ของโลกลงสนามพบกับจูเนียร์โปป๊อปมืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแต่หลังจากลงเล่นได้เพียง2นาทีระหว่างตามอยู่1-5คะแนนกุลวุฒิจะตัดสินใจขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อเดือนก่อนส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันไม่เพียงเท่านี้เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการหวยพลิกชนะเลโซชานุโจโยมือวางอันดับ5จากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-3และ6-2ลีโอแพ้รอบรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอนันทนสุวงศ์ที่พลิกชนะทีสอนประสิทธิ์2-1เซต5-7 6-2และ6-2ด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3โหชนะวาวาร่าคูไวเชว่ามือวางอันดับ8ไปแบบขาดลอย6-1และ6-0นิชวรัตน์เข้าไปตัดเชือกกับอิสนาร้อยประเสริฐมือวางอันดับ7ที่โหชนะธัญธรศรีอรุณนิรันดร์2-0เซต6-4และ6-3สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการโดยทีมชาติไทยชุดนี้มีทั้งหมด12คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย6คนและนักกีฬาหญิง6คนประกอบด้วยทีมชาย การใช้จิตสำ

0: ัสสิมัตพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์วิทยาตรงเจริญชัยกุลธนเพชรฉันทะและปรัชญาอิสโนส่วนทีมหญิงได้แก่ลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วพัชรินทร์ชีพชาญเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานเพลพืชนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาไทยทั้ง12คนนี้คัดเลือกมาจัดอันดับนักเทนนิสโลกซึ่งทุกคนถือเป็นนักขวดระดับแนวหน้าของเมืองไทยในยุคนี้โดยหลังจากนี้สมาคมจะวางแผนเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเป้าหมายในการล่าชัยชนะในเอเชียนเกมกอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT Lady Championship ที่สนามเดอะมาเจสติกครีกคันทรีคลับแอนด์รีสอร์ทภาค72จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบแรกธนพรพเดชวานนท์จากชลบุรีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมประเดิมสกอร์4อันเดอร์พาร์68จากการทำ4เบอร์ดี้โดยไม่เสียโบกี้ขึ้นนำเดี่ยวในรอบแรกขณะที่อันดับ2ตามหลังผู้นำเพียงสโตรกเดียวมีด้วยกัน2คนคือกันบรรณมดีแชมป์ไทยแลนด์ LPGA 2025และลีน่าทาเทมัตสึโปรป้ายแดงลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่ทำสกอร์เท่ากันที่3อันเดอร์พาร์69ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่ BGTC 1เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์โดยก่อนการฝึกซ้อมอันดันยอดสังวานแนวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมมากกว่าร้อยละ90ทุกคนกำลังมุ่งมั่นเตรียมตัวอย่างเต็มที่โดยยอมรับว่าคูเวตเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งมีสภาพร่างกายดีและรูปร่างได้เปรียบ
1: น่าจะแข็งแกร่งครับแข็งแรงครับตัวใหญ่ครับก็แน่นอนว่าเราน่าจะเป็นที่ตัวเล็กกว่าก็เราก็ต้องเล่นตามระบบของโค้ชที่วางไว้ครับแคมป์นี้ไม่มีแบ็คซ้ายธรรมชาติก็อาจจะโยกจากแบ็คขวามาเล่นแบ็คซ้ายก็ได้ครับก็ฝากแฟนบอลครับเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับพวกเราต้องการกำลังใจครับจากแฟนบอลคนไทยทุกคนครับผม
0: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นและวันที่9มิถุนายนเยือนจีนเวลา 18:35 ที่ชินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนตะวันออกเฉียงเหนือรอบ32ทีมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมมหาสารคาม SBT FC แพ้โรงเรียนเลยพิทยาคม2-4โรงเรียนกัทลานมชนะโรงเรียนกีฬาอบจ.นครราชสีมา4-0สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาชนะโรงเรียนมูลนิธิโคกสว่างธรรมานุสรณ์4-3และหนองบัวพิทยา FC ชนะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ4-0ส่วนที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียม2อุดรยูไนเต็ดถล่มเอาชนะโรงเรียนหนองคายวิทยาลัย8-2โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษถล่มเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ด10-0โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นชนะโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล3-0และนครราชสีมามาสเตอร์ FC แพ้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม3-5พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าหามคำว่าหามหมายถึงจวนสุกใช้แก่ผลไม้อัคราพิธานศัพท์ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายของหามว่าหามอ่อนตัวคือผลไม้ที่เกือบจะสุกเช่นผลมะม่วงหรือกล้วยที่เนื้อมันเหลืองเกือบสุกแต่หามอยู่ต่อมาประธานุกรมสำหรับนักเรียนพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำว่าหามเพิ่มขึ้นคือใช้กับคนหมายถึงไม่ปกติปัจจุบันคำว่าหามใช้ทั้งแก่ผลไม้และคนผลไม้ที่เกือบจะสุกเรียกว่าผลไม้หามและคนที่มีนิสัยบุทะลุไม่ยับยั้งชั่งใจก็เรียกว่าคนหาม
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
9: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบูรฉัตรในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรฉัตรประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรฉัตรทางเว็บไซต์ princessngamjit.org Line ID 080-404-2493 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2 ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02200-7639ในวันและเวลาราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 บาทถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือที่ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและการบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะตากลัวแสงท่านผู้ฟังคะภาวะตากลัวแสงหรือโฟโตโฟเบียเป็นภาวะที่ดวงตาไวต่อแสงเมื่อเจอแสงแดดแสงไฟหรือแสงจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถทนแสงได้อาการที่พบได้บ่อยได้แก่รู้สึกแสบตาเมื่ออยู่ในที่สว่างเกิดอาการตาแห้งระคายเคืองตารู้สึกไม่สบายตาต้องหรี่ตาเมื่อเจอแสงน้ำตาไหลโดยผู้ที่มีดวงตาสีอ่อนมักจะมีอาการตากลัวแสงรุนแรงกว่าผู้ที่มีดวงตาสีเข้มเนื่องจากดวงตาสีอ่อนมีเม็ดสีน้อยกว่าดวงตาสีเข้มจึงทำให้ปกป้องแสงจากดวงตาได้น้อยกว่าปกติอาการเหล่านี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันสาเหตุของภาวะตากลัวแสงมีได้หลายประการอาทิพฤติกรรมการใช้สายตาในชีวิตประจำวันการเพ่งอ่านหนังสือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องหน้าจอโทรศัพท์เป็นเวลานานหรือความผิดปกติทางสายตาเช่นตาอักเสบตาติดเชื้อฝุ่นเข้าตาอุบัติเหตุทางตาแพ้กระจกตาผู้ที่มีรูม่านตาขนาดใหญ่กว่าปกติเป็นต้นอีกทั้งการใช้ยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยหรือเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาปฏิชีวนะบางชนิดที่ส่งผลต่อตา เช่นยาทาสิวยาแก้อักเสบยาคุมกำเนิดก็อาจมีผลข้างเคียงให้เกิดภาวะตากลัวแสงได้เช่นกันสำหรับผู้ที่มีอาการไมเกรนมักพบมีอาการตากลัวแสงร่วมด้วยขณะเดียวกันการใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่เหมาะสมกับดวงตาก็ทำให้เกิดอาการระคายเคืองตาและเพิ่มภาวะตากลัวแสงได้เช่นกันการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อมีอาการตากลัวแสงควรหลีกเลี่ยงแสงจ้าเมื่อต้องใช้สายตาควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบายต่อสายตาควรใช้หลอดไฟที่มีแสงสีนวลหรือวอร์มไลท์ปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงการใช้สายตาเป็นเวลานานควรพักสายตาทุก20นาทีกระพริบตาทีๆพัก5นาทีมองไกลๆเนื่องจากทุกครั้งที่กระพริบตาเปลือกตาจะรีดผิวน้ำตาให้มาเคลือบผิวกระจกตาใส่แว่นกันแดดกัน UVหรือแว่นที่เป็นเลนส์ปรับแสงเพื่อช่วยถนอมสายตาเมื่อต้องออกกลางแจ้งหรืออาจใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตาหากมีอาการตาแห้งสามารถใช้น้ำตาเทียมเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตาได้หลีกเลี่ยงการต่อขนตารวมถึงควรหลีกเลี่ยงการขยี้ตาเพราะอาจทำให้อาการระคายเคืองรุนแรงขึ้นจบบทความประจำวันเรื่องภาวะตากลัวแสงเรียบเรียงและนำเสนอโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: แอมกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถูกเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะสาดค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มไอเต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อแต่ย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซลาร์เซลล์เอิ้นหาวีโซลาร์เซลล์โทร081-261-0208อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: กฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้พุ่นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้าง
4: ไว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังใดล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังใดล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
11: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นข ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงกีฬาและสุขภาพ

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านนะครับรายการเสียงชุมชนคนอีสานก็มาพบกับท่านในวันพฤหัสบดีสัปดาห์แรกของเดือนครับในเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงครับเวลา1ชั่วโมงเต็มๆครับเป็นรายการสดครับที่สวทขอนแก่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นครับผมมนตรีบุญยพรมครับอดีตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นก็มาทำหน้าที่จิตอาสาดำเนินรายการในวันพฤหัสบดีปลายเดือนกับพฤหัสบดีต้นเดือนครับขอบคุณคุณท่านผู้อำนวยการอชิรยานมังธานีนะครับที่คงรายการนี้ไว้ปีนี้เข้าสู่ปีที่18นะครับขอบคุณคุณธีรพรมั่งคั่งนะครับที่บรรจุรายการขอบคุณคุณกันที่มาจนเต็มผู้ควบคุมและดูแลรายการและวันนี้ผู้ควบคุมเสียงและเป็นฝ่ายเทคนิครายการของเราครับหนุ่มหล่อมิวอัตพลพิมพ์ชายน้อยนะครับก็ให้เกียรติมาควบคุมเสียงควบคุมเป็นฝ่ายเทคนิครายการนะครับส่วนผู้สนับสนุนรายการของเราก็แผงโซล่าเซลล์ของดร.วิวเสงี่ยมศรีสวัสดิ์ท่านสามารถรับฟังได้5ช่องทางนะครับระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์เว็บไซต์ radiokk.net Facebook สวทขอนแก่นนะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวเยอะนะมาเมื่อไหร่ก็เยอะเมื่อนั้นแหละครับไม่มีโอกนะครับครับก็กีฬาเพื่อสุขภาพเก็บตกกีฬานะครับนะถ้าวันพฤหัสบดีต้นเดือนพฤหัสบดีปลายเดือนก็จะเป็นเรื่องบันทึกสถานการณ์กีฬาถ้าต้นเดือนก็จะเอาเก็บตกนะผลการแข่งขันของเดือนที่ผ่านมานะเดือนพฤษภานะครับมีอะไรบ้างก็มาเล่าสู่กันฟังหรือโอกาสว่าเอาเก็บข่าวมาคุยแล้วก็วันนี้มีกีฬาเพื่อการแข่งขันนะครับกีฬาในประเทศและต่างประเทศนะครับนะกีฬาเพื่อสุขภาพก็พูดเรื่องเหงื่อใครไม่มีเหงื่อมีไหมครับวันนี้นะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับที่ขอนแก่น37องศาแค่นั้นเองนะครับบางวันนี่39 40วันนี้37ร้อนตับแตกเหมือนกันนะครับนะโดยเฉพาะช่วงเที่ยงๆนี่ครับเหงื่อกับการออกกำลังเหงื่อกับการออกกำลังกายนะครับเหงื่อมีความสำคัญยังไงมีประโยชน์มีหน้าที่อะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเก็บตกกีฬาวันนี้นะครับเป็นเรื่องผลการแข่งขันตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับเรามาเก็บตกกันไม่เยอะเท่าไหร่ครับ7ข่าวด้วยกันนะครับส่วนกีฬาเพื่อการแข่งขันกีฬาในประเทศนะครับในประเทศเฉพาะเดือนมิถุนายนนี่ครับประมาณ8ข่าวนะครับ8ข่าวส่วนกีฬาต่างประเทศก็มีประมาณ5ข่าวเยอะนะครับนักกีฬาไทยเราไปแข่งต่างประเทศเยอะมากนะครับช่วงนี้นะทั้งฟุตบอลU19 ปีไปแข่งที่อินโดวอลเลย์บอลหญิงก็ไปแข่งที่จีนนะครับแบดมินตันนะขณะนี้กำลังแข่งอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วก็กอล์ฟไปแข่งที่สหรัฐอเมริกานะครับกอล์ฟ US Women Open นะครับนะกีฬาเยอะครับช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะดูกันดูกีฬากันแทบทุกวันนะครับนะตั้งแต่วันที่3เมื่อวานนี้นะดูวอลเลย์บอลหญิงเมื่อคืนนี้ก็ฟุตบอลนะครับ ฟุตบอลอะไรฟุตบอลหญิงนะครับอุ่นเครื่องไม่ใช่ U23 นะครับ U23 นะอุ่นเครื่องกับใครครับทาจิกิสถานนะครับวันนี้พลาดไม่ได้นะครับ18นาฬิกาครึ่งพลาดมาแล้วเมื่อวานนี้เรื่องของไทยกับเซอร์เบียวันนี้ไทยกับจีนนะครับไปลุ้นกับยุโรปเนี่ยลุ้นยากครับลุ้นกับเอเชียด้วยกันเนี่ยพอมีทางที่ชนะอยู่บ้าง
ถ้าแพ้ก็แพ้สัก 3-2 ก็ยังพอว่าหน่อยนะครับอย่าแพ้ 3-0 ก็แล้วกันวันนี้ 18:30 นะครับเฝ้าหน้าจอทีวีนะครับโมโนแม็กนะครับ29ช่อง29ครับเปิดไปช่อง29เลยครับนะก็จะได้ดูส่วนสกู๊ปพิเศษวันนี้นะเก็บตกเรื่องของฟุตบอลโลกยังมีการถ่ายทอดไว้แล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะดันเรื่องของสปอร์ตทัวริซึมนะครับในสนาม2ที่เราจะเป็นเจ้าภาพ VNL นี่ครับสนาม2วันที่17-21มิถุนายนเนี่ยที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพก็จะดันให้อะไรให้เป็นสปอร์ตทัวริซึมนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือก็เรามารับทราบเรื่องระบบชาเลนจ์ใหม่ของวอลเลย์บอลที่กำลังแข่งอยู่ขณะนี้นะครับเขามีการชาเลนจ์ใหม่นะครับมีรูปแบบใหม่ของการชาเลนจ์นะครับไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไม่เฝ้าสนามให้มันยุ่งยากนะครับเขาทำแบบไหนยังไงเดี๋ยวรับทราบนะครับครับนั่นคือข่าววันนี้ในเวลาอีก45นาทีนะครับอีก45นาทีก็จะพยายามเก็บข่าวมาคุยให้ได้มากที่สุดนะครับไปเรื่องแรกเลยครับเรื่องของเหงื่อนะเรื่องของเหงื่อเคยสงสัยกันไหมว่าหลายคนก็ยังเข้าใจผิดนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการการออกกำลังกายต้องการการลดน้ำหนักนะครับโดยเฉพาะก็มีข้อสงสัยอยู่หลายคนบางวันออกกำลังกายจนเหงื่อชุ่มตัวเช่นเหมือนกับอาบน้ำแต่พอไปชั่งน้ำหนักลงอยู่นิดเดียวแต่พอกินน้ำเข้าไปอ้าวน้ำหนักขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับอย่างเงี้ยนะมันก็เด้งขึ้นมาอยู่เหมือนเดิมแป๊บเดียวแค่นั้นเองทั้งที่เหงื่อนี่เต็มตัวเหมือนกับอาบน้ำนะเรามาเข้าใจความหมายของคำว่าเหงื่อซะก่อนนะครับเหงื่อนี่คือดัชนีชี้วัดการเผาผลาญไขมันยิ่งออกกำลังกายให้เหงื่อออกมากเท่าไหร่ไขมันยิ่งละลายออกมามากเท่านั้นวันนี้เราจะมาสรุปความจริงจากผู้เชี่ยวชาญให้ฟังนะครับเป็นดัชนีชี้วัดการเผาผลาญไขมันยิ่งออกกำลังกายเหงื่อออกมากเท่าไหร่ไขมันก็ยิ่งลายออกมามากเท่านั้นนะครับเหงื่อออกเยอะไม่ได้แปลว่าเบิร์นแคลอรี่ได้เยอะเสมอไปนะครับคือเบิร์นแคลอรี่ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเบิร์นไขมันนั่นแหละครับนะเหงื่อออกบ้างเนี่ยไม่ใช่ว่าไขมันมันจะลดลงไปนะครับไม่ใช่นะครับมาทราบหน้าที่หลักของเหงื่อก่อนเหงื่อคือการระบายความร้อนเพื่อรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้สมดุลระบายความร้อนเพื่อรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้สมดุลเมื่อร่างกายร้อนขึ้นต่อมเหงื่อก็จะขับน้ำและเกลือแร่ออกมาเพื่อให้ระเหยไปกับอากาศและช่วยให้เราเย็นลงนะครับเมื่อร่างกายร้อนต่อมเหงื่อก็จะขับน้ำและเกลือแร่ออกมาให้ระเหยไปกับอากาศและช่วยให้เราเย็นลงดังนั้นการที่น้ำหนักลดลงทันทีหลังจากเสียเหงื่อมากๆส่วนใหญ่เป็นน้ำหนักของน้ำนะครับเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำมันก็เป็นเพียงชั่วคราวเพียงแค่เราดื่มน้ำเข้าไปน้ำหนักส่วนนั้นก็จะกลับก็จะกลับมาเหมือนเดิมก็เพราะอะไรก็เพราะไขมันไม่ได้ถูกขับออกทางรูขุมขนพร้อมกับเหงื่อนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับของคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงและฟิตมากๆนะครับเหงื่อก็จะออกมากและออกเร็วกว่าคนทั่วไปนะครับก็แสดงว่าเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความฟิตมากๆคือเล่นอะไรทำอะไรนิดหน่อยเหงื่อก็ออกเร็วด้วยและออกมากด้วยนะครับก็เรียนรู้ได้ว่าเป็นวิธีการปรับอุณหภูมิให้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อขยับตัวนิดหน่อยก็ระบายความร้อนก็ทำงานทันทีทำให้เราสามารถออกกำลังกายได้นานขึ้นและหนักขึ้นโดยที่ร่างกายไม่โอเวอร์ฮีทไปเสียก่อนคือพูดง่ายๆก็คือทำอะไรนิดหน่อยเหงื่อก็ออกนะออกจากร่างกายเป็นการระบายความร้อนนะครับนะก็ทำให้เขาได้ออกกำลังกายหรือทำงานได้นานขึ้นนั่นเองนะครับนะประโยชน์ของเหงื่อนะครับ
นะเหงื่อไม่ใช่ไขมันที่ละลายออกมาแต่มันมีข้อดีในแง่ของการออกกำลังกายคือการเป็นตัวช่วยเช็ดความเข้มข้นของการออกกำลังกายนะได้ว่าเรากำลังเหนื่อยในระดับที่พอเหมาะในระดับที่เหมาะสมหรือไม่นะครับอันนี้คือข้อดีนะครับในการออกกำลังกายคือเป็นตัวช่วยเช็คความเข้มข้นของการออกกำลังกาย intensity นะครับได้ว่าเรากำลังเหนื่อยในระดับที่เหมาะสมหรือไม่อันที่สองก็นะการลดน้ำหนักจะได้ผลจริงหรือไม่ไม่ใช่อยู่ที่การรีดเหงื่อออกให้มากที่สุดแต่การทำให้แคลอรี่ที่ใช้ไปมากกว่าแคลอรี่ที่กินเข้าไปนะแคลอรี่ที่ใช้ไปมากกว่าแคลอรี่ที่กินเข้าไปอย่างต่อเนื่องเคล็ดลับก็คือทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่กับการออกกำลังกายสม่ำเสมอเพียงวันละ30นาทีสัปดาห์ละ5วันคือวิธีลดน้ำหนักที่ได้ผลถาวรที่สุดก็พูดง่ายๆว่าเขาก็อยากให้เราออกกำลังกายนี่แหละครับอย่างน้อยก็30นาทีสัปดาห์หนึ่ง7วันก็ออกสัก5วันมันก็จะเป็นวิธีที่ทำให้ลดน้ำหนักได้ผลถาวรดียิ่งขึ้นนะครับการลดน้ำหนักนะครับมันก็มีผลเมื่อเหงื่อมันออกนะครับเมื่อเหงื่อมันออกมากก็แสดงว่าก็จะรีดแคลอรี่ที่ใช้ไปได้มากนะแคลอรี่ที่เรากินเข้าไปนี่นะครับมันก็ใช้ออกจากการออกกำลังกายจากการเล่นกีฬาจากด้านของเหงื่อแต่อย่างน้อยที่สุดก็ได้ไม่มากก็น้อยนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ช่วยในการลดน้ำหนักด้วยสรุปสั้นๆก็คือตัวเลขบนตาชั่งที่ลดลงหลังเสียเหงื่อแต่โฟกัสความแข็งแรงและสัดส่วนที่เปลี่ยนไปจากการออกกำลังกายอย่างถูกสีจะดีกว่าก็คือเวลาเราไปชั่งน้ำหนักหลังจากที่ออกกำลังกายนี่หลังจากที่การเสียเหงื่อไปเยอะๆเนี่ยก็แสดงให้เรารู้ว่าร่างกายเราแข็งแรงสัดส่วนร่างกายเราเปลี่ยนไปจากการออกกำลังกายจากการคุมอาหาร อย่างถูกวิธีจะดีกว่านะครับก็อย่างบางคนก็มุ่งเน้นเรื่องการลดน้ำหนักมากเกินไปนะครับเอาเรื่องของรูปร่างเรื่องของสัดส่วนเรื่องความแข็งแรงของเราจะดีกว่าดังนั้นเรื่องของเหงื่อนะครับกับการออกกำลังกายก็แจ้งให้ผู้ที่รับฟังได้รับทราบว่าส่วนใหญ่แล้วก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะลดน้ำหนักได้มากนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการแต่ลดน้ำหนักก็ต้องขึ้นอยู่กับการกินอาหารเราด้วยนะครับการออกกำลังกายด้วยสัดส่วนของการออกกำลังกายมากแค่ไหนควบคุมอาหารได้ดีเพียงใดนะครับก็เรียนให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับเรื่องของเหงื่อหน้าที่ของเหงื่อเรื่องของประโยชน์ของเหงื่อเป็นยังไงบ้างนะครับด้านเรื่องของกีฬาเพื่อสุขภาพนะครับทีนี้เรื่องที่สองครับเก็บตกกีฬาในเดือนที่ผ่านมานะครับเรื่องแรกก็ผลฟุตบอลถ้วย FA ครับก็บุรีรัมย์ก็ชนะประจวบนะครับ1-0นะครับ1-0แข่งวันที่31พฤษภาที่ผ่านมานะครับนะก็เป็นถ้วยที่เมื่อบุรีรัมย์ชนะนะครับก็ทำให้ท่าเรือทำให้ราชบุรีนะครับราชบุรีทีมราชบุรีนะครับได้ไปแข่งในถ้วยของสโมสรเอเชียนะครับหรือACL อีลิกนะครับส่วนBG ปทุมธานีนะครับจากอันดับ4นะครับก็ได้เลื่อนขึ้นมาแข่ง ACL 2นะครับ ACL 2นะครับก็เป็นผลจากที่บุรีรัมย์ได้3ถ้วยนะครับถ้าประจวบชนะนี่หมดสิทธิ์นะครับทั้งราชบุรีและปทุมและบีจีปทุมพอบุรีรัมย์ชนะก็เลยมีโอกาสนะครับจะเรียกว่าปีหน้านี่มีถ้วย ACL อีลิกเนี่ยมีทั้งบุรีรัมย์แล้วก็ราชบุรีได้ไปแข่ง
ส่วนของACL 2นะครับ BG ปทุมกับท่าเรือนะครับกับท่าเรือได้ไปแข่งนะครับผลแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่นนะครับสิงคโปร์โอเพ่นนะก็ส่วนใหญ่เราก็เข้าในรอบ8คนนะครับบาสเฟมหมิวพรปวีเมรัชนกนะครับมูนาแอนนาอะไรพวกนี้นะครับเสียดายแต่มีรัชนกไปแพ้อากานินะครับแล้วก็อากานิก็ไปชิงกับอันเซยองก็ไปแพ้อันเซยองอีกก็แพ้แบบสูสีนะครับนะพอซูเปอร์750นี่ชิงเงินรางวัลเยอะนะครับถ้าเปรียบเทียบเงินไทยก็ 32.5 ล้านหมดแล้วครับส่วนรายการนึงกำลังแข่งอยู่ขณะนี้ครับอินโดนีเซียโอเพ่นเป็นซูเปอร์ที่สูงที่สุดครับของแบดมินตัน 1,000 นะครับแข่ง Thailand Open เรายัง500นะครับที่สิงคโปร์750และอินโดนีเซียเนี่ย 1,000 นะครับแข่งวันที่2ถึง7มิถุนาที่อินโดนีเซียขณะนี้เข้ารอบ8ไปแล้วนะครับหมิวพรปวีนะครับหญิงเดี่ยวบาสเฟมก็หญิงคู่ผสมแล้วก็หญิงเดี่ยวพิงพิชามุนนะครับก็เข้าไปในรอบ4นะครับรอบ4ส่วนวิวกับเมย์ตกรอบแรกนะวิวนี่บาดเจ็บนะครับก็ขอถอนตัวส่วนเมย์เสียดายนะครับแข่งไป3เซตก็แพ้เซตชนะเซตแรกแพ้เซต2ไปเซต3นี่ไปแพ้เขาหลังจากที่เคยชนะมาตลอดนะครับกับไต้หวันแพ้เท่าไหร่ครับ21-19นะครับ21-19หรือ20เนี่ยประมาณนี้นะครับก็เสียดายนะครับอันนั้นคืออินโดนีเซียโอเพ่นนะครับกำลังแข่งกันขณะนี้ส่วนผลกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุนะครับที่ไปแข่งที่พัทลุงนะครับช่วง27-30พฤษภาเท่าที่ทราบก็บอกว่ามี11ชนิดกีฬาที่แข่งขันนะครับแต่เห็นบอกว่าไปร่วมแข่งขันอยู่6ชนิดจาก11นะครับหลายคนก็มาบ่นให้ผมฟังว่าค่าเบี้ยเลี้ยงกับเรื่องของพาหนะได้น้อยมากนะครับบางชนิดกีฬาก็ได้เบี้ยเลี้ยงนะครับแต่แค่3วันอย่างนี้ก็เลยไม่อยากไปแข่งอย่างเช่นกีทาอย่างนี้นะครับกีทาเรามีแข่งกีทามีเกตบอลมีกอล์ฟมีแบดมีเปตองมีวุฒบอลมีหมากลุกไทยตะก้อเตะทนเซปักตะก้อลีลาดแอโรบิกมวยไทยแล้วก็คาราโอเกะอันนั้นคือ11ชนิดกีฬานะครับนักกีฬาคนหนึ่งก็ไปแข่งก่อนเข้ารายการก็โทรเช็คกันเขาก็บอกว่าเขาได้เบี้ยเลี้ยง 1,700 นะครับ1,700 บาทนะค่ารถไปขาเดียวก็หมดแล้วนะเบี้ยเลี้ยงก็ได้3วันแค่นั้นเองนะครับก็อันนี้ก็ฝากทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬานะครับนะเรื่องของกีฬาผู้สูงอายุ11ชนิดกีฬาเนี่ยนะมีไปแข่งอยู่6ชนิดกีฬาเนี่ยโดยเฉพาะกีฬาไม่ไปแข่งเลยอย่างเงี้ยถามสาเหตุแล้วบอกว่าได้เบี้ยเลี้ยงน้อยและไม่มีเงินและต้องไปแข่งที่สุราษฎร์ธานีด้วยในวันที่เท่าไหร่วันที่8ที่จะถึงนี้แล้วมันต่อกันนะครับดังนั้นก็ฝากทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาเช็คกับทางกรมพละด้วยให้มันห่างกันหน่อยในการแข่งขันนะแล้วสามบอกว่าบุคลากรผู้เป็นนักกีฬาที่จะไปแข่งนั้นก็ส่วนใหญ่แล้ว 80-90% ก็คนเดียวกันนะครับคนเดียวกันนะก็ได้รับความสนใจน้อยลงมากๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะคือเป็นกีฬาที่ตัวผมเองก็เคยดำเนินการมาก่อนนะครับอยู่ที่สำนักงานท่องเที่ยวมาก่อนดังนั้นก็ฝากทางพอ.กับผู้ที่รับผิดชอบในส่วนนี้ได้พิจารณาด้วยนะครับต่อไปมันก็จะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆถ้ามีปัญหาในเรื่องของเบี้ยเลี้ยงแล้วก็งบประมาณนะครับบางคนนี่ผู้สูงอายุจะนั่งรถทัวร์ไกลๆไปเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วครับค่าพาหนะกับค่าเบี้ยเลี้ยงได้เงิน1,700
ต่อคนอย่างเงี้ยทั้งไปทั้งกลับแล้วต้องไปเช่าโรงแรมอยู่อีกนะอันนี้ต้องพิจารณานะครับต้องพิจารณานะครับก็ฝากทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาได้พิจารณาในส่วนนี้ด้วยนะครับ เรื่องต่อไปครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามที่1นะครับเมื่อวานนี้เจอเซอร์เบียก็แพ้ไป3-0เซตนะครับ26-24เสียดายเซตแรกนะครับไกลขึ้นแท่น24ก่อนนะครับอีกแต้มเดียวจะชนะแล้วในเซตแรกนะครับเขาก็ไล่ขึ้นมาทันแล้วก็ชนะไป26-24เกม2ก็เซอร์เบียชนะ25-22ส่วนเซต3ก็เซอร์เบียชนะ25-19วันนี้เจอจีนครับ18:30นะครับก็ฝากเป็นกำลังแรงใจนะฮะก็ดาวรุ่งนะครับเรามีดาวรุ่งผสมผสานกับตัวเก่านะก็เล่นก็เล่นใช้ได้นะครับอยากดูแต่น้องอะไรน้องหยกนะครับวันนี้คาดว่าวิวกับเฟิร์นก็คงจะลงนะครับนะก็จะดูการผสมผสานตัวเก่ากับตัวใหม่ของทีมประเทศไทยของเรานะครับแข่งกับจีนแข่งกับเอเชียด้วยกันเนี่ยก็คงพอลุ้นได้บ้างนะไม่ว่าเราจะแพ้มากกว่าชนะก็ตามแต่เจอกับยุโรปเนี่ยโอ้ยากนะครับแล้วเราก็เคยแพ้เขาอยู่ด้วยนะครับเซอร์เบียนะฮะครับวันนี้วันที่4นะครับ18:30ช่อง29นะครับเมื่อดูผลการแข่งขันในแมตช์แรกจากเราอยู่อันดับที่18นะครับเซอร์เบียอยู่อันดับที่9ของโลกนะครับเรา18ของโลกนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยพอเราแพ้นะครับแพ้เซอร์เบียก็ตกลงมาอยู่อันดับที่19แล้วเขามี20ทีมครับทั้งหมดของการแข่งขัน VNL นะครับ Nation League เนี่ยถ้าแพ้วันนี้ก็คงจะยากแล้วครับที่จะอยู่ใน20อันดับของการแข่งขันเนชั่นลีกนะครับก็เป็นกำลังแรงใจกันต่อไปครับผลฟุตบอล U19 ชิงแชมป์อาเซียนนะครับเราลงสนามไปวันที่3นะครับ16:00 นเจอกับบูไนชนะไป 9-0 วันพรุ่งนี้นะครับวันที่5เจอกับสิงคโปร์นะครับเจอกับสิงคโปร์ผลฟันดาบนะครับฟันดาบของคนพิการนะครับพาราเฟสชิ่งเวิลด์คัพนะครับสายสุนีชนะก็เป็นนักฟันดาบของไทยเราวัย51ปีก็พังอาจคว้าแชมป์ฟันดาบพาราเฟสชิ่งเวิลด์คัพที่สหรัฐนะครับก็ชนะจีนนะครับ15-13นะครับชนะจีน15-13ก็ได้1เหรียญทองแล้วก็1เหรียญทองแดงครับประเภททีมนะครับได้ทองแดงประเภททีมมิกดาบเอเป้นะครับมิกดาบเอเป้ก็คว้าเหรียญทองแดงอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็อันนั้นคือผลงานของฟันดาบนะครับฟันดาบ1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงครับสายสุนีชนะนะครับนะสุดท้ายครับผลกีฬาเยาวชน U20 ปีไปแข่งชิงแชมป์เอเชียนะครับ U20 ปีที่ฮ่องกงนะครับก็ได้เหรียญเงินในวิ่ง4x100 เมตรชายนะครับส่วน4x100 เมตรหญิงก็ได้เหรียญได้ที่6นะครับได้ที่6นะครับได้ที่6นะก็ถือว่าเข้ารอบชิงมาก็ถือว่าเก่งแล้วครับนะส่วนทีมชายเราเยี่ยมยอดอยู่แล้วนะครับนะได้เหรียญทองแดงได้เหรียญเงินนะครับได้เหรียญเงินนะผมย้อนกลับไปกีฬาเยาวชนนะครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่แข่งผ่านมาแล้วนะครับผมยังติดค้างชื่อของนักกีฬาคนหนึ่งกมลลักษณ์พานศรีนะครับเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนครนะครับเป็นนักกีฬาของยอดขอนแก่นเรานะครับไปแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตรวิ่งวิบาก 2,000 วิ่งวิบาก3วิ่ง 3,000 เมตรแล้วก็วิ่งผัด 4x800 เมตรนะครับเฉพาะกมลลักษณ์พานศรีคนเดียวเนี่ยได้2เหรียญทองแล้วก็2เหรียญทองแดง
นะครับ2เหรียญทอง2เหรียญทองแดงนะครับก็ยินดีกับท่านอาจารย์สุขุมนะครับไม่ธรรมดานะครับเด็กคนนี้นะครับกีทาขามแก่นนครนะครับโรงเรียนขามแก่นนครผมติดค้างชื่อไว้อยู่ว่าจำได้แต่นามสกุลพานศรีนะครับจากขามแก่นนครนะครับ

ะครับแข่งที่จีนนะดูที่ว่าช้างศึกรุ่นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับ22 23ปีนะครับเอาลองมาดูที่ดูเอราวัณกานิเย่เนี่ยเป็นไงดูจูดเบลเป็นไงดูเด็กใหม่นะครับเสกสรรราตีอะไรพวกนี้นะครับเมื่อวาน23ยู23อุ่นเครื่องไทยเจอกับคีร์กีสถานนะครับก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับ1ประตูต่อ1นะครับก็ยศกรบุรพานะครับยิงตีเสมอให้แล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดไทยกับเกาหลีนะครับวันที่6นะครับช่อง32นะครับเปิดดูช่อง32น่าจะอุ่นเครื่อง3แมตช์นะครับยู23เนี่ยแต่จะถ่ายทอดสดให้ดูแค่กับเกาหลีใต้วันที่6ส่วนวันที่9เจอกับ UAE ก็แข่งแบบปิดนะครับ17นาฬิกานะเหมือนกับเจอกับคีร์กีสถานแต่ก็มีข่าวเล็ดลอดออกมาเหมือนเดิมแล้วครับก็ดูนะผลงานของ U23 ที่จะเตรียมทีมไปแข่งเอเชียนเกมเป็นยังไงนะครับพอๆกับฟุตบอลหญิงนะครับฟุตบอลหญิงชบาแก้วนะครับวันที่6นะครับจะอุ่นเครื่องกับอุซเบกิสถานแล้วก็วันที่9อุ่นเครื่องกับเมียนมาที่ประเทศเมียนมานะครับที่เมียนมานะครับอันนี้คือชบาแก้วฟุตบอลหญิงนะครับก็อุ่นเครื่องเพื่อเตรียมไปแข่งเอเชียนเกมเหมือนกันนะครับแข่งเอเชียนเกมเหมือนกันกีฬาอาวุโสแห่งชาตินะครับที่ผมนำร่องไปเมื่อกี้นี่แหละว่าก็ผู้สูงอายุนะครับจะมีการแข่งขันครั้งที่8ถึง14มิถุนายนที่สุราษฎร์ธานีใช้ชื่อว่าตาปีเกมนะครับตาปีเกมนะครับหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียวันที่6ที่7นะครับที่แฟชั่นไอแลนด์แฟชั่นไอแลนด์เป็นการแข่งขันระดับชิงแชมป์เอเชียนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการจัดการแข่งขันที่ศูนย์การค้าเนี่ยเป็นการแข่งขันในระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งมีการแข่งขันเป็น2ประเภทประเภทแชมเปี้ยนกับประเภทชาเลนจ์นะครับแข่งวันที่6กับวันที่7นะครับมีหลายประเทศนะครับที่มาร่วมแข่งขันนะครับตั้งแต่อายุ2ถึง11ปีนะครับชาติสมาชิกของ ACC นะครับที่จะมาร่วมแข่งขันนะครับแล้วก็มีประกาศนียบัตรมีอันดับ1ถึง3รับเหรียญรางวัลแล้วก็จะมีตุ๊กตาที่ระลึกให้อันดับที่4ถึง10พร้อมกับใบประกาศนียบัตรนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่จัดนะครับก็เห็นชมรมพระราษฎรและคนรักกีฬาจังหวัดขอนแก่นโดยท่านรองณภาคนามศรีฐานก็จะไปสังเกตการดูการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเอามาจัดที่ขอนแก่นของเรานะครับหวังว่าคงได้รูปแบบแนวทางของการดำเนินการนะครับมาให้พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นของเราโดยเฉพาะหนูน้อยขาไถอายุ2ปี3ปีเนี่ย2ถึง11ปีนะครับได้เข้าร่วมการแข่งขันคือฝึกกำลังขาครับฝึกกำลังขาของเด็กนะครับถ้ามีการจัดบ่อยๆนี่จะดีฟุตบอลโค้กคัพนะครับอยู่17ปีจะมีการแข่งขันอยู่6โซนนะครับโซนภาคอีสานเราวันที่2ช่วงเนี้ยกำลังแข่งอยู่ที่บุรีรัมย์2ถึง7มิถุนายนนะครับ6โซนแล้วก็เอาทีมที่ชนะเลิศไปแข่งที่กรุงเทพต่อในเดือนกรกฎาคมนะครับเขาแข่งมาแต่ละโซนนะครับตั้งแต่พฤษภายันถึงกรกฎาคมแล้วครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับในเดือนนี้ที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพวันที่17ถึง21นะครับแล้วก็ที่ญี่ปุ่น8ถึง13กรกฎาคมนะครับ17ถึง21ครับไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับวอลเลย์บอล U18 ปีชิงแชมป์เอเชีย1ถึง7กรกฎาคมนะครับเดือนหน้านะครับที่โคราช

นะครับไทยเราอยู่ในกลุ่ม A นะครับอยู่กับอุเบกิสถานออสเตรเลียมองโกเลียแล้วก็ทีมไทยเราอยู่18นะครับก็สร้างเยาวชนสร้างเด็กขึ้นมารองรับทีมชาติเหมือนกับทีมชาติชุดใหญ่ของเราเนี่ยครับที่มีดาวรุ่งผสมผสานเข้าไปเมื่อชุดใหญ่เจ็บเราก็ผสมผสานดาวรุ่งนะครับเพื่อสร้างทดแทนกันไปวิ่ง4ภาคมินิมาราธอนนะครับวันที่6มิถุนายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะครับมีวิ่ง4ภาคมินิมาราธอนก็เคยจัดอยู่ที่ขอนแก่นเรานะครับแล้วก็ไปภาคใต้ภาคเหนือเสร็จจากอีสานวันที่8ก็ไปแข่งที่นครสวรรค์นะครับวิ่ง4ภาคของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับใครสนใจก็ไปร่วมวิ่งได้วิ่งตอนกลางคืนนะครับวิ่งกลางคืนนะครับเนี่ยก็เปลี่ยนบรรยากาศจากตอนเช้าๆมาตอนกลางคืนดูที่เหมือนกับบุรีรัมย์มาราธอนเนี่ยก็ลองดูนะครับครับนั่นเป็นกีฬาเพื่อการแข่งขันเดี๋ยวเราพักเบรกสักเพลงครับท่านนิวครับ

0: ครับรายการเสียงชุมชนคนอีสานในช่วงที่2ครับผมมนตรีบุญยพงศ์ครับอดีตท่องเที่ยวและกีฬาขอนแก่นมาทำหน้าที่จิตอาสานะครับร่วมกับคุณมิวอัตพลพิมพ์ชายน้อยนะครับมาถึงกีฬาในต่างประเทศนะครับต่างประเทศก็มีอยู่5ข่าวนะครับส่วนใหญ่ก็เกิดเกินกันไปแล้วนะครับอย่าง U19 ปีชิงแชมป์อาเซียนนะครับช่วงนี้กำลังแข่งขันครับ 1-13 มิถุนาที่อินโดนีเซียนะครับที่อินโดนีเซียนะวันที่2นะครับไทยเจอบูไนก็ BG Sport ถ่ายสดให้ดูครับ YouTube BG Sport ก็ชนะบูไนไป 9-0 นะครับวันที่5นะครับเวลา 20:00 นนะครับ19:00 นเนี่ยไทยกับคูเวตนะครับช้างศึกชุดใหญ่แล้วก็20:00 นนะครับท่านก็ดูช่อง BG Sport ส่วนไทยกับคูเวตช้างศึกก็ดูช่อง32นะครับไทยรัฐนะครับไทยกับสิงคโปร์วันที่5นะครับแล้วก็วันที่8ไทยกับมาเลเซียเวลา20:00 นเหมือนกัน BG Sport ถ่ายสดนะครับใน YouTube นะครับใครที่ตามเชียร์ U19 ปีของเรานะครับก็ดันเด็กจาก U17 นะครับนะก็ไปแข่งนะครับใครชนะนะครับก็ได้ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนในช่วงวันที่31สิงหาถึง6กันยายนนะครับของ U19 นะครับก็ดูแววแล้วก็เราก็อยู่ในสายที่ไม่หนักมากนักนะครับไม่หนักมากนักไทยบูไนไทยสิงคโปร์ไทยมาเลเซียนะครับอยู่นะก็พอลุ้นได้นะครับพอลุ้นได้นะต่อไปครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับก็ไทยนะครับจะเป็นเจ้าภาพวันที่17-21นะครับในสนามที่2ส่วนสนามที่3ที่ญี่ปุ่นครับ8-13กรกฎาคมนะครับที่ญี่ปุ่นนะแมตช์2นี้ก็อาจจะเบาลงหน่อยนะครับสนามที่1ก็เจอของแข็งอยู่พอสมควรนะครับสนามที่2นะก็เบาลงก็พอที่จะลุ้นได้นะครับนะอย่างน้อยก็สนามที่1ก็ชนะสักแมตช์นึงก็ยังดีนะครับสนามที่2ก็มาเก็บเอาสัก 2-3 แมตช์ 2-3 ทีมนะครับนะก็อยากให้เป็นอย่างที่ว่านะครับต่อไปครับวอลเลย์ฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกไม่พูดไม่ได้2026เนี่ยนะเพิ่มเข้ามาตั้งเท่าไหร่32ทีมแข่งอยู่3ประเทศทั้งอเมริกาทั้งแคนาดาทั้งเม็กซิโกนะครับนะแต่เริ่มมีเสียงบ่นจากหลายทีมนะครับที่แข่งที่สหรัฐอเมริกานะครับเจออากาศร้อนนั่นสิครับนะอากาศพอๆกับเราเนี่ยครับ32-35 องศานะครับฝรั่งมันก็อย่างว่าแหละครับเจออากาศร้อนก็ไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะครับใครที่ไปแข่งที่แคนาดาที่เม็กซิโกนี่ก็อาจจะไม่ร้อนเท่าแต่อเมริกานี่ร้อนนะครับช่วงนี้นะเดี๋ยวสกู๊ปพิเศษนะเรามาพูดเรื่องฟุตบอลโลกอีกสักรอบนึงนะครับนะในสกู๊ปพิเศษถ้ามีเวลาเหลือนะครับแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่นนะครับนะกำลังแข่งอยู่ขณะนี้นะครับก็เรียนให้ทราบว่าเราเข้ารอบ8ไปแล้วนะครับวันนี้ก็ใครชนะก็เข้าไปรอบรองนะครับรอบรองพอเหลืออีกวันที่4 5 6 7อีก3วันนะครับอีก3วันดังนั้นรอบรองนะวันนี้ผมลืมไปนะครับพนิษฐ์พลอีกคิวนะครับพนิษฐ์พลธีระรัศกุลนะครับชายเดี่ยวนะครับเรายังมีชายเดี่ยวมีพรปวีมีพิชชามนนะครับของหญิงเดี่ยวแล้วก็มีคู่ผสมของบาสเฟมนะครับบาสกับเฟมนะครับแล้วก็นอกจากแบดมินตันที่อินโดแล้วก็กอล์ฟนะครับ US Women Open 4-7 เริ่มวันนี้ครับที่อะไรอเมริกานะครับคิงเงินรางวัล390ล้านบาทนะครับมีหญิงไทยของเรานะครับนักกีฬาหญิงของเรา10คนเลยนะครับที่เข้าแข่งขันอยู่ขณะนี้นำโดยจีโน่อัธยา นะครับปัจจรีเอลียาแพตตี้ประพังกรชเนตตีวรรณเสนนะครับจัสมินธิดาภาจารวีบุญจันทร์แล้วก็นักกอล์ฟสมัครเล่นอีก2คนอนิตาลำพองพวงและธนานาคชสารมณีนะครับนี่วันที่4ถึง7นะครับ390ล้านบาทนะครับเนี่ยแบดมินตันนี่32ล้านของกอล์ฟนี่390ล้านเมลเปลี่ยนอาชีพไปแข่งกอล์ฟไม่หรอก390ล้านนี่ไม่ธรรมดานะชนะมาแต่ละทีเนี่ยมึงเอ้ยร้อยกว่าล้านดังนั้นตื่นกอล์ฟกว่าขนาดกอล์ฟผู้หญิงนะครับเนี่ยกอล์ฟ VS Women นะครับนั่นคือกีฬาต่างประเทศนะครับกีฬาต่างประเทศวันนี้อย่าลืมนะครับ18นาฬิกา30นาทีเป็นกำลังแรงใจให้วอลเลย์บอลหญิงนะครับลงแข่งกับจีนนะครับแข่งกับจีนเราก็เจอกับจีนบ่อยครับแล้วก็วันที่9นะครับช้างศึกก็ไปแข่งกับจีนอีกเหมือนกันนะครับฟีฟ่าเดย์นะครับเป็นสัปดาห์ฟีฟ่าเดย์นะครับเหลือเวลาอีก9นาทีผมได้พูดนะครับเรื่องของสกู๊ปพิเศษนะครับสกู๊ปพิเศษวันนี้มี2เรื่องครับเรื่องของฟุตบอลโลกวันพฤหัสที่แล้วนะครับก็มาพูดเรื่องฟุตบอลโลกเนี่ยแหละครับว่าเราจะได้ดูฟรีกันไหมนะครับมีเวลาเหลืออีกแค่สัปดาห์กว่าๆเนี่ยวันที่11ที่จะถึงเนี่ยนะครับจะมีปฏิหาริย์ที่เอกชนจะมีศักยภาพในการจ่ายนะครับเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์แล้วก็มอบความสุขให้กับคนไทยหรือเปล่านะครับเหมือนสมัยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับลุงป้อมสมัยนั้นเราก็ได้ดูฟุตบอลนะฟุตบอลโลกฟรีนะครับแต่ปีนี้ก็ยัง50-50อยู่นะครับก็โฆษกรัฐบาลก็ประกาศออกมาแล้วว่าครม.ไม่ได้อนุมัตินะครับ1,300ล้านน่ะยังไม่ได้อนุมัติเพราะก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะมันราคาสูงนะครับก็มอบหายให้กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยครับคุณสุภมาศอิสระภักดีเนี่ยนะครับดูแลแล้วก็ผมก็เคยนำเสนอให้ท่านทราบแล้วว่ามันมีปัญหาอยู่ 3-4 อย่างนะครับเรื่องแรกก็เรื่องของสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางกรณีเกิดสงครามเรื่องที่2ก็เวลาถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดมันเป็นเวลา 2-3 นะครับคนกำลังนอนนะครับส่วนใหญ่แล้วก็มันหาสปอนเซอร์ยากนะครับทีนี้ค่าลิขสิทธิ์นะครับค่าลิขสิทธิ์อันที่3นี่ก็1,300ล้านเนี่ยนะเสียดายตังค์นะครับเรายังไปยืมเงินยืมทองมาทำไทยช่วยไทยอยู่เนี่ยยังจะมาจ่ายเป็นค่านี้อีก1,300ล้านไม่น้อยนะครับแล้วฟีฟ่าก็ยังไม่ลดให้อีกนะครับก็ต่อรองกันไปว่าจะถ่ายเฉพาะช่วงรอบรอบรองรอบ8รอบ4รอบชิงนะดูที่ว่าจะต่อรองได้ไหมนะครับกำลังต่อรองกันอยู่นะครับส่วนประการที่4ก็เศรษฐกิจนะครับไทยเรากำลังเผชิญกับปัญหาของเศรษฐกิจปากท้องดังนั้นก็เป็นปัญหาในการที่จะถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้ชมฟรีกันนะครับก็เป็นปัญหาอยู่ขณะนี้นะครับอันนั้นคือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับแข่งวันที่11มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับจนกระทั่งถึงวันที่เท่าไหร่ครับ19กรกฎาคมนะครับที่สหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกมันก็คงจะมีช่องถ่ายเป็นเสียงนะครับหรือออนไลน์เป็นเสียงให้เราได้ลุ้นกันนะสุดท้ายของสกู๊ปพิเศษครับ VNL สนาม2นะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ดันเรื่องของการแข่งขันนี่แหละครับเป็นสปอร์ตทัวริซึมนะครับสปอร์ตทัวริซึมเพื่อหนุนศึก VNL 2026นี้เพื่อสร้างรายได้กว่า 2,000 ล้านบาทนะครับในที่นี้ก็หมายถึงว่าชาวมันเป็นงานในการระดับชาตินะครับผลักดันให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและก็ภาพลักษณ์ของประเทศนะครับโดยท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานี่นะครับก็ให้ความสำคัญนะครับรัฐบาลให้ความสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะเพราะอะไรเพราะเมื่อมีการแข่งขันระดับประเทศชาวต่างประเทศก็จะมาดูนะครับชาวต่างประเทศก็จะเดินทางมาพร้อมกับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ชาวไทยและต่างประเทศครอบคลุมธุรกิจที่พักร้านอาหารการเดินทางขนส่งค้าปลีกบริการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาต่างๆการจ้างงานการสร้างรายได้อะไรพวกนี้อันที่สำคัญก็คือดิจิทัลทั่วโลกช่วยสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาและการท่องเที่ยวในระดับโลกและต่อยอดอุตสาหกรรมสปอร์ตทัวริซึมของไทยในระยะยาวนะครับดังนั้นช่วง 17-21 มิถุนายนในสนาม2ก็ฝากประชาชนชาวไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการต้อนรับพี่น้องชาวต่างชาติทีนี้ใน VLL นะครับท่านจะเห็นเมื่อมีลูกได้เสียก็จะมีการชาเลนจ์กันนะครับมีการชาเลนจ์ระบบการชาเลนจ์ในวอลเลย์บอลนะครับเป็นระบบใหม่โดยเขาใช้ศูนย์กลางในระยะไกลศูนย์กลางในระยะไกลนะครับรีมูฟวิดีโอชาเลนจ์ซิสเต็มหรือเรียกย่อๆว่า VCS ครับมาใช้ในการแข่งขันนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาด้านการดำเนินงานและการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติทำไมไม่เอาไปใช้กับตะก้อบ้างนะวิวนะตะก้อเนี่ยมันไม่พัฒนาไปถึงไหนเลยเนี่ยทำไมไม่ใช้ระบบชาเลนจ์เหมือนเขาเนี่ยระบบ VCS เนี่ยนะความหมายระบบใหม่นะครับการนำระบบตัดสินแบบระยะไกลมาใช้นั้นยังสอดคล้องกับแนวโน้มด้านนวัตกรรมของวงการกีฬาระดับโลกที่เริ่มนำเทคโนโลยีแบบศูนย์รวมและระยะไกลมาใช้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความสม่ำเสมอประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการดำเนินงานระยะยาวพูดง่ายๆ VNL 2026จะถูกใช้เป็นรายการนำร่องสำหรับระบบRemove VCS Hub เพื่อใช้ Volleyball World และพันธมิตรสามารถทดสอบประเมินผลและพัฒนาระบบเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้อย่างถาวรในรายการแข่งขันต่างๆในอนาคตนะครับคือในระบบเดิมนะครับระบบเดิมเขาจะมีผู้ตัดสินชาเลนจ์2คนและเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบอีก1คนนะเดินทางมาประจำทุกสนามแข่งขันต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมีพวกนี้นะครับระบบเดิมไม่ต้องมีไม่ต้องจ้างมาโดยหน้าที่ด้านการตัดสินและเทคนิคบางส่วนจะถูกดำเนินการจากศูนย์กลางระยะไกลแทนเขาเรียกว่าศูนย์กลางระยะไกลนะครับวอลเลย์บอลเนชั่นระบบชาเลนจ์ดูแบบใหม่ครับก็เร็วกว่าเดิมเยอะนะครับเร็วกว่าเดิมเยอะครับนั่นก็สร้างความสนใจให้กับผู้ชมผู้เชียร์นะครับไม่ต้องเสียเวลานานนะครับลูกออกไม่ออกลูกคัดไม่คัดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ดูได้เห็นได้ชัดได้ดีดูอีกครั้งหนึ่งครับ 18:30 วันนี้ผมกับคุณเมลขอกราบลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับแล้วพบกันใหม่รักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับ
1: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมย้ำทุกเรื่องเป็นไปตามกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคารวาน พร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมย้ำทุกเรื่องเป็นไปตามกฎหมาย
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องการดำเนินงานของกรมการปกครองที่นายพฤทธิ์วัชรสิงห์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นผู้ตั้งถามเกี่ยวกับประเด็นความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรมการปกครองโดยนายเจเศษกล่าวว่าความเชื่อมั่นของประชาชนไม่ควรยึดโยงกับตัวบุคคลแต่ควรอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเชื่อมั่นในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งรวมถึงตัวรัฐมนตรีเองแต่ควรเชื่อมั่นว่าทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมย้ำทุกกระบวนการมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการและหากเรื่องใดมีมูลเหตุหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนจะต้องได้รับการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมโดยเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้วาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือสบคชุดใหญ่วันพรุ่งนี้แก้ปัญหาคนขับรถในแพลตฟอร์มออนไลน์หลังทำร้ายนักท่องเที่ยววางมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรม
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบให้สัมภาษณ์กรณีคนขับโบ๊ทก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่าทางแอปพลิเคชันจะแสดงความรับผิดชอบและจ่ายค่าเยียวยา 35,000 บาทแต่ยังคงมีคดีทำร้ายร่างกายที่จะต้องดำเนินคดีอาญาต่อไปในส่วนของสคบมีหน้าที่ดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์ให้บริการและการขายของโดยในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.จะมีการประชุมสคบชุดใหญ่เพื่อติดตามเรื่องร้องเรียนในประเด็นต่างๆโดยจะเรียกแพลตฟอร์มที่เป็นปัญหากรณีที่คนขับทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาพูดคุยจากกรณีที่ให้คนขับมีอายุ23ปีและไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เข้ามาทำการขับขี่ได้อย่างไรจึงจะต้องทบทวนมาตรการตรงนี้ทั้งนี้ในวันที่12มิถุนายนนี้ก็จะเชิญอีก13แพลตฟอร์มออนไลน์มาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาดูในเรื่องของสัญญาราคาค่าโดยสารที่มีความแตกต่างกันเพื่อหามาตรการที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยรัฐบาลจะต้องดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักมากกว่าผู้ประกอบการและในอนาคตจะต้องมาดูเพื่อขึ้นแบ็กหรือคนขับกรณีที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมรวมทั้งตั้งปัญหาและพบการกระทำผิดซ้ำซากหรือปล่อยปละละเลยหรือกระทำการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายจะต้องมีมาตรการและบทลงโทษต่อไปนาฬิกาแก้วใสรายงาน
2: กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในเมืองกาซาซิตี้ตอนเหนือของฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายเ สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของนายมามูดบัสซาวโฆษกหน่วยงานป้องกันพลเรือนของฉนวนกาซาที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งและค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ15รายอย่างไรก็ตามกองกำลัง IDF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ทางนี้กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเปิดเผยว่านับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคมปี2568มีพลเมืองชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างน้อย936รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสังคมอำเภอท่าบ่ออำเภอสักไครอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายปกคลุมจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอภูเวียงอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นอำเภอจุรินทร์ศิลป์อำเภอสว่างแดนดินอำเภอกุสุมานอำเภอโพนาแก้วอำเภอโคกศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอชื่นชมอำเภอเชียงยืนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอยางตลาดอำเภอคลองชัยอำเภอสหัสขันอำเภอกำมะลาไซอำเภอสมเด็จอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอโพนสวรรค์อำเภอปลาปากอำเภอนาแกอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอำเภอโพชัยอำเภอหนองพอกอำเภอเสรภูมิอำเภอจตุรพักษ์พิมานอำเภอพนมไพรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์อำเภอด่านขุนทดอำเภอสีคิ้วอำเภอสูงเนินอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอคอนบุรีอำเภอเสียงสางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอแคนดงอำเภอหนองหงอำเภอหนองกี่อำเภอนนสวรรค์อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสติมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอดาสักอำเภอพุนพินอำเภอเคียนซาอำเภอคิริรัตนิคมอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสะอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอรัศดาอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าพยอมอำเภอกงราอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงอำเภอละงูอำเภอจุ้งว่าอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลอำเภอหาดใหญ่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอำเภอรือสออำเภอระแงะอำเภอจะนะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 31.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 70% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองเซลเซียสความชื้นสะสมปกคลุมฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวตราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: สภาพดินฟ้าอากาศจะร้อนจะฝนจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกรวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นเรื่องรอบตัวของท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย4ภูมิภาคขอพาท่านผู้ฟังเกาะติดสถานการณ์กับรายการเท่าทันป้องกันภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะพบกันในรายการเท่าทันป้องกันภัยค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเชื่อมโยงสัญญาณ4ภูมิภาคค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์ค่ะภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะและภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะพบกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.และทาง Facebook Live ของทั้ง4สถานีค่ะวันนี้สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ก็รับหน้าที่เป็นสถานีหลักในการเชื่อมโยงรายการค่ะวันนี้ก็อยู่กับดิฉันไอรดาเชื้อเมืองพานค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมช่างเทคนิคทุกสถานีควบคุมเสียงและ Facebook Live ค่ะภาคกลางค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณกรกนกยิปพิกุลค่ะหรือว่าพี่นกภาคอีสานเราอยู่กับคุณกาญจนาประเสริฐหรือว่าพี่อ้อมค่ะส่วนภาคใต้วันนี้ติดภารกิจนั่นเองค่ะคุณไรชายินดีค่ะสำหรับก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวสารในช่วงต่างๆนะคะขอติดตามพยากรณ์อากาศการสักเล็กน้อยค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะในภาคพื้นที่ภาคเหนือค่ะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่38องศาและต่ำสุดจะอยู่ที่23องศานั่นเองค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่ค่ะและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งในพื้นที่ของนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาค่ะส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70% ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งในบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักในบางแห่งในพื้นที่ของเพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งค่ะในพื้นที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนั่นเองค่ะส่วนพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะดังนั้นทุกภาคส่วนทุกภาคของประเทศไทยเลยค่ะควรเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและอาจจะเกิดฝนตกหนักแนะนำให้อยู่ในตัวอาคารที่มั่นคงแข็งแรงไม่แนะนำให้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะเอาละคุณผู้ฟังค่ะสำหรับช่วงแรกค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงของข่าวสารทั่วทิศก่อนเตี่ยวเรื่องภัยกันดีกว่าค่ะ
2: เท่าทันป้องกันภัยช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัย
1: สำหรับในช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยค่ะวันนี้เราจะมาเกาะติดข่าวสารทั้ง3ภูมิภาคกันค่ะเพราะวันนี้ภาคใต้ติดภารกิจเล็กน้อยค่ะเราจะมาเริ่มกันที่คุณกรกนกยิปพิกุลจากทางภาคกลางเลยค่ะว่าวันนี้มีข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกันบ้างค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะมาที่ภาคกลางนะคะวันนี้มีข่าวสารทั่วทิศก็ติดเรื่องภัยใน3เรื่องด้วยกันนะคะ3ข่าวข่าวแรกเราก็จะเริ่มต้นกันด้วยที่กรุงเทพมหานครนะคะเตรียมพร้อมจัด กิจกรรมคนไทยครองเปรมสายน้ำเดียวกันเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนะคะเมื่อวันที่2ที่ผ่านมานะคะนายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครติดตามความคืบหน้าและตรวจความเรียบร้อยการเตรียมสถานที่จัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลพระบรมราชินีภายใต้งานคนไทยคลองเปรมสายน้ำเดียวกันรวมพลังสามเมืองเราบางกอกเมืองปทุมธานีกรุงศรีอยุธยาซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่14มิถุนายน2569ณชุมชนคลองเปรมประชากรเขตดอนเมืองทั้งนี้รองปลัดไทยวุฒินะคะได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งรัดการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบที่พื้นที่จัดงานในให้ความมีความสะอาดนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามพร้อมกับตรวจสอบระบบไฟฟ้าและไฟส่องสว่างให้มีความพร้อมใช้งานตลอดจนจัดเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินะคะอันหนึ่งก็คือกิจกรรมดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบ3มิถุนายน2519พร้อมกับสืบสานพระราชดำริด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านสายน้ำคลองเปรมประชากรที่เชื่อมโยงผู้คนและชุมชนเข้าด้วยกันในการนี้นะคะผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้บริหารสำนักระบายน้ำผู้บริหารเขตดอนเมืองผู้บริหารเขตจตุจักรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมคณะลงพื้นที่ด้วยค่ะไปถึงเรื่องที่2นะคะส่องจากฟ้าดูการเปลี่ยนแปลงการใช้โดรนและภาพถ่ายดาวเทียมติดตามร่องรอยการพัฒนาค่ะจากกรมการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคสภาพอากาศนะคะหรือว่ากรมโลกร้อนนั่นเองในยุคที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นความท้าทายของสำคัญของโลกนะคะการวางแผนรับมือและปรับตัวจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่แม่นยำรวดเร็วและตรวจสอบได้เทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกลอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมและโดรนจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะดวงตาจากฟ้าช่วยติดตามการพัฒนาประเมินผลมาตรการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวสามารถที่จะลงลึกถึงรายละเอียดเฉพาะพื้นที่ทำให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นการผสมผสานเทคโนโลยีทั้งภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ขนาดใหญ่ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปีและโดรนนะคะเพื่อเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดสูงสามารถจะบินสำรวจในระดับต่ำช่วยให้มองเห็นรายละเอียดที่ดาวเทียมอาจตรวจจับไม่ได้จึงกลายเป็นเรื่องเครื่องมือสำคัญในการสร้างระบบนิเวศข้อมูลเพื่อรับมือกับภาวะโลกเดือดอย่างมีประสิทธิภาพนะคะหนึ่งในตัวอย่างสำคัญของประเทศไทยก็คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในภาคเกษตรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม Dragonfly ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดาซึ่งใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการติดตามสุขภาพพืชพันธุ์ทุกๆ5วันช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการใช้น้ำปุ๋ยและการจัดการแปลงเพาะปลูกได้อย่างแม่นยำท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวนและภัยแล้งที่เกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังใช้ดาวเทียมเรดาร์เพื่อติดตามการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเป็นการแนวทางการเพาะปลูกที่ช่วยประหยัดน้ำและช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวข้อมูลจากดาวเทียมและโดรนจึงไม่เพียงเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแต่ยังเป็นหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนการเข้าถึงตลาดคาร์บอนเครดิตของเกษตรกรไทยในอนาคตอีกด้วยนะคะในด้านการจัดการเมืองและภัยพิบัติในกรุงเทพมหานครมีตัวอย่างที่สะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนปัญหาปรากฏการเกาะความร้อนเมืองหรือว่า Urban Heat Iceland นะคะอุณหภูมิในเขตเมืองสูงกว่าพื้นที่โดยรอบส่งผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตประชาชนข้อมูลจากดาวเทียม Landsat นะคะถูกนำมาวิเคราะห์ใช้พื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติอย่างเช่นเขตปทุมวันและบางรักเพื่อกำหนดจุดพื้นที่สีเขียวหรือว่าวางแผนลดความร้อนในเมืองอย่างตรงจุด เมื่อมีการดำเนินการมาตรการต่างๆอย่างเช่นการทาสีสะท้อนความร้อนบนหลังคาอาคารหรือว่าพื้นผิวทางเท้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถใช้โดรนติดตั้งกล้องวงจรตรวจวัดความร้อนบินสำรวจเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ได้ทันทีทำให้การประเมินประสิทธิภาพของมาตรการต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำมากขึ้นขณะเดียวกันในช่วงหลังเกิดภัยพิบัติอย่างเช่นน้ำท่วมหรือว่าพายุรุนแรงโดรนยังช่วยสำรวจพื้นที่ที่เข้าถึงยากและประเมินความเสียหายได้อย่างปลอดภัยข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ปรับปรุงระบบระบายน้ำการวางผังเมืองและการออกแบบอาคารให้สามารถรองรับสภาพอากาศสุดขั้วได้ดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีสำรวจจากระยะไกลมีบทบาทอย่างมากในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นป่าไม้และชายฝั่งทะเลโครงการคาร์บอนแอตลาสไทยก็ยังเป็นตัวอย่างการนำภาพถ่ายดาวเทียมมาบูรณาการร่วมกับโดรนและเทคโนโลยีไลด้าเพื่อสร้างการแบบจำลอง3มิติของพื้นที่ป่าและประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของป่าไม้ทั่วประเทศได้อย่างแม่นยำอีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนจากการสำรวจภาคสนามได้มากถึง7%ในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนที่เผชิญปัญหาการกัดเซาะอย่างต่อเนื่องการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลังมากกว่า30ปีนะคะร่วมกับโดรนสร้างแบบจำลอง3มิตินะคะสามารถที่จะติดตามผลของมาตรการป้องกันชายฝั่งเช่นการปลูกป่าชายเลนการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นได้อย่างชัดเจนช่วยลดการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่ฟื้นฟูสมดุลระบบนิเวศได้มากน้อยเพียงใดเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมและโดรนจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับบันทึกภาพจากมุมสูงเท่านั้นแต่ยังสร้างมูลค่าที่โปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้วางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนการมีข้อมูลที่แม่นยำและทันสมัยช่วยให้การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในภาคเกษตรกรรมการจัดการเมืองการรับมือภัยพิบัติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นการใช้เทคโนโลยีสำรวจจากระยะไกลเพื่อติดตามการพัฒนาคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่อนาคตที่ยั่งยืนพร้อมกับรับมือความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้อย่างมั่นคงนะคะแล้วก็มั่นใจได้ด้วยไปข่าวที่3ค่ะของภาคกลางวันนี้นะคะเป็นข่าวส่งท้ายตำรวจสอบสวนกลางบทเรียนนะคะเตือนบทเรียนของคนซื้อรถหลุดจำนำจ่ายเงินสด 150,000 บาทก่อนถูกจับคดีใช้เอกสารราชการปลอมพบรถมีประวัติแจ้งหายค่ะตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงร่วมกันจับกุมนางวิไลอายุ66ปีในฐานความผิดปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมโดยการจับกุมได้ที่บริเวณบนถนนทางหลวงหมายเลข4นะคะกิโลเมตรที่933ถึง934ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่สืบเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุดจับกุมได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระหว่างปฏิบัติหน้าที่บนเส้นทางมุ่งหน้าจังหวัดกระบี่สังเกตพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขับผ่านมาด้วยลักษณะที่น่าสงสัยโดยแผ่นป้ายทะเบียนที่ติดแสดงอยู่ด้านหน้าและด้านหลังลักษณะผิดไปจากรูปแบบเดิมที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนะคะก็ได้เปิดสัญญาณไฟพร้อมใช้เครื่องขยายเสียงแสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจสอบภายหลังตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าแผ่นป้ายทะเบียนและแผ่นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำที่ติดอยู่กับรถมีลักษณะตำหนิไม่ตรงตามมาตรฐานเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากหมายเลขตัวถังรถยนต์เปรียบเทียบกับข้อมูลทะเบียนปรากฏว่าข้อมูลไม่ตรงกันจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นเอกสารราชการปลอมอีกทั้งการจากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในระบบฐานข้อมูลพบว่ารถยนต์ดังกล่าวมีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีรถหายโดยผู้เสียหายเคยแจ้งความรถยนต์สูญหายไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่เมื่อปี2556เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางประกอบด้วยรถยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น City สีเทาจำนวน1คัน2ก็คือแผ่นป้ายทะเบียนปลอมจำนวน2แผ่นและ3แผ่นเครื่องหมายการเสียภาษีปลอมจำนวน1แผ่นไว้เป็นหลักฐานจากนั้นก็นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะเบื้องต้นผู้ต้องหาได้ให้รับการสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าเมื่อประมาณ2ปีก่อนได้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมาจากเพจประกาศขายรถหลุดจำนำทางสื่อสังคมออนไลน์ในราคา 150,000 บาทโดยชำระเป็นเงินสดและจะได้จัดหาแผ่นเ ครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีจากบุคคล1ในราคา 3,000 บาทเพื่อนำมาติดใช้กับรถยนต์คันดังกล่าวค่ะก็ให้ระวังกันนะคะเป็นบทเรียนสำหรับคนที่ซื้อรถหลุดจำนำมาใช้ค่ะช่วงนี้ส่งกลับไปที่ภาคเหนือค่ะ
1: ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากคุณกนกนกยิปภิกุลทางภาคกลางกันด้วยนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราขยับจากภาคกลางไปที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะว่าวันนี้คุณกาญจนาประเสริฐมีข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกันบ้างค่ะไปติดตามกับคุณกาญจนาประเสริฐที่ภาคอีสานได้เลยค่ะ
4: เอาละค่ะและในวันนี้นะคะช่วงแรกของเรานะคะในช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยค่ะทางภาคอีสานของเรานะคะจะพาคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคพร้อมทั้งดีเจสาวสวยทั้ง4คนนะคะไปติดตามข่าวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนเลยนะคะจากทางจังหวัดขอนแก่นของเราค่ะเราไปกันที่ข้อมูลแรกนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากเหตุการณ์ที่มีการเกิดเหตุเพลิงไหม้คลังสินค้าไทยรุ่งเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงฉีดน้ำควบคุมไฟที่ลุกไหม้โกดังเก็บสินค้าตลาดใจกลางเมืองขอนแก่นขณะนี้นะคะที่มีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้นทั้งหมด5รายอาการตอนนี้ปลอดภัยเรียบร้อยค่ะด้านมูลค่าความเสียหายก็มากกว่า10ล้านบาทค่ะเรามาอัปเดตข้อมูลกันนะคะข้อมูลนี้นะคะก็จากทางจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยแหละจากวันที่เกิดเหตุนะคะคุณผู้ฟังคะวันที่2มิถุนายนนะคะตัวดีเจเองเนี่ยแหละอยู่ในสถานีและกำลังจะกลับบ้านเพราะเป็นช่วงเย็นตั้งแต่ช่วงนั้นนะคะตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มมีเห็นควันดำนะคะหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่นนะคะจะเห็นควันที่พวยพุ่งเนี่ยอย่างชัดเจนเลยนะคะจากกรณีไฟไหม้โกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ภายในตลาด3แยกไทยรุ่งขอนแก่นตั้งอยู่ที่เลขที่45/32ริมถนนโพธิสารบ้านโนนทันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งภายในโกดังก็มีสินค้าหลากหลายประเภทนะคะคุณผู้ฟังเป็นตลาดขายปลีกและขายส่งชื่อดังในพื้นที่ค่ะซึ่งตั้งอยู่ติดกับชุมชนโนนทันค่ะคุณผู้ฟังหาโดยไฟได้ลุกไหม้อาคารโกดังและก็สินค้าภายในเสียหายทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายพื้นที่เกือบ20คันระดมกำลังกันเร่งฉีดน้ำดับไฟที่ลุกไหม้ความคืบหน้าในเหตุการณ์นี้นะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ถ่ายทางเจ้าหน้าที่ถ่ายเอาไว้ตอน3ทุ่มค่ะคุณผู้ฟังค่ะหลังจากที่เหตุเกิดขึ้นนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะนายกจรเกียรติรักพาณิชมณีก็ได้มีการลงพื้นที่ไปพร้อมกับนายพิชัยวันตานายอำเภอเมืองขอนแก่นนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังคงวางแผนในการดับเพลิงอยู่ในขณะนั้นนะคะและเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ใช้ความระมัดระวังในการไม่ให้เพลิงน่ะลุกลามไปยังบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเพราะว่าตรงโกดังนี้นะคะติดกับหมู่บ้านโนนทันแล้วก็เป็นชุมชนโนนทันนะคะซึ่งทางท่านผู้ว่านะคะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแต่ยังคงมีเปลวไฟที่อยู่ในพื้นที่ที่มันยังไม่อยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะเข้าไปตรวจสอบได้นะคะว่าเหตุเกิดเพลิงไหม้เกิดจากอะไรนะคะณขณะนั้นนะคะก็พบว่ามีผู้บาดเจ็บนะคะก็คือเจ้าของตลาดนั่นแหละและก็รวมกับคนงานแล้วทั้งหมด5คนค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้นำส่งโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นที่เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะและก็ไฟไหม้ครั้งนี้นะคะยังคงมีการตรวจสอบของสาเหตุอยู่ค่ะต้องรอให้ไฟสงบจนมาถึงวันนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบอยู่เลยนะคะทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนเพราะว่าไฟน่ะลวกเจ้าหน้าที่ลวกทางเจ้าของตลาดนะคะทั้งนี้โกดังเก็บของแห่งนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นโกดังเก็บของสินค้าในทุกๆประเภทเลยอยู่ในโกดังเนื่องจากถูกไฟไหม้ไปทั้งหมดเลยนะคะทำไมมันควันถึงได้ดำอาหารนั้นเพราะว่านั่นคือพลาสติกนั่นคือของที่เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีเลยนะคะเพราะว่าทั้งในนั้นเป็นสต็อกสินค้าที่ต้องส่งไปออกสาขาย่อยต่างๆของทางไทยรุ่งขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นสินค้าจำพวกพลาสติกแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีตามที่ดีเจบอกนะคะก็เลยทำให้การดับไฟของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างยากลำบากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะ เหตุเกิดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งของวันที่2จนเช้าวันที่3มายังควันขโมงโฉงเฉงอยู่เลยนะคะคุณผู้ฟังและในช่วงกลางดึกนะคะทางเจ้าหน้าที่กลางดึกของวันที่2อะค่ะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ข้างเคียงนะคะก็ระดมสรรพกำลังกันมาช่วยกันนะคะทั้งเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะก็เลยมีการออกมาบอกนะคะว่าในตอนเนี้ยตอนที่เห็นไฟลุกไหม้น่ะมันไหม้มาจากข้างหลังทางเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะบอกมาว่าอย่างนี้เพราะว่าเป็นคนที่เห็นคนแรกเลยตัวดีเจที่ขับรถผ่านที่จะกลับบ้านนะคะก็มองอยู่นะโกดังเนี้ยเขาคงไม่มาทำงานกันเพราะว่าไม่เห็นใครเลยแต่โกดังข้างๆที่เป็นของบริษัทบุญรอดไหมไม่มั่นใจนะคะก็ยังมีคนทำงานอยู่เราก็ได้แต่เอะใจว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังนะซึ่งพอมีคนออกมาบอกแบบนี้แล้วนะคะก็ได้มีการคาดว่าไม้ฉนวนของมันน่ะก็อยู่ตรงท้ายโกดังด้วยความร้อนซึ่งจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะวันที่2อากาศร้อนมากจังหวัดขอนแก่นคะทำไมอากาศร้อนได้ขนาดนี้ก่อนที่จะเกิดไฟลุกลามไปยังสินค้าในโกดังซึ่งมีหลายประเภทเพราะว่าเป็นโกดังสินค้าขนาดใหญ่นะคะและสินค้าข้างในก็เป็นสินค้าที่เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีเปลวไฟลุกได้ง่ายแล้วก็รุนแรงมากในที่นี้นะคะตัวท่านผู้ว่าและก็ท่านนายกเองนะคะก็ออกมาขอบคุณขอบน้ำใจถึงภาคีเครือข่ายร่วมแกล่งนะคะควบคุมเพลิงไหม้ในครั้งนี้ของคลังสินค้าไทยรุ่งได้สำเร็จทางเทศบาลนครขอนแก่นแล้วก็ทางท่านผู้ว่านะคะนายขจรเกียรติก็ออกมาขอบคุณนะคะถึงเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่มาช่วยกันนะคะมีที่ไหนบ้างก็มีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยปภ.จังหวัดขอนแก่นศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพองเทศบาลใกล้เคียงทุกแห่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพลับน้องตูมโคกสีนะคะมากันให้หมดเลยทั้งหมด20กว่าคันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่ดีเจพูดไปเมื่อสักครู่นี้ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพองค่ะนำโดยนาวาอากาศเอกพิสิทธิ์เทพสุวรรณผู้บังคับการได้ระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุนอย่างเต็มกำลังประกอบไปด้วยทั้งโดรนพระราชทานนะคะการขึ้นไปถ่ายภาพแบบเรียลไทม์นะคะตามที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะด้วยกล้องแบบฟูที่เราเห็นได้ทุกมุมนะคะของเหตุการณ์เพลิงไหม้ทั้งหมดแล้วก็มีการส่งสัญญาณตรงสู่รถคอมไมโพสนะคะรถดับเพลิงอาคารแล้วก็กำลังพลพร้อมทั้งทหารประจำการเข้าร่วมปฏิบัติการเต็มอัตราค่ะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ร่วมนะคะก็ได้ให้ผู้บัญชาการและก็หัวหน้าชุดดับเพลิงอ่ะร่วมประเมินถึงสถานการณ์แล้วก็หาจุดฮอตสปอตที่เป็นจุดใหญ่จะได้รู้ว่าเริ่มการไหม้จากจุดไหนในเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยอุปกรณ์ของเราที่แม่นยำและก็ชัดเจนตามที่เจ้าหน้าที่ถืออยู่ตอนนี้นั่นแหละค่ะ

0: จริงค่ะเอาละค่ะนอกจากทางข่าวของทางจังหวัดขอนแก่นนะคะจะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะคะหนองบัวลำภูก็ได้มีการนำจิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็วันต้นไม้ประจำปี2569ค่ะบรรยากาศอยู่ที่สวนจิตภักดีศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะทางหนองบัวลำภูนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะนายสุรศักดิ์อักษรกุลค่ะเป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยมีศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองบัวลำภูหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและก็ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะก็ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานในโครงการจิตอาสาพระราชทานในการสร้างความรักความสามัคคีแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมภายในงานนะคะก็มีการปลูกต้นไม้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะโดยทางท่านประธานนะคะก็ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเราทำความดีด้วยหัวใจทั้งหมด3ครั้งค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากนั้นนะคะท่านผู้ว่าก็ได้กล่าวแล้วก็พบปะจิตอาสาพระราชทานก่อนจะนำทุกคนร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งเรื่องของการปลูกต้นไม้การพัฒนาภูมิทัศน์การทำความสะอาดระบบระบายน้ำบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดซึ่งนอกจากจะสร้างความสวยงามให้กับบริเวณโดยรอบแล้วนะคะก็ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูสมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้นะคะทางกรมป่าไม้ก็ได้เชิญชวนให้ทุกหน่วยงานแล้วก็ประชาชนร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานหรือประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะคะถ้าสนใจอ่ะมีคนกระซิบมานะคะเหล่าเจ้าหน้าที่กระซิบมาถ้าสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็สามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ฟรีได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภูนะคะมีเบอร์โทรด้วยค่ะเบอร์โทรนะคะ0810577419นั่นเองนะคะสามารถรับพันกล้าไม้ไปปลูกได้เลยค่ะอีกหนึ่งข้อมูลในวันนี้นะคะข้อมูลสุดท้ายจะพาไปกันที่จังหวัดชัยภูมิค่ะคุณผู้ฟังขาทางจังหวัดชัยภูมินะคะก็ออกมาแถลงข่าวถึงการจับกุมยาไอซ์กว่า200กิโลกรัมที่อำเภอแก้งเคราะห์ค่ะนายปัทกรบุสาวรรณกรนายอำเภอแก้งเคราะห์นะคะเข้าร่วมการแถลงข่าวผลการจับกุมยาเสพติดอยู่ที่สถานีตำรวจผู้ทอนแก้งคอนะคะโดยมีนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์พุทธจีบปลัดจังหวัดชัยภูมิค่ะแล้วก็เหล่าผู้บังคับการตำรวจผู้ทอนนะคะก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวนะคะร่วมกันนะคะทั้งที่พี่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจผู้ทอนจังหวัดชัยภูมิได้มีการตรวจยึดสารไอซ์ในพื้นที่อำเภอแก้งเคราะห์จำนวน95กิโลกรัมก่อนทำการสืบขยายผลต่อเนื่องจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาชายนะคะจำนวน1รายในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมตรวจยึดสารไอซ์เพิ่มเติมรวมของกลางทั้งสิ้น191ห่อค่ะน้ำหนักรวมประมาณ200กิโลกรัมค่ะแล้วก็ตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า1ล้านบาททางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะคะก็เลยมีการกล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิรวมถึงทุกหน่วยงานที่บูรณาการกำลังร่วมกันในการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังในครั้งนี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างดีๆนะคะของทางจังหวัดชัยภูมิในการปราบปรามยาเสพติดเพราะยาเสพติดเป็นพิษเป็นภัยกับพวกเราทุกคนทุกพื้นที่เลยนะคะก็มีการจับกุมกันแบบนี้แล้วนะคะชาวบ้านของทางจังหวัดชัยภูมิโดยเฉพาะทางแก้งคอก็เบาใจได้ไปเปราะหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดในช่วงแรกของรายการนะคะคุณผู้ฟังคะก็ขออนุญาตส่งต่อกลับไปหาโฮสต์เลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะนี่ก็คือข่าวสารจากทางภาคอีสานนะคะกับคุณกาญจนาประเสริฐนั่นเองค่ะสำหรับต่อไปค่ะมารับฟังข่าวสารจากทางภาคเหนือกันบ้างค่ะเรื่องแรกจะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเรื่องของตชด335เชียงใหม่มีการสกัดจับยาบ้า 1,800,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่335ค่ะก็ได้มีการสกัดกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดค่ะมีการยึดยาบ้า จำนวนประมาณ1,80,000 เม็ดค่ะในพื้นที่

ของอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในเวลาตีหนึ่งของเมื่อวานนี้ค่ะกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่335หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่33ก็ได้มีการจัดกำลังพลจำนวน1ชุดปฏิบัติการในการทำการลาดตระเวนเส้นทางเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564ค่ะบริเวณบ้านห้วยลึกตำบลปิ่งโค้งค่ะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ทราบว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยใช้เส้นทางดังกล่าวเข้าสู่พื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเมื่อวันนี้เวลาตีสี่ค่ะได้สังเกตเห็นแสงไฟบริเวณบ่อขยะประมาณ 3-4 ดวงจึงได้เข้าตรวจสอบบริเวณที่พบแสงไฟค่ะเมื่อชุดปฏิบัติการใกล้ถึงบริเวณที่เกิดเหตุพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยที่ใช้ไฟแสงดังกล่าวค่ะได้เห็นไฟรถของเจ้าหน้าที่จึงได้วิ่งหลบหนีไปโดยใช้อาศัยห่วงทัศนวิสัยในการมองเห็นที่จำกัดและความชำนาญในพื้นที่ทำให้เกิดการหลบหนีไปได้ค่ะชุดปฏิบัติการกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่335จึงได้กระจายกำลังเข้าตรวจสอบในพื้นที่ค่ะก็พบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังสีเหลืองจำนวน5กระสอบภายในก็ได้มีการบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือยาบ้าค่ะรวมประมาณ1,080,000เม็ดค่ะนำส่งสถานีตำรวจภูธรเชียงดาวเพื่อดำเนินตามทางกฎหมายต่อไปค่ะสรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติดในห้วงตั้งแต่1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันค่ะหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือค่ะหรือว่านบย.ศ.35ได้สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้383ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้376คนยึดยาบ้าได้224,257,700เม็ดค่ะเฮโรอีน 7.3 กิโลกรัมไอซ์ 4,500.8 กิโลกรัมค่ะฟินอีก256กิโลกรัมค่ะและคีตามีนอีก457กิโลกรัมโดยประมาณค่ะจากการประทับกับกลุ่มขบวนการจำนวน52ครั้งกลุ่มขบวนการมีการเสียชีวิตลงนะคะ39รายค่ะซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดดังกล่าวถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจในมูลค่ายาเสพติดนั้นถึง38ล้านขออภัยค่ะ 38,122 ล้านบาทค่ะถัดจากเรื่องของอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราขยับมาที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างค่ะกิ่งกาชาดอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอบต.ม่อนปิ่นและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลม่อนปิ่นค่ะก็ได้ลงพื้นที่มอบบ้านให้แก่ครัวเรือนที่ยากจนตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลค่ะนายอำเภอฝางพร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอฝางสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอฝางสมาชิกชมรมแม่บ้านมาไทยอำเภอฝางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลม่อนปิ่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารร้อยหมู่4ค่ะหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน3203ก็มีการลงพื้นที่บ้านอยู่อาศัยพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่นจำนวน3หลังพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยยากไร้อีกจำนวน3รายค่ะเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะโดยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอฝางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลม่อนปิ่นคณะสงฆ์ตำบลม่อนปิ่นกิ่งกาชาดอำเภอฝางกองทุนพระพุทธสิขีฝางค่ะ
เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน3203ได้เข้าร่วมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะโดยการร่วมกันดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในตำบลม่อนปิ่นจำนวน3หลังค่ะได้แก่1ค่ะบ้านของนายคำค่ะหมู่ที่9ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบ้านหลังที่2เป็นของนางจันตาค่ะหมู่ที่3ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและหลังที่3ค่ะเป็นของนายมูลค่ะหมู่ที่2ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้พร้อมมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่ของอำเภอม่อนตำบลม่อนปิ่นจำนวน3รายค่ะได้แก่นางอัมพรหมู่ที่9ตำบลม่อนปิ่น

0: ครัวเรือนยากจนอำเภอฝางได้นั่นเองค่ะนอกจากเงินทุนที่สามารถโอนไปได้แล้ววัสดุอุปกรณ์ก็สามารถบริจาคได้เช่นกันค่ะถัดจากพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราลงไปที่จังหวัดน่านกันบ้างค่ะจังหวัดน่านก็ได้มีการดีเดย์คิกออฟสร้างฝายทุกอำเภอฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านค่ะ1 ล้านไร่ค่ะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระชนพรรษา4 รอบค่ะในเมื่อวานนี้ค่ะวันที่3 มิถุนายน 2569ค่ะนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้ร่วมลงพื้นที่นับแปลงต้นไม้แบบบ้านผาเวียงหมู่ที่5ตำบลสารอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านค่ะโดยนำประชาชนจิตอาสาร่วมการสร้างฝายชะลอน้ำกิดแก่นดินซีเมนต์ค่ะในพื้นที่ของคทช.ค่ะกลุ่มที่1ป่าสงวนลุ่มน้ำ3-4-5ก่อนมีมติครม.วันที่30 มิถุนายน 2541ค่ะการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้ทั่วจังหวัดภายใต้โครงการปลูกป่า3 อย่างประโยชน์4 อย่าง1 ล้านไร่ค่ะเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านอย่างยั่งยืนเนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์ค่ะพระบรมราชินีถ้าเอ่ยพระนามผิดขออภัยด้วยนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4 รอบ 48 พรรษาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้ร่วมปลูกต้นยางนาค่ะไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เพื่อช่วยให้ร่มเงาและสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินร่วมกับชาวบ้านตำบลสารค่ะอำเภอเวียงสาสร้างฝายชะลอน้ำตั้งแต่ขั้นตอนการขนดินผสมปูนและช่วยกันอัดดินสารฝายให้แน่นค่ะก่อนจะทำการเทปูนซีเมนต์ทับหน้าโดยฝายแกนดินซีเมนต์จะมีอายุการใช้งานอย่างน้อย5 ปีค่ะและจะมีการและในชุมชนค่ะจะมีการร่วมกันดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในวันนี้ก็นับเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก่อให้เกิดความชุ่มชื้นและประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อชุมชนนั่นเองค่ะเรามาปิดท้ายข่าวสุดท้ายในพื้นที่ของจังหวัดแพร่กันบ้างค่ะกระทรวงวัฒนธรรมก็จับมือกับกรมศิลปากรค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบยืนยันขุดลอกน้ำคือเดินหน้าต่อได้ย้ำบูรณาการพัฒนาคูเมืองโบราณควบคู่ไปกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมค่ะนายปรเมศโพธารกุลค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายมานะสิมาประธานคณะทำงานคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะรองอธิบดีกรมศิลปากรและคณะจากสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่ก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการขุดลอกบริเวณน้ำคือค่ะหรือว่าคูเมืองแพร่โบราณที่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ค่ะซึ่งดำเนินการโดยเทศบาลเมืองแพร่โดยมีนายสมชัยเลิศประเสริฐพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ค่ะและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่เขต1ค่ะนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ร่วมการต้อนรับและชี้แจงข้อมูลในการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานอย่างรอบด้านค่ะหลังจากนี้ขออภัยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะเทศบาลเมืองแพร่ได้ดำเนินการขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหาดินทรายตื้นเขินและปรับปรุงบริเวณทัศน์บริเวณคูเมืองค่ะแต่กรมศิลปากรได้มีคำสั่งระงับการดำเนินการชั่วคราวค่ะเนื่องจากกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อโบราณสถานและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของกำแพงเมืองเก่าค่ะด้านของมานายมานะสิมาค่ะก็ได้กล่าวว่าการดำเนินงานขุดลอกในปัจจุบันสามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากเทศบาลเมืองแพร่ได้รับการอนุญาตตามหนังสือจากกรมศิลปากรแล้วจึงได้ดำเนินการถือเป็นการเห็นชอบด้วยกฎหมายอย่างไรก็ตามการดำเนินงานในระยะต่อไปค ควรเป็นความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากรและเทศบาลเมืองแพร่โดยเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานก็ได้ร่วมกันกำกับดูแลการขุดลอกคูคลองอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์คุณค่าของโบราณสถานนั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะสำหรับประเด็นในการแจ้งความดำเนินคดีการสำรวจและการตรวจวัดความลึกของคูเมืองก่อนขออนุญาตอย่างเป็นทางการนั้นยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนสืบสวนของพนักงานสอบสวนและจะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมโดยจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและเจตนาของการดำเนินการค่ะขณะที่ทุกฝ่ายก็ยังเห็นพ้องร่วมกันในการพัฒนาปรับปรุงคูเมืองแพร่ควรดำเนินการควบคู่ไปกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับภูมิทัศน์ของเมืองเก่าให้สวยงามสะอาดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดค่ะที่ภาคเหนือนะคะได้นำมาฝากในช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะเตี่ยวเรื่องภัยค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปพักกันสักครู่ค่ะเพื่อรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากข่าวสารนี้และข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งแล้วเราจะกลับมาพบกันในชั่วโมงที่2ของทางรายการเท่าทันป้องกันภัยในช่วงจับข่าวมาคุยค่ะวันนี้ในช่วงจับข่าวมาคุยก็มีเรื่องของแถลงผลปฏิบัติการช่วยเหลือนักศึกษาสาวเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ค่ะหลังถูกบงการข้ามประเทศจัดฉากเรียกค่าไถ่ทิปจากครอบครัวกว่า12.5 ล้านบาทนั่นเองค่ะโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ตำรวจสอบสวนกลางค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังหลังจากที่เราไปรับชมข่าวต้นชั่วโมงกันเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในชั่วโมงที่2ของรายการกันค่ะ
1: เข้าใจมีสติคือเกราะป้องกันสาธารณภัยที่ดีที่สุดเมื่อสถานการณ์รอบตัวเปลี่ยนแปลงความกลัวบ่ใจตังออกแต่ความเข้าใจคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดบ่ว่าจะเป็นสาธารณภัยที่คาดเดาได้ยากภัยจากการสู้รบหรือวิกฤตความมั่นคงขั้นแรกคือการประเมินระดับความรุนแรงอย่างมีสติยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อที่เฮาจะรับตัวรับมือได้ทันท่วงทีตรวจสอบข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้บ่ดีตื่นตระหนกกับข่าวลือศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องจะลบภัยหรือส่งต่อความช่วยเหลือหากเฮาเตรียมพร้อมเฮาจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้เสมอและเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นเฮาจะร่วมมือกันฟื้นฟูบ่ใจแค่กลับไปเหมือนเดิมแต่ต้องดีกว่าเดิมโดยบทเหียนที่เฮาเหียนฮู้ร่วมกันผู้ไผเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีลูกใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีลูกใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริง
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการทบทวนเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีการตัดสิทธิ์พ่อแม่หากลูกนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีแต่มีการปรับครั้งหน้าหรือไม่ว่ากำลังให้กระทรวงการคลังพิจารณาอยู่แต่ย้ำว่ารัฐต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงขณะที่กระทรวงการคลังได้ให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปสำรวจซึ่งหัวใจสำคัญคือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานจึงอยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนก่อนกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาติดต่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อลดความแออัด
8: นางน้ำฝนทศพลดำเกิงคลังจังหวัดนครพนมเปิดเผยว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ถึง21มิถุนายนนี้ผ่านช่องทางต่างๆทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังและทางรัฐเว็บไซต์โครงการเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะเดียวกันผู้ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสิทธิ์ของตนเองโดยกระทรวงมหาดไทยจะร่วมสำรวจผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างครอบคลุมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านสถานที่บุคลากรและระบบบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลดความแออัดและระยะเวลาการรอคอยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ สำหรับการตรวจสอบผลคุณสมบัติกระทรวงการคลังกำหนดประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบพร้อมยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานยังคงสนที่กำลังเร่งค้นหานักท่องเที่ยวหลงป่าเขาเจ็ดยอดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง
9: นายธนสารจันทรโชติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังว่าวันที่4ของการช่วยเหลือยังไม่พบเจอผู้สูญหายเนื่องจากสภาพอากาศปิดและมีฝนตกตลอดจึงวางแผนการตั้งศูนย์อำนวยการค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่บริเวณน้ำตกหนานสตอหมู่15อำเภอปะเหลียนซึ่งปฏิบัติการค้นหาได้ส่งชุดลาดตระเวน5ชุดแบ่งเป็นชุดละ10คนสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับประชาชนในพื้นที่และไกด์ท้องถิ่นกระจายกำลังค้นหาตามเส้นทางธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยงในแนวเทือกเขาบรรทัดตามเส้นทางเดินป่า4จังหวัดของเทือกเขาบรรทัดโดยเตรียมประสานตำรวจนำสุนัขเคนายและโดรนจับความร้อนมาขึ้นบินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาอย่างเต็มกำลังพร้อมประเมินสถานการณ์และปรับแผนการค้นหาให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและสภาพพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบตัวนักท่องเที่ยวที่สูญหายติยาพันยางเทียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ภัยผู้เสียหายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกซ้ำซ้อนทั้งเพจที่พักปลอมทนายปลอมตำรวจปลอมและอ้างเป็นปปง.รวมความเสียหาย 1.5 ล้านบาทค่ะ
1: เอาอีกแล้วโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกโอนเงินกันอีกข่าวก็ออกทุกวันแต่ก็ยังตกเป็นเหยื่อแต่ยังว่าทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารมันเยอะแยะเต็มไปหมดจนไม่รู้เรื่องไหนจริงไหนปลอมแบบนี้จะต้องทำไง
0: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพียงแค่เรามีสติก่อนเชื่อข่าวอะไรต้องตรวจสอบก่อนข่าวไหนไม่ชัวร์โทรเช็คได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมโทร1111หรือเว็บไซต์ www.antifakenews.go.th ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยรับแจ้งเบาะแสข่าวปลอมเบอร์โทรศัพท์และ SMS หลอกลวง URL ผิดกฎหมายต่างๆแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงคำคมทิ้งท้ายวันนี้อย่าหลงรักข่าวปลอมเพราะเขาไม่เคยรักเราจริงขอบคุณค่ะ
1: รู้เท่ากับระวังรู้ทันกลโกงก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ใครมาส่งข้อความอย่างมานี่นี่มันลายไอ้วันส่งมาเจิ้นกันสมัครงานรายได้ต่อวันเริ่มต้นที่360 บาท
3: ฮัลโหลน้องอุ๋ยว่าใดสนใจงานที่ไอส่งไปเฮือก่อน่าสนอยู่หนารายได้ก็ดีทำที่บ้านก็ได้ตอนนี้ไอก็ส่งไปเฮือในกลุ่มไลน์ที่มูว่างานพดละ
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้วันบริษัทอย่างที่ไหนนี่น้องอ่านดูแล้วสี่บ่หันมีข้อมูลอย่างสักอย่างเจือได้แต่ก็เจ้า
3: ว่าแล้วต้องถามแน่บ่ต้องเป็นห่วงปีอ่านพอละมีตากรมพนาผีมือแรงงานมั่นใจได้ชัวร์ถ้าสนใจก็โอนการสมัครไปให้เปิดเลยเด้ออ
2: ันเดี๋ยวน้องขอไปร้องพอดีๆกำก่อนเนอตึงว่าแล้วโดนเพจปลอมจุ้งให้ละไอ้วันสังเกตง่ายๆเพจแต่จื่อเพจต้องสะกดถูกและมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าตั้งหลังจื่อจำนวนผู้ติดตามนักหน้าตีสำคัญเปิ้นบ่มีนโยบายหับงานไปทำตีบ้านนะเกือบไปแล้ว
4: เตือนเลยนะคะว่าอย่าลงเชื่ออะไรง่ายๆและขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆหากสงสัยติดต่อหน่วยงานนั้นโดยตรงมั่นใจปลอดภัยกว่าค่ะเอ๊ะสักนิดคิดก่อนแชร์ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สภาพดินฟ้าอากาศจะร้อนจะฝนจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกรวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นเรื่องรอบตัวของท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย4ภูมิภาคขอพาท่านผู้ฟังเกาะติดสถานการณ์กับรายการเท่าทันป้องกันภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว
6: ทันป้องกันภัยช่วงจับข่าวมาคุย
7: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะพบกันในรายการเท่าทันป้องกันภัยประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเชื่อมโยงสัญญาณ4ภูมิภาคค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เราก็พบกันในชั่วโมงที่2ของรายการเท่าทันป้องกันภัยค่ะในช่วงที่2ค่ะจ้ะช่วงที่1ค่ะของชั่วโมงที่2ในช่วงของจับข่าวมาคุยค่ะวันนี้ก็มีเรื่องของตำรวจ CIB ค่ะหรือว่าตำรวจสอบสวนกลางค่ะมีการแถลงผลการช่วยเหลือนักศึกษาสาวเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์หลังถูกบงการข้ามประเทศจัดฉากเรียกค่าไถ่ทิปจากครอบครัวกว่า 12.5 ล้านบาทค่ะโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ตำรวจสอบสวนกลางค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมและรับฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
8: เป็นเรื่องหนึ่งที่เราควรจะต้องมีการสื่อสารออกไปให้ทางนอกจากประชาชนชาวไทยทราบแล้วก็คงต้องเป็นทางคนต่างชาติต่างๆนะครับรวมทั้งชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมาท่องเที่ยวหรือมาดำเนินการต่างครับให้ทราบว่าประเทศไทยเราจริงๆปลอดภัยแต่ว่าก็จะมีประเด็นต่างๆที่สังคมจะต้องเข้าใจในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแก๊ง call center และการค้ามนุษย์ วันนี้เราได้รับเกียรติจากทางท่านผู้ว่าทท.ได้มอบหมายให้ท่านผอ.สิริเกียรติอนงค์นะครับท่านผอ.ได้เข้ามาร่วมแถลงข่าวด้วยซึ่งทางท่านผอ.ทางทท.ก็จะได้ไปดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวจีนทราบด้วยถึงความปลอดภัยในประเทศไทยปัญหาต่างๆที่เข้ามาทางสำนักงานชาติเองจะได้มีการดำเนินการอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดนะครับวันนี้ก็มีทางท่านผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางท่านรองผู้จัดการท่านรองผู้การปคม.และทางน้องๆเจ้าหน้าที่ทางปคม.ที่ดำเนินการสำหรับคดีนี้เนี่ยทางตำรวจสอบสวนกลางโดยทางด้านปคม.ได้เข้าไปช่วยเหลือน้องผู้หญิงที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยได้ส่งวิดีโอของตัวเองไปให้พ่อแม่ที่ประเทศจีนว่าตัวเองถูกเรียกค่าไถ่อยู่ในประเทศไทยมีภาพของการมัดมือมีภาพของเลือดโดยใช้ลิปสติกแล้วก็ส่งกลับไปให้พ่อโดยบอกว่าคนร้ายต้องการเรียกเงินค่าถ่ายทั้งหมดคนร้ายได้ติดต่อไปด้วยนะครับแล้วขอเงินเรียกค่าถ่ายทั้งหมด3ล้านเหรียญฮ่องกงเพื่อให้เป็นการถ่ายตัวทางกองสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทางปคม.ได้มีการตรวจสอบโดยได้รับข้อมูลจากตำรวจฮ่องกงนะครับได้ประสานมาเมื่อวันที่1มิถุนายนประมาณช่วงสายๆนะครับว่าได้มีเหตุเรื่องของการลักพาตัวเรียกค่าถ่ายเกิดขึ้นมาที่ประเทศไทยโดยทางตำรวจฮ่องกงได้ประสานมาทางศูนย์สปอสของท่านรองธนาชูวงศ์ซึ่งรองธนาชูวงศ์ก็ได้มีการสั่งงานที่สอบสวนกลางแล้วต่อมาเราก็พบว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้ามนุษย์ผมในฐานะผอ.ศูนย์สตคม.จึงได้มาดำเนินการร่วมกับทางศูนย์สปสตร.ครับซึ่งจากการตรวจสอบต้องขอชื่นชมนะครับทางสอบสวนกลางโดยทางปคม.ทางท่านผู้จัดการท่านรองผู้จัดการท่านผู้ว่าการปคม.และทางน้องๆทางเจ้าหน้าที่ปคม.เมื่อได้รับเรื่องแล้วเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบทันทีครับใช้เวลาทั้งหมดประมาณไม่เกินประมาณ5ชั่วโมงเสร็จๆแล้วก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือน้องออกมาจากโรงแรมแห่งหนึ่งในที่กรุงเทพได้โดยพบว่าน้องผู้หญิงชาวจีนคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่เรียนอยู่ที่ฮ่องกงเป็นชาวจีนที่เรียนอยู่ในฮ่องกงแล้วได้ถูกทางแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการกระทำผิดเกี่ยวเรื่องของบัญชีม้าแล้วได้มีการบอกพ่อแม่ให้โอนเงินมาในครั้งแรก 1.4 ล้านเหรียญฮ่องกงเพื่อเป็นเงินค่าเล่าเรียนการที่จะไปเรียนที่ประเทศอังกฤษซึ่งทางคุณพ่อเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบพบความผิดปกติในการโอนเงินออกจึงได้ไปแจ้งความที่ตำรวจฮ่องกงแล้วก็ไม่สามารถติดตามน้องผู้หญิงซึ่งเป็นลูกสาวได้ก็ได้ทางฮ่องกงก็มีตรวจสอบวัตถุประสานมาแล้วเราพบว่าน้องท้องได้เดินทางมาถึงประเทศไทยวันที่1มิถุนายนเวลา 02:00 น.เสร็จแล้วก็เดินทางด้วยตนเองไม่มีใครบังคับนะครับเดินทางมาด้วยตนเองมาที่ประเทศไทยแล้วก็เดินทางไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็ย้ายไปโรงแรมหนึ่งที่เกิดเหตุแล้วก็มีการไปซื้อเครื่องมือในการมัดตัวเองใช้ลิปสติกเป็นต้นทำตามที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์บอกซึ่งในระหว่างที่เขาดำเนินการแล้วส่งไปดูเสร็จแล้วเนี่ยทางปคม.ก็ได้เข้าไปที่โรงแรมแห่งนั้นแล้วก็ได้มีการช่วยเหลือเด็กออกมาคุณพ่อเองก็ได้มีการรับเมื่อวานนี้ก็ผมเองก็มาสอบปากคำก็คุณพ่อเองก็ชื่อขอขอบคุณทางสำนักงานชาติทางองค์การตำรวจสอบกลางที่ได้ช่วยเหลือลูกสาวซึ่งมีความเป็นห่วงอย่างมากนะครับที่กลัวว่าจะถูกทำร้ายแล้วก็หายตัวไปซึ่งเราพบว่าเรื่องประเด็นนี้เนี่ยทางเด็กเนี่ยทำด้วยตัวเองทั้งหมดไม่มีใครอยู่ด้วยเลยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้แค่ทำให้เกิดความกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีมีกระทบกับพ่อแม่เด็กถึงยอมทำตามทุกอย่างที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์บอกซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นแรกที่เราเห็นเราได้มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นกับเด็กชาวไทยด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องอุทาหรณ์อย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนและน้องๆที่เป็นเยาวชนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยมีการหลอกว่าไปทำความผิดต่างๆให้ปรึกษาพ่อแม่หรือเจ้าหน้าที่หรือคุณครูอาจารย์ที่ใกล้ชิดเพื่อหาคำแนะนำและคำปรึกษานะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมอยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า บุคคลที่ใช้รถรับจ้างต่างๆเข้ามารับคนต่างชาติเหล่านี้แล้วไม่มีใบอนุญาตต่างๆเนี่ยเราจะดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุดทุกรายรวมทั้งโรงแรมซึ่งเราพบว่าโรงแรมที่ให้น้องเข้าไปพักคนร้ายได้ส่งเฟคพาสปอร์ตเป็นพาสปอร์ตปลอมมาซึ่งไม่ได้ตรงกับหน้าตาเลยแต่ทางโรงแรมก็ให้พักอันนี้ก็เป็นความผิดในหลายๆด้านนะครับในหลายเรื่องของกฎหมายไทยเราก็คงจะต้องมีการดำเนินการต่อไปนะครับแต่เรียนว่าขอให้ทางโรงแรมที่พักอาศัยต่างๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการลงทะเบียนมาตรา38ในการตรวจสอบคนที่เข้าพักตามกฎหมายไทยรถรับจ้างต่างๆที่ไปรับที่การท่าต้องเป็นรับที่รับอนุญาตจากการท่าเท่านั้นและจะต้องเป็นรถที่รับอนุญาตนะครับและส่วนในเรื่องของการดำเนินคดีต่างๆเนี่ยทางตำรวจฮ่องกงก็จะได้มีการดำเนินการเนื่องจากว่าเรื่องทั้งหมดการหลอกลวงทั้งหมดเกิดขึ้นที่ประเทศฮ่องกงข้อมูลทั้งหมดอยู่ในประเทศฮ่องกงเป็นภาษาจีนนะครับก็จะมีการดำเนินคดีส่วนทางประเทศไทยเราก็จะสับสนเรื่องข้อมูลต่างๆที่เราตรวจสอบพบที่ประเทศไทยทั้งหมดให้กับทางประเทศฮ่องกงเพื่อไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับเดี๋ยวแล้วก็ผมอยากจะฝากอีกเรื่องนึงคืออยากให้พี่น้องชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวต่างๆที่มาเที่ยวประเทศไทยถ้าเกิดท่านพบปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรในลักษณะเช่นนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ทั้งที่ปคม.นะครับซึ่งจะเป็นหน่วยที่รับผิดชอบทางด้านนี้นะครับในหมายเลขโทรศัพท์1191นะครับตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเบอร์1155ก็ติดต่อสามารถ24ชั่วโมงซึ่งก็จะมีคนที่พูดภาษาจีนได้ตลอดเวลาที่จะสื่อสารด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการตามวาระที่เตรียมไว้เลยครับ
9: ค่ะในลำดับถัดไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับการประสานความช่วยเหลือจากตำรวจฮ่องกงขอเรียนเชิญค่ะ
10: ครับขออนุญาตนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพิ่มเติมนะครับตามที่ท่านรองทัชชัยนะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำเรียนเบื้องต้นไปแล้วนะครับกรณีนี้เนี่ยการหลอกลวงเนี่ยครั้งแรกเนี่ยสำเร็จไปแล้วนะครับเป็นเงินล้านกว่าดอลลาร์ฮ่องกงสำเร็จที่ฮ่องกงนะครับคุณพ่อเนี่ยซึ่งทำธุรกิจอยู่ที่เมืองประเทศจีนก็รีบบินกลับมาที่ฮ่องกงนะครับก็พบว่าลูกสาวเนี่ยบินมาที่ประเทศไทยขอความช่วยเหลือจากตำรวจฮ่องกงนะครับแล้วก็มีการประสานงานมาว่าน่าจะโดนแก๊งสแกมเมอร์หลอกนะครับพอเราได้รับข้อมูลจากนโยบายของท่านรองทัชชัยแล้วก็ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์แล้วได้ข้อมูลทั้งหมดจากตำรวจฮ่องกงแล้วนะครับความเป็นห่วงก็คือเมื่อดูจากรูปนะครับที่ส่งไปให้คุณพ่อเนี่ยเราพบว่าเกรงว่าน้องจะถูกอันตรายหรือได้รับอันตรายจากการดำเนินการดังกล่าวเราถึงดำเนินการเร่งด่วนนะครับใช้เวลาเกือบ5ชั่วโมงจนสามารถพบตัวน้องได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับนำตัวน้องคืนสู่พ่อได้โดยปลอดภัยนะครับถึงทราบว่าเป็นการดำเนินการภายใต้การควบคุมนะครับและการกำกับของแก๊งสแกมเมอร์ที่ฮ่องกงนะครับสำหรับรายละเอียดการเป็นแบบการครั้งนี้เนี่ยตั้งแต่รับข้อมูลมาจนถึงสามารถพบตัวน้องเนี่ยครับขออนุญาตให้ทางบก.ปคม.เป็นผู้ชี้แจงครับ
9: ค่ะในลำดับถัดไปนะคะก่อนที่จะกล่าวถึงรายละเอียดของเคสในครั้งนี้ค่ะขออนุญาตทุกท่านรับชมคลิปวิดีโอการปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะ
11: What's that now?

0: ค่ะลำดับถัดไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกพัฒนาฉายาวัฒน์รองผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติการในการช่วยเหลือนักศึกษาหญิงสาวชาวจีนในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะ
1: ครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับมีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนปราบปรามป้องกันปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับรวมทั้งกลุ่มที่เปราะบางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็กและสตรีนะครับกรณีนี้ถือว่าเหยื่อเนี่ยเป็นสตรีวัยรุ่นอายุเพิ่ง21ปีนะครับก็อยู่ในภารกิจหน้าที่ของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ครับเมื่อเราได้รับข้อมูลแล้วนะครับเราก็ได้ดำเนินการติดตามตัวผู้เสียหายนะครับเพื่อทางนี้เรามุ่งเน้นถึงในเรื่องของความปลอดภัยของเหยื่อนะครับจนเราใช้เวลาไม่นานนะครับจนสามารถติดตามตัวผู้เสียหายได้นะครับส่วนรายละเอียดในการดําเนินการของเราเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะให้ท่านพันตำรวจตรีธีรพันธ์หอมจันทร์นะครับสารวัตรกองกับการ1กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นผู้รายงานชี้แจงรายละเอียดให้ท่านทราบนะครับ
2: สวัสดีครับผมในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนนะครับรายละเอียดในเคสนี้นะครับเราได้รับแจ้งเมื่อวานนะครับวันที่1มิถุนาเวลาประมาณบ่าย3นะครับก็หลักการที่เราได้ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเราได้พบว่าตัวของผู้เสียหายนะครับเดินทางเข้ามาประเทศไทยนะครับใช้สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์นะครับมาคนเดียวนะครับเดินทางเข้ามาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิครับได้แจ้งที่พักกับทางตม.นะครับว่าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านลาดกระบังนะครับลาดกระบังกรุงเทพนะครับผมเลยได้สั่งการแล้วก็ควบคุมชุดปฏิบัตินะครับให้ลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวครับเราได้ปรากฏข้อได้จริงว่าตัวของผู้เสียหายนะครับได้เข้าพักโรงแรมดังกล่าวเนี่ยมาคนเดียวนะครับไม่ได้มีใครควบคุมตัวหรือว่ามีใครพามานะครับเข้าเช็คอินโรงแรมเนี่ยเวลาประมาณตีสามครับปรากฏว่าเข้ามาตีสี่ออกไปข้างนอกนะครับมีรถมารับกลับมาอีกที6 โมงครับก็เป็นรถคันเดิมกลับมาส่งครับหลังตรงนี้เดี๋ยวผมจะกล่าวภายหลังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเวลาประมาณ11 โมงครึ่งครับน้องคนนี้คนของออกหมดเลยผมเรียนแจ้งนะครับว่าตอนที่มาเนี่ยผู้หญิงคนนี้มาคนเดียวนะครับมีแบ็คแพ็คใบเดียวไม่มีกระเป๋าเดินทางไม่มีอะไรเลยกระเป๋าเป้ใบเดียวมาเลยเสร็จปุ๊บ11 โมงเดินทางออกไปข้างนอกโรงแรมแจ้งว่าเนี่ยครับตามกฎตามภาพฉายนะครับโรงแรมเนี่ยได้แจ้งว่าตัวของผู้เสียหายเนี่ยมาเช็คเอาท์ออกไปแล้วไม่รู้ไปที่ไหนนะครับผมจึงได้ติดต่อแล้วก็สืบสวนพูดคุยกันกับคนที่มารับน้องนะครับในเวลาตี 4 ถึง 6 โมงก็เลยได้ทราบว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยได้เรียกรถขนส่งเอกชนบริษัทหนึ่งนะครับขออนุญาตไม่กล่าวถึงนามนะครับให้มารับโดยว่าจ้างว่าเนี่ยให้ไปส่งที่ MBK หน่อยห้าง MBK นะครับพอเราก็ถามว่าไปทำอะไรมันยังไม่เปิดนะน้องผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าจะให้ไปซื้อของโดยน้องผู้หญิงคนนี้ก็มีลิสต์รายการของที่ต้องการให้ซื้อนะครับมีใบให้ดูถามว่า2คนนี้สื่อสารกันยังไงคือน้องผู้หญิงคนนี้สื่อสารภาษาอังกฤษได้นะครับแล้วก็สื่อสารภาษาจีนได้แต่คนขับรถคุยภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ใช้ Google Translate ครับใช้แอปแปลภาษาสื่อสารกันว่าฉันต้องการสิ่งของตรงนี้คุณพาจะไปซื้อของหน่อยได้ไหมปรากฏว่าพอดูลิสต์ของที่ให้ไปซื้อนะครับน่าตกใจครับมีมีดมีสายรัดมีเชือกมีกระดาษทิชชู่มีสำลีมีสีครับโดยน้องเนี่ยระบุเลยว่าอยากได้สีที่ลักษณะเป็นสีแดงๆคล้ายๆเลือดครับเราก็เลยพอสันนิษฐานได้ว่าเอ๊ะแปลกๆนะทำไมถึงต้องไปซื้อของพวกนี้มาถ้าน้องโดนทำร้ายจริงถ้าน้องโดนข่มขู่จริงมันต้องไม่ใช่คนซื้อของสิโดยที่ได้สอบถามนะครับกับน้องที่ขับรถไปส่งนะครับแจ้งว่าตัวน้องผู้เสียหายเนี่ยมีกับกิริยาที่อยู่ในการลุกลี้ลุกลนตลอดเวลานะครับคือไม่ได้สนใจคนขับรถเลยแล้วก็ที่หูเนี่ยใส่หูฟังเหมือนวิดีโอคอลใครสักคนหนึ่งตลอดเวลาพูดได้ว่าตลอดเวลาของที่เขาเดินทางเข้ามาในไทยนะครับน้องผู้เสียหายเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะครับถูกควบคุมโดยใครบางคนอยู่ตลอดเวลานะครับโดยมีคำสั่งน่าจะมีคำสั่งว่าห้ามวางสายให้ดำรงการสื่อสารไว้นะครับ ภายหลังนะครับหลังจากที่ช่วงเวลาดังกล่าวนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่าพอน้องผู้หญิงกลับเข้ามาเวลาประมาณ 6:00 นนะครับทางที่จีนครับคุณพ่อของเขาเนี่ยที่เป็นพ่อผู้เสียหายนะครับก็ได้คลิปจากแอปจาก WeChat นะครับจากชายไม่ทราบชื่อสักคนนึงส่งมาว่าเนี่ยลูกสาวถูกทําร้ายก็คือคลิปนี้นะครับคือคลิปนี้มันก็สอดคล้องกันว่าเฮ้ยน้องผู้หญิงเนี่ยออกไปคนเดียวกลับมาคนเดียวนะครับไม่มีใครเข้ามาด้วยแล้วคลิปนี้ไปโผล่ได้ไงอันนี้ผมจริงๆแล้วภาพเนี้ยเกิดในโรงแรมแห่งเป็นภาพที่ถ่ายในโรงแรมแห่งนั้นนะครับเราได้ตรวจสอบแล้วเพราะว่ามันคือห้องเดียวกันมุมเดียวกันนะครับก็เลยเชื่อได้ว่าเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยคลิปเนี้ยน้องถ่ายเองแน่นอนนะครับต่อมานะครับเราได้สืบสวนต่อนะครับจนทราบว่าผู้เสียหายเนี่ยได้เดินทางต่อไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในตำบลราชาเทวะอำเภอสุพรรณบุรีนะครับชุดสืบสวนนะครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับแล้วก็คือไปขอความช่วยเหลือจากทางโรงแรมนะครับโรงแรมก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับไปสอบถามว่าเนี่ยมีผู้หญิงตำหนิรูปพรรณอย่างนี้ชื่อนี้และพาสปอร์ตนี้มาเข้าพักหรือเปล่าตอนแรกนะครับโรงแรมบอกไม่มีแต่ว่าชุดนะครับชุดปฏิบัติครับก็เกิดความเอกใจว่าเอ๊ะมันแปลกนะถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนนี้ถูกคอนโทรลโดยใครบางคนอยู่นะครับคนร้ายเนี่ยคงสั่งว่าห้ามใช้พาสปอร์ตตัวเองนะในการลงทะเบียนเข้าพักนะครับก็เลยสอบถามไปว่าเอาใหม่เวลามันเที่ยงเนี่ยพอคนพ่อน้องเนี่ยออกมา11โมงถูกไหมครับประมาณเที่ยงถึงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยมันมีผู้หญิงจีนลักษณะประมาณเนี้ยเข้าพักไหมโรงแรมบอกเอ๊ะขอเช็คดูก่อนมีก็เลยเจอนะครับเลยเราไปเคาะประตูเรียกจนน้องออกมาตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นความยากเหมือนกันครับเพราะว่าตัวของผู้เสียหายนะครับไม่เชื่อว่าเราเนี่ยเป็นตำรวจมาให้ความช่วยเหลือโดยตัวเนี่ยอ้างเพียงแค่ว่าต้องบอกว่าคนร้ายเนี่ยมีจิตวิทยาที่เก่งนะครับสามารถใช้คําว่าปลูกฝังความเชื่อและควบคุมสภาพจิตใจของตัวผู้เสียหายเนี่ยได้แบบเบ็ดเสร็จเลยคือผู้เสียหายไม่เชื่อว่าเอ๊ะตำรวจมาช่วยอ้างว่าฉันกําลังปฏิบัติภารกิจลับของประเทศจีนอยู่ถามอะไรไปเนี่ยบอกว่าฉันไม่สามารถตอบคุณได้ฉันบอกคุณไม่ได้นี่เป็นความลับเป็นความลับของรัฐบาลจีนพูดอย่างนี้ตลอดจนเรานะครับต้องใช้ความพยายามอย่างมากคุยปรับความเข้าใจว่าเนี่ยไม่ใช่นะคุณน่ะกําลังถูกหลอกลวงอยู่เนี่ยคลิปเนี้ยที่คุณถ่ายเนี่ยคุณถ่ายเองใช่มั้ยบอกใช่ถ่ายเองคุณรู้มั้ยว่าคลิปเนี้ยถูกส่งไปเรียกค่าถ่ายของพ่อคุณนะครับจนเราก็ได้ประสานนะครับว่าเอางี้ละกันถ้ายังไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวจะให้โทรคุยกับพ่อเลยก็เลยติดต่อกับทางเอเจนต์ของฝั่งฮ่องกงนะครับว่าเดี๋ยวให้วิดีโอคอลคุยกับพ่อหน่อยก็ได้คุยกับคุณพ่อจนปรับเอาเข้าใจกันจนเข้าใจว่าเออโอเคฉันยอมจนตัวยอมรับแล้วว่าฉันถูกหลอกนะครับภายหลังนะครับเราได้เชิญตัวโดยความสมัครใจนะครับตัวน้องผู้เสียหายเข้ามาที่ปกบคมนะครับก็ได้ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยน้องบอกว่าเนี่ยทําอะไรทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยฉันต้องวิดีโอคอลคุยเขาตลอดเลยคือไม่สามารถที่จะวางสายหรือหายขาดการเชื่อมต่อได้เลยถามว่าเอ้าทําไมอ่ะก็หายไปเลยก็หนีไปเลยสิทําไมต้องไปเชื่อฟังเขาก็คือน้องเนี่ยเชื่อโดยสนิทใจว่าถ้าไม่ทําตามเนี่ยตัวเค้าจะมีถูกดําเนินคดีนะครับหรืออาจจะส่งผลต่อตัวคุณพ่อคุณแม่เค้าด้วยนะครับก็ภายหลังนะครับก็ได้ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเค้านะครับโทรศัพท์มือถือเราพบว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่เค้าลงเครื่องมาที่ไทยเนี่ยคนร้ายเนี่ยแชทสั่งการตลอดเลยลงเครื่องแล้วถ่ายรูปให้ดูด้วยออกประตูไหนขึ้นรถคันไหนกินอะไรทําอะไรคือน้องคนนี้ต้องถ่ายภาพรายงานทุกอย่างไม่ว่าจะเข้าห้องน้ํากินข้าวเดินทางไปไหนต้องถ่ายนอนโรงแรมไหนทําอะไรต้องแจ้งทุกอย่างเพื่อให้คนร้ายรู้ให้คนร้ายรู้ครับนะครับในส่วนของการปฏิบัตินะครับเราก็เป็นที่น่าสนใจนะครับก็คือในเคสนี้เนี่ยมันเป็นการเรียกว่าหลอกลักพาตัวที่ไม่มีการลักพาตัวจริงคือมันไม่ได้มีคนมาอุ้มมาเอาตัวไปแต่เป็นการจัดฉากเพื่อเรียกผลประโยชน์เรียกค่าเสียหายจากคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับหรือเราจะเรียกอาชญากรรมประเภทนี้ว่า virtual kidnapping ก็น่าจะเป็นได้นะครับครับในส่วนการปฏิบัติมีเท่านี้ครับ
0: ค่ะในลำดับถัดไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณสิริเกียรติอนงค์ไตรรัตนทรงพลค่ะผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กล่าวประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยขอเรียนเชิญค่ะ
3: ข ขอบคุณมากนะคะสำหรับปฏิบัติการของทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจนะคะในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าในช่วงหลังๆเนี่ยค่ะเราก็จะทราบกันว่ามีข่าวออกมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาท่องเที่ยวเนี่ยประเทศไทยยังปลอดภัยเสมอนะคะแม้กระทั่งถูกหลอกมานะคะด้วยแก๊งของสแกมเมอร์เนี่ยทางตำรวจเองก็ยังสามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วนะคะถ้าได้รับแจ้งเหตุนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวจริงๆไม่ว่าจะจองผ่านบริษัทนำเที่ยวหรือว่าจองผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะคะก็เชื่อว่ายังได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยไม่ได้หลอกเพื่อให้มาเที่ยวนะคะแต่หลอกโดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นมาทำงานมาเรียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องขอประชาสัมพันธ์ให้ทางนักข่าวนะคะสื่อมวลชนทุกท่านนะคะช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะว่าการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยนั้นยังปลอดภัยแต่ว่าถ้าเดินทางมาด้วยวัตถุประสงค์อื่นนะคะก็ขอให้มีการตรวจสอบให้แน่นอนก่อนการเดินทางนะคะก็คิดว่าสำหรับประเทศไทยนั้นยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอนะคะด้วยปฏิบัติการของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งนักท่องเที่ยวทุกท่านก็เชื่อมั่นได้นะคะมีทั้งเบอร์ที่สามารถติดต่อนะคะในกรณีฉุกเฉินนะคะที่ทางท่านรองผบ.ตร.ได้แจ้งไว้นะคะไม่ว่าจะเป็น1191หรือว่า1155นะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ในกรณีที่มีการสงสัยว่าจะถูกหลอกลวงด้วยเหตุการณ์ต่างๆค่ะก็ขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติในโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะในลำดับถัดไปนะคะจะขออนุญาตให้พี่ๆสื่อมวลชนนะคะได้มีการซักถามรายละเอียดของการปฏิบัติการในครั้งนี้เพิ่มเติมค่ะโดยขออนุญาตให้พี่ๆทุกท่านพี่ๆแต่ละท่านนะคะยกมือเพื่อถามคำถามนะคะขอบคุณค่ะ
4: ผู้เสียหายเขาเล่าว่ายังไงครับที่ว่ามิจฉาชีพถึงหลอกให้มาประเทศไทยเพื่ออะไร
2: ขออนุญาตครับเดี๋ยวท่านนั้นต้องขอเล่าแบ็คกราวด์เดิมของผู้เสียหายก่อนนะครับผู้เสียหายเนี่ยเป็นนักศึกษามหาลัยนะครับปี2อยู่มหาวิทยาลัยแห่ง1ในฮ่องกงนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยอันนี้ตัวผู้เสียหายเนี่ยถูกหลอกลวงโดยสแกมเมอร์คนจีนนะครับหลอกว่าเนี่ยคุณน่ะดำเนินคดีนะเกี่ยวกับคดีบัญชีม้าคอลเซ็นเตอร์ผู้เสียหายก็ตกใจครับอ้าวฉันต้องทำยังไงก็คล้ายๆคอลเซ็นเตอร์บ้านเรานะครับแต่ฉันต้องทำยังไงล่ะฝ่ายตัวคนร้ายตัวจริงนะครับก็แจ้งว่าเอางี้เรามีวิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณอยู่นะผมลืมแจ้งนะครับว่าตัวคนร้ายเนี่ยเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นเจ้าที่รัฐนะครับเรามีวิธีพิสูจน์บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของคุณอยู่คุณมาช่วยงานตำรวจสิคุณต้องแฝงตัวเป็นสายเราเดี๋ยวเราจะช่วยเหลือคดีของคุณเองนะครับประกอบกับที่ว่าตัวคนร้ายนะครับทราบว่าบิดามารดาของผู้เสียหายเนี่ยประกอบอาชีพทำธุรกิจนะครับก็เลยมีการข่มขู่ว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ช่วยเนี่ยมันจะโยงไปถึงพ่อแม่เธอด้วยนะอาจจะโดนคดีฟอกเงินอะไรอย่างนี้ด้วยนะคนร้ายกลัวครับด้วยความที่ว่าอายุยังน้อยประสบการณ์ทางโลกยังน้อยครับก็หลงเชื่อก็ดอกแรกก่อนนะครับคนร้ายบอกว่าเดี๋ยวให้ไปหลอกพ่อแม่ว่าต้องใช้เงินนะครับมาเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ

0: เดี๋ยวคุณพ่อซื้อมือถือให้ใหม่เพื่อที่ว่าจะได้กลัวว่าลูกอ่ะโดนแฮกโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ไหมซื้อมือถือซื้ออุปกรณ์คอมให้ใหม่หมดเลย26คุณพ่อบินกลับไปปรากฏว่าวันที่31ครับคุณพ่อก็เอะใจปรากฏว่าไปเจออีเมลของตัวเองต้องบอกว่าตอนที่เขาเปิดบัญชีให้ลูกสาวนะครับเขาอ่ะไป CC อีเมลไว้ว่าเวลาส่งอีเมลรับอีเมลเนี่ยให้ส่งมาหาเขาด้วยเขาก็ไปเห็นว่าเงิน 1.4 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเนี่ยมันถูกโอนออกไปบัญชีอื่นซึ่งมันดูแล้วไม่ใช่บัญชีธนาคารของสถาบันการศึกษาเขาก็เฮ้ยลูกฉันโดนหลอกแล้วว่ะทำไงดีเนี่ยก็เลยติดต่อหาลูกสาวนะครับติดต่อไม่ได้ทำยังไงครับบินมาฮ่องกงมาหาที่พักเลยหาไม่เจอไม่รู้ทำยังไงอันนี้คือเหตุการณ์เกิดวันที่31พฤษภาคมนะครับ1มิถุนาข้ามใหม่วันนึงละปรากฏว่าได้รับสาย WeChat ลึกลับนะครับใครไม่รู้โทรมาเนี่ยลูกสาวคุณอยู่กับผมคุณจ่ายมา3ล้านดอลลาร์ฮ่องกงไม่จ่ายลูกคุณมีอันตรายแน่ก็เลยมาแจ้งความทีนี้ก็เลยต้องถามว่าเพราะอะไรน้องผู้หญิงผู้เสียหายคนนี้ถึงหลงเชื่ออย่างสนิทใจก็คือบอกว่าเป็นความกลัวและความไม่รู้นะครับกลัวว่าตัวเองจะถูกดำเนินคดีนะครับกลัวว่าพ่อตัวเองจะมีปัญหาถามว่าทำไมถึงยอมเดินทางประเทศไทยก็เหตุการณ์ที่ผมแจ้งไปครับว่าวันที่24-25เนี่ยตัวน้องเนี่ยเขาก็บอกคนร้ายว่าเนี่ยพ่อฉันเริ่มสงสัยแล้วนะพ่อฉันเหมือนจะรู้แล้วนะตัวคนร้ายก็เฮ้ยถ้ายังให้อยู่ในประเทศอยู่เนี่ยเดี๋ยวตัวคุณพ่อเนี่ยต้องมาคอยป่วนหรือมาถามความจะแตกได้ก็เลยออกอุบายว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวฉันจะมีภารกิจลับให้เธอฉันจะให้เธอเดินทางเข้ามาประเทศไทยโดยที่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตัวน้องผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าเดินทางหรือค่าที่พักเองเลยคือคนร้ายบอกว่าส่งเลขพาสเธอมาส่งชื่อเธอมาเดี๋ยวฉันจองตั๋วให้คนร้ายจองตั๋วที่เครื่องบินให้จองที่พักให้หมดทุกอย่างเพื่อหลอกให้น้องคนนี้บินเข้ามาประเทศไทยโดยตอนแรกเนี่ยคนร้ายก็ไม่ได้บอกนะครับว่าให้บินมาทำอะไรแค่บอกว่าเป็นภารกิจลับนะครับเป็นมิชชั่นเป็นซีเคร็ตมิชชั่นนะครับพอข้ามาเสร็จปุ๊บคือคนร้ายเขาจะไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าเฮ้ยเดี๋ยวให้ไปทำอะไรเขาจะบอกเป็นฉากๆแค่ว่าบินเข้ามาก่อนเดี๋ยวบอกทำอะไรต่อบินเข้ามาเสร็จปุ๊บถึงบอกว่าเดี๋ยวไปโรงแรมนี้พอไปโรงแรมนี้เสร็จปุ๊บคนร้ายก็บอกว่าเดี๋ยวไปซื้อของตามนี้ซื้อตามที่สั่งอย่างเดียวนะโดยตลอดเวลาเนี่ยคนร้ายเนี่ยก็คือเขาจะบทบาทสมมตินะครับก็เขาเป็นเจ้าหน้าที่เขาจะพยายามย้ำเตือนตลอดว่าทำตามที่ฉันสั่งอย่างเดียวถ้าเธอไม่ทำเธอมีปัญหาแน่ถามว่าเหตุผลที่ทำไมคนร้ายถึงต้องให้ติดต่อดำรงสื่อสารตลอดเวลานะครับผมคิดว่าเพื่อไม่ให้ตัวผู้เสียหายเนี่ยได้เอะใจได้ฉุกคิดหรือได้ปรึกษากับใครเลยคนร้ายก็จะอ้างว่าเธอต้องวิดีโอคอลฉันตลอดนะเธอตัดสายเมื่อไหร่เธอหายเมื่อไหร่เธอมีปัญหาแน่พ่อเธอมีปัญหาแน่นะครับเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวเหยื่อเนี่ยด้วยความที่ว่าอาจจะขาดประสบการณ์หรือว่าอาจจะไม่รู้ไม่เท่าทันนะครับก็เลยโดนคนร้ายเนี่ยหลอกโดยสนิทใจครับนี่ครับเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเนี่ยตัวผู้เสียหายนะครับถึงเดินทางเข้ามาประเทศไทยครับ
1: นี่ก็เป็นในประเด็นของแถลงผลปฏิบัติการช่วยเหลือนักศึกษาสาวเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์หลังถูกวงการข้ามประเทศจัดฉากเรียกค่าไถ่ทิปจากครอบครัวกว่า 12.5 ล้านบาทค่ะก็เป็นเรื่องของการเตือนภัยที่เรานำมาฝากกันในช่วงของจับข่าวมาคุยค่ะสำหรับช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นกันค่ะ
2: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเตือนภัยขยายประเด็น
1: สำหรับเตือนภัยขยายประเด็นวันนี้ค่ะก็มีทั้ง2ประเด็นค่ะประเด็นแรกเป็นเรื่องของเสียสาร่วมประชุม OECD หารือนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโลกค่ะย้ำไทยเป็นสมาชิก OECD ได้ในปี2571ค่ะและภาคเหนือเป็นเรื่องของสุภมาศมอบประเดิมชัยปิดดิวคนขับแอปทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นค่ะยานอโศกจับจบที่ผู้ต้องหารับสารภาพบริษัทเยียวยา 35,000 บาทจอดถูกแอปเรียกรถทั้งระบบ12มิถุนายนนี้ค่ะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามในเรื่องของเสียสักกันก่อนเลยค่ะสีหสักก็ได้มีการเข้าร่วมประชุม OECD หารือนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโลกย้ำไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ในปี2571ค่ะนายสีหสักพวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะมนตรีและขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระบบรัฐมนตรี

0: ประจำปีคศ2026ค่ะณสำนักงานใหญ่ OECD กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายนนี้ค่ะตามคำเชิญของนายมาธิอัสคอมัสเลขาธิการ OECD ค่ะและนายแพทเทอรี่ค่ะนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ค่ะในฐานะที่ฟินแลนด์เป็นประเทศประธานการประชุม MCM ประจำปี2569ค่ะโดยนายศิหศักดิ์ก็ได้มีการกล่าวถ้อยแถลงในช่วงการประชุมเต็มคณะตามหัวข้อค่ะโดยเน้นย้ำแม้นโยบายอุตสาหกรรมยังคงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ในบริบทโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนโยบายอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับจากการมุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมรายสาขาไปสู่การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความยืดหยุ่นและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวค่ะต้องอาศัยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์โดยส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่ไปกับการส่งเสริมนวัตกรรมโครงสร้างด้านพื้นฐานดิจิทัลและเทคโนโลยีสีเขียวพร้อมทั้งเน้นความสำคัญของการบูรณาการเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเนื่องด้วยห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีพลังงานและการลงทุนมีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนกันมากขึ้นค่ะในโอกาสนี้ก็ได้เน้นย้ำถึงการเป็นสมาชิกของ OECD ของไทยให้บรรลุเป้าหมายภายในปี2571เพื่อยกระดับและเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจของไทยโดยจะช่วยให้ไทยนำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากลมาเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันต่างๆและไทยยังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองเชิงนโยบายกับ OECD ซึ่งจะมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง OECD กับประเทศกำลังพัฒนาได้อีกทั้งยังได้หารือกับนายอาทิมัสคอนมันส์ค่ะเลขาธิการ OECD ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยในการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินกันทางเทคนิคค่ะจากคณะกรรมการของ OECD 25คณะพร้อมทั้งขอบคุณ OECD ที่ให้การสนับสนุนไทยอย่างต่อเนื่องและยินดีต้อนรับเลขาธิการ OECD ในการเยือนประเทศไทยช่วงปลายปีนี้ค่ะสำหรับการเป็นสมาชิก OECD เป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญของไทยค่ะขณะนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาโดยในระยะต่อไปและหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางโดยกลไกที่สำคัญในการปฏิรูปและยกระดับมาตรฐานของประเทศไทยใน3มิติได้แก่1ค่ะยกระดับมาตรฐานด้านกฎระเบียบธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพภาครัฐให้สอดคล้องกับสากลและ2ค่ะการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเชื่อมโยงความเชื่อมั่นของนักลงทุนรวมทั้งช่วยให้ไทยเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิก OECD ได้อย่างลึกซึ้งและ3ค่ะการสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนไทยทั้งด้านของการศึกษาพัฒนาการทักษะคุ้มครองแรงงานการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การเติบโตของไทยเป็นไปได้อย่างครอบคลุมและยั่งยืนค่ะนอกจากนี้ค่ะนายศิหศักดิ์ก็ได้หารือกับนางจูลี่ลีซอนค่ะที่ปรึกษาประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสสำหรับภูมิภาคอเมริกาเอเชียและเอเชียเนียค่ะนายโฮริอิวาโอค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นค่ะนางสาวเววิลาวาเปโตรวาชาโมวารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของบัลแกเรียทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะการเชื่อมโยงของการสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนค่ะก็เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นโดยส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทางการค้าและภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะ สำหรับ OECD นะคะ OECD คืออะไรทำไมประเทศไทยจึงตั้งเป้าการเข้าเป็นสมาชิกให้ได้ภายในปี2571ค่ะ OECD ก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2504ค่ะเริ่มแรกประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด20ประเทศซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ส่งเสริมและประสานงานด้านนโยบายเสรีภาพทางเศรษฐกิจในหมู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว OECD โดยพัฒนาจาก OEEC ค่ะและองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจในยุโรปเพื่อจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2491ค่ะเพื่อบริหารเงินช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาภายใต้แผนมาร์แชลล์เพื่อบูรณาการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมของยุโรปหลังภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสนั่นเองค่ะ ปัจจุบันค่ะประเทศ OECD ค่ะก็มีทั้งหมด38ประเทศทั่วโลกนะคะโดย OECD มีบทบาทที่สำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งกับเศรษฐกิจให้กับประเทศสมาชิกประกอบไปด้วยด้านเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุนสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจการค้าการลงทุนที่แข่งขันได้อย่างเป็นธรรมในระดับโลก2ค่ะด้านการศึกษาทุนมนุษย์นวัตกรรมและส่งเสริมการศึกษาและทักษะตลอดชีวิตยกระดับคุณภาพคนให้พร้อมรับโลกอนาคตค่ะ3ด้านธรรมาภิบาลค่ะและการต่อต้านคอร์รัปชันส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้มีส่วนร่วมของประชาชนทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบข้าราชการและภาครัฐค่ะ4ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมค่ะก็มีการส่งเสริมนโยบายปกป้องสิ่งแวดล้อมและรับมือกับสถานการณ์ปัญหาโลกร้อนค่ะเช่นลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนการใช้พลังงานสะอาดและการใช้ระบบรีไซเคิลนั่นเองค่ะ ประโยชน์ของประเทศไทยนะคะถ้าเกิดเราเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ค่ะคือ 1. ค่ะการเพิ่มความน่าเชื่อถือของไทยในสายตานานาชาติสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเปิดโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจค่ะ 2. เศรษฐกิจดีขึ้นค่ะรายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นจะทำให้ GDP เติบโตได้ถึง 1.6% และสามารถเพิ่มการแข่งขันของภาคธุรกิจก้าวข้ามกับดักพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศบางรายได้ค่ะและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 3. ค่ะคุณภาพการศึกษาไทยดีขึ้นค่ะมาตรฐานการศึกษาเข้าใกล้เคียงกับระดับโลกค่ะเช่นผล PISA ดีขึ้นค่ะ 4. ค่ะรัฐบาลและระบบราชการโปร่งใสมีประสิทธิภาพมากขึ้นภาครัฐเปิดเผยข้อมูลตรวจสอบได้และส่งเสริมธรรมาภิบาลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะ 5. ค่ะสิ่งแวดล้อมจะได้รับการดูแลมากขึ้นส่งเสริมนโยบายสีเขียวลดการปล่อยคาร์บอนค่ะและใช้พลังงานสะอาดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของนโยบายที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกหนึ่งใน OECD นั่นเองค่ะ สำหรับในเรื่องต่อไปค่ะเป็นเรื่องของสุภมาศกันบ้างค่ะสุภมาศมอบประเดิมชัยปิดดีลคนขับแอปทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นย่านอโศกจบที่ผู้ต้องหารับสารภาพบริษัทเกียวยา 35,000 บาทจ่อถูกแอปเรียกรถทั้งระบบ12มิถุนายนนี้ค่ะที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบก็ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามและยุติคดีคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นวัย52ปีหลังถูกไล่ลงกลางย่านอโศกเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาค่ะการติดตามในครั้งนี้ก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะโดยผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยนางสาวสุทธิตาเป่าอินค่ะตามนโยบายที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะในการนี้นะคะนางสาวสุภมาศค่ะก็ได้กล่าวว่าตนเองได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้นเพราะกระทบทั้งสิทธิผู้บริโภคและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติจึงมีการสั่งการให้สคบ.เกาะติดทุกขั้นตอนจนกว่าผู้เสียหายจะได้รับความเป็นธรรมพร้อมย้ำว่าจะไม่ยอมให้ผู้บริโภคที่ไร้ความรับผิดชอบเอาเปรียบและทำร้ายผู้บริโภคค่ะยิ่งผู้เสียหายเป็นนักท่องเที่ยวนะคะเป็นแขกบ้านแขกเมืองค่ะแพลตฟอร์มต้นสังกัดต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารค่ะไม่ใช่แค่แบนคนขับออกจากระบบแล้วจะถือว่าจบนะคะด้านนายประเดิมชัยค่ะก็ได้รายงานผลการเจรจาตามที่รัฐมนตรีได้มอบหมายไว้ค่ะผู้ต้องหาอายุ23ปีเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมบิดาซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถค่ะและยอมรับผิดตามที่ปรากฏในสื่อค่ะโดยให้การว่าเป็นการบันดาลโทสะจึงก่อเหตุค่ะผู้ต้องหาประสงค์พบผู้เสียหายเพื่อขอโทษแต่ผู้เสียหายไม่ประสงค์ที่จะเจรจาและแจ้งความเพื่อดำเนินคดีค่ะทั้งนี้พนักงานสอบสวนแจ้ง3ข้อหาหลักคือทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายใช้รถไม่ตรงกับประเภทที่จดทะเบียนขับรถสาธารณะแบบไม่มีใบอนุญาตโดยในส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายพนักงานสอบสวนได้นัดนำตัวส่งฟ้องศาลแขวงพระนครใต้ในวันที่4มิถุนายนหรือเมื่อเช้าวันนี้เวลา9โมงเช้านั่นเองค่ะโดยนายประเดิมชัยก็ได้กล่าวว่าผู้บริหารบริษัทให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถเดินทางมาที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเพื่อขอโทษผู้เสียหายในนามผู้ให้บริการพร้อมทั้งแสดงความรับผิดชอบด้วยการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาทและค่าเยียวยาอื่นๆอีก 30,000 บาทรวม 35,000 บาทค่ะซึ่งเป็นไปตามสิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายของผู้บริโภคขณะที่ผู้เสียหายยังคงใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันตามปกติสะท้อนว่าการเข้ามารับผิดชอบของผู้ให้บริการช่วยกู้คืนความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้นั่นเองค่ะสำหรับในกรณีนี้นะคะก็เข้าข่ายการละเมิดสิทธิผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ที่กำหนดว่าผู้บริโภคคือผู้ที่เข้ารับการบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยไม่จำกัดสัญชาตินักท่องเที่ยวรายนี้จึงได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกับคนไทยค่ะโดยผู้บริโภคต้องมีสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยจากการบริการได้รับความเป็นธรรมที่ลงจองและจ่ายค่าโดยสารไว้ค่ะและได้รับการชดเชยเมื่อเกิดความเสียหายเมื่อจองรถและจ่ายเงินแล้วคนขับต้องส่งถึงปลายทางจะอ้างค่าโดยสารไม่คุ้มค่าแล้วไล่ลงกลางทางไม่ได้โดยเด็ดขาดค่ะด้านนางสาวสุภมาศค่ะก็ได้กล่าวว่าปัญหาเรื่องนี้ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรถสาธารณะเช่นนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกค่ะจึงมีการสั่งให้สคบ.เรียกบริษัทผู้ให้บริการซึ่งเป็นคู่กรณีเข้าชี้แจงระบบคัดกรองคนขับบทลงโทษและมาตรการป้องกันเหตุซ้ำเมื่อในวันที่5มิถุนายน2569ค่ะและจากนั้นค่ะในวันที่12มิถุนายน2569ก็จะมีการเรียกผู้ให้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันทุกรายจำนวน13รายพร้อมกับกรมขนส่งทางบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมวางมาตรการกำกับดูแลค่าโดยสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้ค่ะจากการประสานกรมขนส่งทางบกพบว่าผู้ให้บริการ13รายค่ะมีเพียงแค่3รายที่จดทะเบียนรถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายอีก10รายยังไม่ได้จดทะเบียนซึ่งกรมขนส่งทางบกจะดำเนินตามอำนาจหน้าที่ต่อไปค่ะโดยสคบ.กรมขนส่งทางบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์จะทำงานบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานพร้อมรายงานผลภายใน30วันค่ะ คดีนี้นะคะผู้ต้องหาก็ยอมรับผิดเองบริษัทก็เข้ามาเยียวยาแล้วดิฉันจะไม่หยุดแค่รายนี้เป้าหมายที่สำคัญคือระบบเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันปลอดภัยสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือนักท่องเที่ยวขอฝากถึงผู้บริโภคทุกท่านหากถูกปฏิเสธกลางทางถูกเรียกเก็บเงินเกินจริงหรือถูกคุกคามให้บันทึกข้อมูลคนขับทะเบียนรถและหลักฐานการจองไว้แล้วร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ. 1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือเว็บไซต์ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศสายด่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติติดต่อได้ที่ตำรวจท่องเที่ยว1155ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เป็นคำพูดของนางสาวสุภมาอิสระภักดีที่ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ในเรื่องนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะคะที่เราได้นำมาฝากกันค่ะในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นค่ะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่ข้อมูลทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในรายการเท่าทันป้องกันภัยประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเชื่อมโยงสัญญาณ4ภูมิภาคค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 14:00 นถึง 16:00 นในรายการเท่าทันป้องกันภัยและทาง Facebook Live ของทั้ง4สถานีเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคก็ต้องขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 14:00 นถึง 16:00 นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการเท่าทันป้องกันภัยได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:00 นถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคซึ่งจะทำให้คุณรู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันทุกสถานการณ์ภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้
1: วิธีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: อยากครับโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่นำส่งกรมสรรพากรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: โฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่นำส่งกรมสรรพากร
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ามีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใดนอกจากนี้นกกระซิบยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิทางภาษีและทดแทนการถูกประเมินแบบเหมาจ่ายให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียงร้อยละ60ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของร้านค้าขนาดเล็กในปัจจุบันปฏิพลสัทพรมารายงาน
2: กรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งเกินร้อยละ70กำชับทุกหน่วยงานรักษาความเป็นกลางและความโปร่งใส
8: นางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้ ร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบและถอดป้ายหรือเอกสารเดิมที่มีชื่ออดีตผู้บริหารซึ่งเป็นผู้สมัครออกทั้งหมดเพื่อความโปร่งใสและเท่าเทียมนอกจากนี้ได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งห้างสรรพสินค้าธนาคารและขนส่งมวลชนเพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงกระตุ้นการรับรู้ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ตั้งเป้าหมายส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ70ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนที่มีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณร้อยละ60โดยจะมุ่งเน้นการสื่อสารกับกลุ่ม First Voters หรือ Gen Z เป็นพิเศษชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: จังหวัดพังงาจัดกิจกรรมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงเพื่อส่งเสริมเกษตรกระจายผลผลิตผลไม้สินค้า GI ของอำเภอกระปงส่งถึงมือผู้บริโภคระหว่างวันที่5ถึงวันที่6มิถุนายนนี้คาดจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
9: นางณัฐยาผาสุกนายอำเภอกระปงกล่าวว่าในระหว่างวันที่5ถึง6มิถุนายน2569อำเภอกระปงกำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงประจำปี2569ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนและสินค้าเกษตรในพื้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรผ่านการแปรรูปและการจำหน่ายเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพของอำเภอกระปงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะสินค้า GI ทั้งมังคุดทิพย์พังงาและทุเรียนสาลิกาซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 2,000 คนนอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนบ้านเพื่อคัดสรรเป็นเพชรกระปงประกวดมังคุดและกล้วยเล็บมือนางการประกวด The Ultimate Mr. and Miss Durian Contestและการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านทั้งอาหารคาวและอาหารหวานของจังหวัดพังงาการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
11: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
12: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
11: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
13: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
14: ์เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลง โรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก5อข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
15: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
16: ์คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
17: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
18: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์สวท.ขอนแก่น

ราคงปฏิเสธสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้ชีวิตในปัจจุบันเราต้องพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์โดยจะเห็นได้ว่าแต่ละคนจะมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเราเองอย่างเช่น Facebook Line TikTok Twitter หรือที่เปลี่ยนเป็น X สิ่งที่ตามมาในปัจจุบันนี้คือคดีเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าด้วยการโฆษณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นนี้จะออกกฎหมายมาจำกัดไม่ได้เว้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐหรือกรณีป้องกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นดังนั้นในขณะที่เรามีสิทธิคนอื่นเขาก็มีเสรีภาพเราเองต้องไม่ละเมิดบุคคลเหล่านั้นด้วยสาเหตุสืบเนื่องจากที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นไปกล่าวหาไปหมิ่นประมาทแล้วก็ไปดูหมิ่นผู้อื่นผู้ที่ได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำดังกล่าวได้กรณีของการที่โพสต์ข้อความดังกล่าวนี้นอกจากผู้โพสต์จะมีความผิดแล้วผู้ที่รีโพสต์คือผู้ที่แชร์ผู้ที่คอมเมนต์เหล่านี้ก็มีความผิดตามไปด้วยซึ่งถ้าหากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นกลุ่มปิดอย่างเช่น Facebook ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะเพียงแค่นี้ก็ถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทปกติทั่วไปมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่เมื่อไหร่ที่สื่อสังคมออนไลน์ของเรานั้นได้เปิดเป็นสาธารณะสามารถมองเห็นได้โดยทั่วไปความผิดฐานนี้ก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทยังมีความรับผิดที่ต้องรับผิดชอบในด้านคดีแพ่งอีกด้วยคือต้องใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่เราไปทำให้เขาเสียหายด้วยนอกจากนี้เขาอาจจะร้องขอให้เราแก้ไขถ้อยคำลงในโพสต์ที่เราโพสต์ไปก่อนหน้านี้กับ2ก็คืออาจจะขอให้เราโฆษณานะครับถ้อยคำต่างๆที่เราโพสต์กล่าวเขาเสียหายลงไปในหนังสือพิมพ์และนอกจากนั้นอาจจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินเพราะฉะนั้นเมื่อคิดจะโพสต์หรือแชร์หรือคอมเมนต์ถ้อยคำใดๆต้องระมัดระวังและต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดซึ่งอาจจะถูกฟ้องถูกดำเนินคดีอาญาได้

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
3: เจ้า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์วันนี้อยู่กับผมวิชิตศักดิ์โสมเกตลินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.วันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ซึ่งเราได้จัดทำศูนย์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2แห่งนี้เป็นการรวบรวมเส้นทางพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งครั้งได้เดินทางมาจังหวัดทางภาคอีสานตอนล่างทั้ง9จังหวัดนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่เป็นภาพเก่าเล่าเรื่องครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดอุบลราชธานีและนี่คือสารคดีภาพเก่าเล่าเรื่องจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งที่4ไปติดตามชมมาพร้อมกันครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
5: หากจะกล่าวถึงแผ่นดินอีสานใต้ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างจังหวัดอุบลราชธานีดินแดนแห่งรุ่งอรุณแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะอุดมไปด้วยอารยธรรมอันรุ่งเรืองหากแต่ยังเป็นพื้นแผ่นดินที่จารึกรอยพระบาทและความทรงจำอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรและพื้นแผ่นดินอุบลราชธานีอย่างไม่รู้ลืมผ่านการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในหลากหลายวาระโอกาสย้อนกลับไปในวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2505 นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นครั้งที่2ในคราวนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมหน่วยทหารอากาศและกองทัพอากาศไทยฝูงบินที่22ณอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในยุคที่สถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนยังคงมีความตึงเครียดพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่รั้วของชาติทรงแย้มพระสวนและมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองสร้างความปราบปลื้มใจและอบอุ่นให้แก่เหล่าทหารอากาศและครอบครัวเป็นล้นพ้นรอยพระบาทในวันนั้นคือสายใยแห่งความห่วงใยที่ทรงมีต่อผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงเพียง1ปีต่อมาในวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2506จังหวัดอุบลราชธานีได้มีโอกาสรับเสด็จอีกครั้งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่3เพื่อส่งเยี่ยมทหารกองพลน้อยที่28เครือจักรภพในโอกาสการฝึกร่วมภายใต้รหัสฝึกธนรัฐท่ามกลางฝุ่นควันและบรรยากาศการฝึกซ้อมรบอันเข้มงวดพระสิริโฉมอันงดงามและพระราชไมตรีจิตที่ไร้พรมแดนได้ฉายชัดให้กองทัพมิตรประเทศได้ประจักษ์ทรงเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่ทหารไทยแต่รวมถึงทหารนานาชาติที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงพร้อมเคียงข้างพระบรมราชสวามีไปในทุกหนแห่งไม่ว่าเส้นทางนั้นจะยากลำบากเพียงใดต่อมาในวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2511คือการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่4ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา

0: บวรพุทธศาสนาได้ตราตรึงอยู่ในใจของชาวอุบลราชธานีนับตั้งแต่วันนั้นสืบมาวันเวลาอาจล่วงผ่านไปหลายทศวรรษแต่หากความทรงจำและรอยพระบาทที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงประทับไว้ณแผ่นดินอุบลราชธานีทั้งในด้านความมั่นคงการทหารและพระพุทธศาสนาจะยังคงสถิตแน่นอยู่ในใจของชาวอุบลราชธานีอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประสบนิกรจังหวัดอุบลราชธานีและชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้อารมณ์พระบารมีพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยตลอดไป
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปย้อนวันวานเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จจังหวัดอุบลราชธานีที่ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อชมความสวยงามของผ้าทอฝีมือชาวจังหวัดอุบลราชธานีและนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวมรดกทางภูมิปัญญาซึ่งส่งเสริมทำให้พี่น้องชาวบ้านที่บ้านยางน้อยอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและหลังจากนี้ไปติดตามรับชมรับฟังสารคดีตามรอยพระเมตตาพร้อมกันครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: สวัสดีค่ะดิฉันนางยุริวรรณโสมอินนะคะครูศิลปาชีพประจำศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยนะคะเนื่องจากว่าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพแห่งนี้ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2539นะคะซึ่งพระองค์ท่านเสด็จเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2539นะคะในขณะนั้นพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นป่าแล้วก็เป็นที่สาธารณประโยชน์อยู่ยังไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างใดๆเลยนะคะเมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาดูพื้นที่แห่งนี้แล้วพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานให้จัดตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอุบลราชธานีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับแล้วนะคะก็จะมีการก่อสร้างอาคารโดยผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะแล้วก็ลูกศิษย์ในหลวงพ่อสมเด็จพระมหาธีรจารย์ซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงสมณศักดิ์เป็นพระเทพประสิทธิมนนะคะเป็นพระเทพประสิทธิมนซึ่งท่านเองก็ได้ไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตอยู่ที่นครชิคาโก้นะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ด้วยเหตุผลที่ว่าที่บ้านยางน้อยนี้มันมีที่ว่างที่เป็นสาธารณประโยชน์อยู่พันกว่าไร่ก็อยากจะให้เกิดประโยชน์ให้กับราษฎรในพื้นที่นี้มากที่สุดจึงได้นำเรื่องไปเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพกับจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยเจ้าหน้าที่ในจังหวัดอุบลราชธานีเรานี้ได้มีการประชุมและต้องการให้พื้นที่แห่งนี้เกิดประโยชน์ที่สุดจึงได้กราบบังคมทูลเชิญพระองค์ท่านเสด็จทอดพระเนตรพระองค์ท่านก็เลยได้พระราชทานที่แห่งนี้ให้ในวันที่รับเสด็จพระองค์ท่านนะคะจะมีอยู่2กลุ่มอาชีพที่มารับเสด็จขณะนั้นยังไม่มีอาคารเราจะรับเสด็จในกลางแจ้งนะคะกลางแจ้งก็คือทำพับผ้าที่ประทับให้พระองค์ท่านได้ประทับนั่งในเต็นท์นะคะแล้วก็เดินเยี่ยมราษฎรซึ่งราษฎรในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็พื้นที่เผือเขื่องในเรามารับเสด็จที่นี่เมื่อพระองค์ท่านพระราชทานให้เป็นศิลปาชีพแล้วและได้พระราชทานครูศิลปาชีพจากกองศิลปาชีพสวนจิตรดานะคะมาฝึกสอนให้กับชาวบ้านซึ่งในขณะนั้นชาวบ้านที่สนใจในการทอผ้าก็มีอยู่4ตำบลคือตำบลธาตุน้อยสร้างถอข้อทองแล้วก็ตำบลเกาะเอแห่งนี้นะคะด้วยพระปณิธานของสมาชิกทุกคนที่เป็นศิลปาชีพก็ได้นำคือน้อมนำเอาพระราชเสาวนีของพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านมีความ

0: เมตตามอบเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพให้แล้วด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมาชิกทุกคนก็ได้ฝึกอาชีพได้ฝึกอาชีพด้วยความตั้งใจและก่อเกิดอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมากนะคะ อย่างที่เห็นได้ก็คือการทอผ้าของเราราษฎรอาจจะไม่มีเงินสำหรับการลงทุนซื้อเส้นไหมนะคะซึ่งไหมมีราคาแพงพระองค์ท่านก็จะมีพระราชเสาวนีให้สมาชิกศิลปาชีพของพระองค์ท่านยืมเส้นไหมหลวงจากกองศิลปาชีพเพื่อนำมาทอเป็นผ้าไหมเสร็จแล้วก็นำผ้าไหมที่ทอได้ส่งไปที่กองศิลปาชีพส่วนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกนอกจากนั้นแล้วนะคะการเสด็จของพระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จครั้งแรกครั้งท่านก็เสด็จมาอีกครั้งที่2เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2544อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อติดตามผลงานที่พระองค์ท่านได้มอบให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอเคืองในนะคะเนื่องจากว่าในขณะนั้นศาลาทรงงานที่พระองค์ท่านเคยประทับครั้งแรกนี่เป็นเต็นท์อยู่นะคะก็ปี2544ราษฎรและผู้มีจิตศรัทธาในสมเด็จพระมหาธีรจารย์และมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรแล้วก็คืออยากบริจาคเงินร่วมกันสร้างศาลาทรงงานขึ้นเพื่อถวายพระองค์ท่านนะคะเป็นอาคารศาลาทรงงานหลังเล็กนะคะซึ่งพระองค์มาทรงงานแล้วก็ยังเล็กไปก็พระองค์ท่านก็ตรวจเยี่ยมราษฎรเสร็จแล้วพระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกเมื่อปี2548นะคะเพื่อตรวจเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ราษฎรที่มีจิตศรัทธาก็ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาทรงงานหลังใหญ่เพื่อถวายพระองค์ท่านอีกรอบหนึ่งนะคะกิจกรรมของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยที่มีสมาชิกในพระราชเสาวนีนี่จะมีอยู่2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์กับกลุ่มทอผ้าไหมซึ่ง2กลุ่มอาชีพนี้เป็น2กลุ่มอาชีพที่ได้นำมาถวายให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรในวันที่พระองค์ท่านเสด็จครั้งแรกและพระองค์ท่านตอบรับให้สมาชิกที่เข้าเฝ้ารับเสด็จณวันนั้นน่ะเป็นสมาชิกศิลปาชีพในพระราชเสาวนีของพระองค์ท่านนะคะและหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับก็มีผู้ที่สนใจอยากทำกิจกรรมทอผ้าไหมมาขอสมัครเพิ่มอีกเพื่อทำอาชีพในศิลปาชีพแห่งนี้นะคะกลุ่มอาชีพที่มีหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับไปแล้วก็คือมีกลุ่มชุบเงินชุบทองกลุ่มตีมีดนะคะกลุ่มหล่อทองเหลืองกลุ่มเครื่องปั้นดินเผากลุ่มเฟอร์นิเจอร์กลุ่มช่างเชื่อมช่างปูนนะคะแล้วก็มีราษฎรที่ทำอย่างอาชีพเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้นะคะเข้ามาทำงานแต่ตอนนี้ราษฎรเหล่านั้นคือกลุ่มอื่นๆนะคะได้ออกไปทำงานเองได้มาฝึกอาชีพที่นี่แล้วก็ไปทำงานเองข้างนอกนะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้แล้วแต่กลุ่มที่เหลืออยู่ที่ในศิลปาชีพที่ยังทำงานอยู่ก็คือกลุ่มทอผ้าไหมที่ยังทำงานที่นี่กับกลุ่มชุบเงินชุบทองนะคะกลุ่มชุบเงินชุบทองก็คือสมัยก่อนเนี่ยที่บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพแห่งนี้นะคะมีลูกหลานชนเผ่าไทยใหญ่ที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเคืองในนะคะเขามีอาชีพเกี่ยวกับการทำเครื่องประดับพวกชุบเงินชุบทองโดยสมัยก่อนเขาทำเครื่องประดับโดยการใช้วิธีกรรมแบบว่ากระลายนะคะเข้าทองแบบกระลายก็คือจะใช้สารประหลอดล่อให้เนื้อทองบริสุทธิ์เข้าจับชิ้นงานคือทองเหลืองนะคะเขาจะเรียกว่าคั่วกระลายโดยใช้ทรายนะคะคั่วกับเครื่องประดับแล้วก็นำทองให้เข้าสู่ชิ้นงานแต่ว่าการทำงานแบบนั้นอ่ะมันอันตรายจากสารประหลอดนะคะเมื่อรับสมาชิกเหล่านั้นแล้วเข้ามาเป็นสมาชิกศิลปาชีพทางศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพเราก็ได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐให้มาช่วยสนับสนุนราษฎรกลุ่มชุบเงินชุบทองนะคะที่เป็นลูกหลานชนเผ่าไทยใหญ่ที่มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยจนปัจจุบันนี้ลูกหลานในบ้านดอนใหญ่นั้นเป็นคนไทยทุกคนแล้วนะคะเป็นคนไทยมานานแล้วนะคะ ได้มีอาชีพที่ดีขึ้นโดยจากเข้าทองแบบการทำตลายแล้วก็มาทำทองแบบเข้าแบบไมครอนนะคะที่จะเข้าแบบไมครอนตรงนี้ก็คือใช้ระบบวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปคั่วทรายด้วยสารตลอดอีกแล้วนะคะใช้สารเคมีเป็นตัวล่อทองเข้ากับชิ้นงานนะคะโดยการทำเข้าทองครั้งหนึ่งนี้เราจะเข้าประมาณ 5-7 ไมครอนนะคะ5-7 ไมครอนจะใช้เวลาเข้าทองอยู่เป็นเวลานานนะคะเวลานานแล้วก็ทำให้เนื้อทองเนี่ยไปจับกับชิ้นงานได้หนาขึ้นแล้วก็ใช้งานได้นานนะคะปัจจุบันกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และสามารถไปขายในต่างประเทศด้วยนะคะคือประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้วแต่สิ่งสำคัญของกลุ่มนี้ก็คือทำเครื่องชุบเงินชุบทองแบบโบราณก็คือการทำกระไลเครื่องประดับแบบกระไลนะคะอย่างเช่นเป็นทองที่เป็นสายสะพายนะคะเป็นสร้อยสังวาลนะคะเป็นปั้นเหน่งคือเป็นจี้รูปทรงไทยโดยการทำพลอยรองทรัพย์นะคะพลอยรองทรัพย์แบบโบราณของคนไทยในอดีตนะคะก็จะทำไว้ว่าการรองทรัพย์พลอยแล้วก็เอาพลอยวางข้างบนเนี่ยจะทำให้ตัวพลอยนั้นมีรู้สึกว่ามันจะซอฟลงนะคะสีจะซอฟลงก็จะดูเหมือนสินค้าในอดีตสมัยโบราณนะคะกลุ่มนี้ก็ยังทำงานอยู่และสามารถไปขายสินค้าได้เองนะคะก็มีกลุ่มอยู่นี่ค่ะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยนะคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณและเมตตากับพระสงฆ์นิกรในพื้นที่อำเภอเขื่องในนะคะเหล่าสมาชิกศิลปาชีพทุกคนนะคะได้น้อมนำพระราชเสาวนีของพระองค์ท่านมาปฏิบัติเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีทุกพวกเราจะเดินทางตามเบื้องพยุคลบาทที่ให้แนวทางไว้นะคะแล้วก็จะเป็นพระสงฆ์นิกรที่ดีของประเทศชาติต่อไปนะคะแล้วก็จะขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอส่งพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยขอให้พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยตลอดไปค่ะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจากความงดงามของพื้นผ้าและวิถีศิลปาชีพของชุมชนบ้านยางน้อยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีที่เราได้รับชมกันไปแล้วนั้นนอกจากนี้ยังมีในส่วนของเรื่องราวที่จะสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นหนึ่งครั้งที่พลิกฟื้นชีวิตมรดกทางภูมิปัญญาและยังสร้างพื้นที่ทำกินให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านยางน้อยจังหวัดอุบลราชธานีและในช่วงนี้ขอนำทุกท่านไปสู่ในช่วงต่อไปช่วงสานต่อพระราชปณิธานมาร่วมตามรอยพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: จากที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยขึ้นนะคะภายหลังก็ได้ตั้งขึ้นเป็นศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยค่ะซึ่งก็จะดูแลในส่วนของอาคารร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพนะคะก็จะเป็นอาคารร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าจากฝีมือสมาชิกศิลปาชีพทั่วทุกภาคค่ะอาทิเช่นถ้าจากสมาชิกทางภาคเหนือก็จะเป็นเชือกลีซอผ้าปักชาวเขาค่ะผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายกะเหรี่ยงผ้าฝ้ายค่ะถ้าอย่างจากของภาคอีสานก็จะเป็นผ้าไหมค่ะภาคใต้ก็จะเป็นเรือกอและผลิตภัณฑ์จากกระจูดย่านลิเผาค่ะส่วนทางภาคกลางก็จะเป็นเครื่องจักสานไม้ไผ่แล้วก็เครื่องปั้นดินเผาค่ะและผลิตภัณฑ์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นผ้าไหมค่ะผ้าไหมก็จะเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดของเราค่ะอาคารร้านค้าของเรานะคะก็จะเป็นการสืบสานเป็นการต่อยอดมาจากฝีมือของสมาชิกที่ทอผ้าจากกลุ่มสมาชิกที่อยู่ข้างหลังอะค่ะก็จะนำมาจำหน่ายที่นี่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอาคาร นิทรรศการฝ้ายและไหมค่ะเป็นอาคารนิทรรศการที่ให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมค่ะสินค้าที่เป็นที่นิยมที่สุดในศิลปาชีพร้านของเราก็จะเป็นผ้าไหมค่ะเนื่องจากผ้าไหมของเราเป็นผ้าไหมที่ราคาลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายค่ะและคนที่ซื้อไปสามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้สร้างอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักของบุคคลอื่นๆได้อีกต่อไปค่ะถ้าเป็นสินค้าที่รับมาจำหน่ายที่นี่เลยก็จะเป็นสินค้าจากสมาชิกของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยก็คือกลุ่มชุบเงินชุบทองค่ะก็จะนำมาจำหน่ายที่ร้านเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนได้อีกค่ะอย่างที่ลูกค้าท่านอื่นชอบนะคะก็คือสินค้าที่เป็นกลุ่มของฝากค่ะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรือของฝากงานเกษียณอะไรในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆสินค้าที่ขายดีของเราก็จะเป็นพวกผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายกะเหรี่ยงผ้าขม้าผ้าฝ้ายค่ะก็เป็นงานทอมือเป็นงานของสมาชิกจากทางร้อยเอ็ดค่ะก็ราคาเข้าถึงได้ง่ายค่ะสามารถจับจ่ายซื้อได้ง่ายค่ะแล้วก็มีคุณค่าค่ะการที่ดิฉันได้เข้ามาทำงานในศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยนะคะนับเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตของดิฉันค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อยขึ้นทำให้ดิฉันได้มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้ได้ปฏิบัติงานในบ้านเกิดของตัวเองไม่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวไปทำงานที่อื่นค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ดิฉันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานงานศิลปาชีพของพระองค์ท่านค่ะอยากจะนำเสนอผ้าไหมค่ะผ้าไหมที่นี่นะคะก็จะเป็นความตั้งใจความทุ่มเทของสมาชิกศิลปาชีพที่ตั้งใจทอตั้งใจผลิตมาให้ลูกค้าให้คนที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ้าไหมที่ร้านของเราได้นะคะผ้าไหมของเรามีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายค่ะไม่ได้ราคาแพงอย่างที่ทุกท่านคิดนะคะเชิญมาเยี่ยมชมได้ค่ะที่อาคารร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยค่ะร้านเปิดบริการทุกวันค่ะเวลา 8:30 นถึง 16:00 นค่ะหรือท่านที่ไม่สะดวกเข้ามาเยี่ยมชมสามารถเลือกซื้อสินค้าของเราได้ที่เพจ Facebook ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยค่ะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งสามารถติดตามรายการได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นซึ่งวันนี้ทางเราขอส่งท้ายด้วยบทเพลงของศิลปินแห่งชาติพ.ป.ฉลาดน้อยในบทเพลงรำถวายอาลัยแม่พันปีหลวงของพ.ป.ฉลาดน้อยศิลปินแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีและสำหรับวันนี้สวทอุบลราชธานีขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังและสวัสดีครับ

ทนดินโดยธรรมกับพ่อหลวงล่อเก่าสยามเฮาได้ส่วนห้องบ่ได้บาดน้อไตลมเป็นโค

0: ล้มมาราชชนนีท่านเปหลวงได้สวรรคตหนัวไปเลย
1: ก็ติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรสัญญาครับไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเตรียมผลักดันสมาชิกสร้างมาตรฐานกลางรับรองทักษะแรงงานร่วมกันเพิ่มโอกาสทำงานทั่วโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนาคารวานพร้อมด้วยวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดเราจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นอย่างพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเตรียมผลักดันสมาชิกสร้างมาตรฐานกลางรับรองทักษะแรงงานร่วมกันเพิ่มโอกาสทำงานทั่วโลก
8: นายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมณโรงแรมดุสิตธานีโดยมีรัฐมนตรีแรงงานจาก11ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศคู่เจรจาในกลุ่มอาเซียนบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานระบุว่าเวทีนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาคโดยประเทศไทยเตรียมชูหัวข้อหลักเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันจากเดิมที่แต่ละประเทศต่างใช้ระบบของตนเองจนขาดการยอมรับที่เป็นรูปธรรมซึ่งการสร้างมาตรฐานกลางจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคยกระดับรายได้และเพิ่มศักยภาพให้แก่แรงงานอาเซียนรวมถึงแรงงานไทยสามารถส่งออกไปทำงานในตลาดแรงงานทั่วโลกได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ขณะที่สถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียังคงเป็นปกติไม่มีการสั่งอพยพประชาชน
9: นายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวการเผยแพร่แผนพิทักษ์พื้นที่เขตหลังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีในสื่อโซเชียลขณะนี้อำเภอน้ำยืนได้ติดตามประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับกองกำลังและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอน้ำยืนโดยเฉพาะตามแนวชายแดนโดยทั่วไปยังเป็นปกติซึ่งแผนพิทักษ์เขตหลังหรือแผนอพยพที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้นเป็นกรณีที่อำเภอน้ำยืนจะเตรียมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอน้ำยืนประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่5มิถุนายน ายน2569เพื่อนำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่มาดำเนินการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการจัดทำแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆตามวงรอบประจำปีปกติเช่นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยจากการกระทำของกองกำลังนอกประเทศที่เคยเกิดขึ้นซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมการตามปกติในระบบของทางราชการอำเภอน้ำยืนยังไม่ได้มีคำสั่งให้มีการเตรียมอพยพประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกหรือกังวลในสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยขอให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการและเพจที่ว่าการอำเภอน้ำยืนเป็นสำคัญกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: บรรยากาศร้านทุเรียนในจังหวัดพัทลุงคึกคักยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวหลังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40
10: บรรยากาศการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะร้านจำหน่ายทุเรียนบริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมีประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกซื้อทุเรียนกันอย่างต่อเนื่องหลังร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคประชาชนที่เดินทางมาซื้อทุเรียนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าตัดสินใจเลือกซื้อทุเรียนจากร้านดังกล่าวเนื่องจากสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ส่วนหนึ่งขณะที่พ่อค้าทุเรียนเปิดเผยว่าก่อนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดจำหน่ายทุเรียนเฉลี่ยวันละประมาณ100-200กิโลกรัมแต่หลังจากเข้าร่วมโครงการพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยสามารถจำหน่ายได้วันละ300-500กิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนส่งผลดีต่อผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรในพื้นที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดีนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ำไมรถเราควันดำแบบนี้ล่ะคะ
1: ฮะไหนดูสิ
2: เออจริงๆด้วย
1: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
0: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
1: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
3: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR โค้ดเช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @NHSOหน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
4: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วทีเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
11: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
10: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
11: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังใดล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังใดล่ะ
10: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
11: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
10: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
11: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
12: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี่เริ่มเลย
13: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
14: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
15: เกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาผลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกิจใช้สิพาเหงาเด้อ

บราณเพิ่นว่าไว้พี่น้องเพิ่นว่าในโลกนี้ทุกสิ่งอาศัยกันดุจกลางวันกับกลางคืนคู่กันเนาะนี่คนมีนั่นคนจนก็ได้เพิงบ่อาจเลิกอยู่ได้จนด้วยก็มีบัวอาศัยน้ํานี่ปลาเพิงว่างตมล่มอาศัยเมฆโคดังกันโดยดําอารามสีใสเหลื่อมฟูงชนเอาใจใส่บ้านสีใสหงเหลื่อมสังโคเจ้าเพิ่นซอยสอนสั่นแล้วพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องครับพอกันทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ FM 99.5 เนาะแห่งประเทศไทย 99.5 เอาสาระดีๆมาเล่าสู่พี่น้องให้ได้ฟังกันเนาะดีเจแดงฤทธิ์ชัยสงครามมาพร้อมกันครับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเสริมพืชทางใบนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเจแดงภาคภูมิใจว่าอยากให้พี่น้องได้ใส่ได้สอยกันเอาไปฉีดพืชได้ทุกระยะการเจริญเติบโตฉีดพืชได้ทุกชนิดฉีดหยังก็ได้ว่าแต่ฉีดฉีดลงงามพี่น้องเอาไปละลายน้ำฉีดงามเนาะผงดำกาแดงเป็นหยังคืองามก็ประกอบไปด้วยอะมิโนนะครับ24ตัวเนาะเป็นผงอะมิโนนะพี่น้องเอาไปบำรุงพืชเพิ่มการเจริญเติบโตเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตขนาดผลขนาดด้วยขนาดทุกอย่างแบบเร่งให้เพิ่นแบบงามนั่นน่ะไปฟื้นฟูไปปรับปรุงปรับสมดุลให้ต้นพืชลดอาการเครียดของพืชได้นี่ผงอะมิโนอยู่ในผงดำกายแดงของดีเจแดงนี่ล่ะเนาะส่วนผสม4ตัวหลักๆนี่พี่น้องมันมีกรดอะมิโน24ตัวแล้วก็มีธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมมีสาหร่ายทะเลสารสกัดจากสารไรทะเลนำเลิกผลแล้วก็มีสารขี้เหร่นำอยู่ในซอกเดียวนะพี่น้องเนาะผงดำกาแดงผู้ใดสนใจเดี๋ยวเตรียมปากกาจดเบอร์โทรโทรมาสั่งซื้อดีเจแดงสีส้มเป็นพัสดุเก็บกันปลายทางไปให้เมื่อนี้เอาเรื่องอย่างว่าเฝ้าสู้พี่น้องทั้งบ้านได้ฟังกันเนาะการเป็นเรื่องของการทำมาหากินของพี่น้องเกษตรกรนี่ละเนาะปลูกไผ่แน่ปลูกกกไม้แน่ปลูกอันนั้นอันนี้แน่เนาะเป็นวาไรตี้ความรู้นั่นละหลายคนบอกว่าเจ้ายัดเสียเมาตั้งเรื่องเกษตรหลายคนว่าบางคนบอกเมาเรื่องสอมรถสุฟังเนี่ยโอ้ยกับว่าได้รู้ว่าสุดยอดสุดยอดปนันเนาะบอกตั้งเรื่องเกษตรดีละเรื่องกฎหมายนี่จีแดงจบเกษตรนี่จีแดงจบกฎหมายมากนิสานบัณฑิตเรื่องเกษตรนะแล้วก็เรื่องการเงินน้ำเพราะว่าจะของเหตุงานธนาคารอายุประมาณ3เรื่องนี่ละที่ว่าวนเวียนกันไปเพื่อเป็นการเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้กับผู้ที่รับฟังรายการเกษตรสบายใจอ๋อดีเจแดงกับมันกับบริเหตุสุยาสุแนวเนาะเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมากกับมาบอกสู่ฟังบางเรื่องคิดว่าเป็นประโยชน์กับเอามาบอกสู่พี่น้องฟังกับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาเนาะ เพื่อเสียหายพี่น้องเกษตรกรทุกคนเหตุทำมาหากินนะแล้วก็สางเวียกแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนได้มีพุทธิไอเดียมีแนวความคิดว่าอันเปลี่ยนจากอันนี้ไปเป็นอันนั้นดีบ่ได้ฟังดีเจแดงบอกสู่ฟังหาเทียมันดีขึ้นจังสิเนาะก็เป็นการเพิ่มเติมกันไปเนาะอาจสิเป็นเอามะพร้าวเฮามาขายสวนก็ได้เด้ผู้ลงคนนั่งฟังเอ้ยเรื่องนี้ฮู้บ่ล่ะดีเจแดงเจ้าเชยหลายบ่เว้าสู่ฟังบ่ว่าเด้บ่เป็นหยังอดสาฟังเอาบ่ได้สิเว้าเรื่องหยังเว้าเรื่องเลี้ยงสัตว์ปีกพี่น้องสัตว์ปีกสัตว์ปีกที่เฮาเลี้ยงเนี่ยนะครับในภาคอีสานเฮาสมัครสิมีไก่มีเป็ดสัตว์ปีกเนี่ยมีไก่ก็มีเป็ดภาคอีสานเขาบ่ค่อยเลี้ยงอย่างอื่นเด้นกกระทาเด้ภาคอีสานก็บ่ค่อยเลี้ยงมีจิหลีดสัตว์ปีกได้จิหลีดโอ้ยก็มีปีกกันเนาะสัตว์ปีกกันแล้วท่านว่าจริงๆมันมีปีกกันแหละแต่ว่ามันประจันอยู่ในหมวดสัตว์ปีกหรอกเนาะเป็นสัตว์จะอยู่ในหมวดแมลงจิหลีดอยู่ในหมวดแมลงแล้วอันนี้ในความหมายของสัตว์ปีกก็คือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านนี่ล่ะเนาะแล้วมาตอนนี้ขันผู้ใดคิดสิเลี้ยงสัตว์ปีกเนี่ยคือขันสิเลี้ยงขายบางทีมันก็อาจสิเฮ็ดให้เกษตรกรบางคนบอกว่าโอ้มันสิบ่ขาดทุนเด้เลี้ยงไก่เอาไปขายราคาก็บ่ค่อยดีซั่นคือขันเฮาเลี้ยงเพื่อสิขายอันเลี้ยงเพื่อสิจับโตไปขายบางทีมันเป็นศิลปะขันสูงนี่มันเป็นการไปนั่งคำนวณต้นทุนคำนวณว่าให้เงี้ยมันไปจักโลมันกินไปตลอดอายุมันนี่จนจับขายมันเหมือนเปลืองไปจักบาทจังซี่นะแล้วก็เสียพี่น้องบางคนบอกว่ามันบ่ได้กําไรดอกเป็นตําบ่ได้กําไรอีหลีที่พี่น้องคันนั่งนึกนั่งคิดเอาเนี่ยเหมือนเฮาเอาข้าวเปียกไปว่านให้ไก่กินเนี่ยเนาะ
เขาเปียกโลดหนึ่งมันถึงเสือกที่พี่น้องไปว่าได้แค่กินเสร็จแล้วผ่านไปประมาณสักสองเดือนกัดไก่มันก็ได้ประมาณโล่สองขีดโล่สามขีดจับไปขายบางทีมันอาจจะว่าคุ้มก็ได้อย่างสิเนาะแต่วิธีเห็นมันคุ้มก็คืออย่าขายเป็นไก่เนื้อไหมล่ะอย่าขายเป็นแบบว่าไก่เอาไปกินไหมล่ะขายเป็นพันแล้วพี่น้องขายเป็นพันนี่ขายแพงคันว่าพันนี่แพงหลวดอีกเจ๊แดงบอกว่ามันโทรไปซื้อบักหอยอันเชอรี่สีทองเขาชอบขายเป็นหน่วยว่าสั่นเป็นอย่างคือขายเป็นหน่วยมันเป็นพันเหมือนกันพ่อแม่พันเหมือนว่าเอาเสือซื้อมาต้มยังตำบะฮงนี่ไหมมันมีค่ะมีแต่พันยักษ์เดียวขันเป็นพันนี่แพงหลวดเอาเข้าใจขายเป็นพันกับแพงก็เรียกว่าเป็นโอกาสดีพี่น้องผลิตสัตว์ต่างๆเนาะเลี้ยงกบได้หวกมากพี่น้องก็จะไปขายเป็นหวกแบบขันขายเป็นหวกมันก็อาศิบอะไรกับไรเด็กขันขายเป็นหวกไส้ถ่วยไปขายถั่วละ10บาท20บาทพอได้กำไรเฮาก็ขายหวกพอไปพันแล้วเหตุการณ์ตลาดแบบขายเป็นพ่อแม่พันซะเนาะเพราะนั้นไก่เป็ดห่านต่างๆเฮาก็บ่อเพิ่นแล้วก็ขายเป็นพ่อแม่พันเพราะนั้นการฟักไข่สำหรับการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อสิเอาไปเป็นพ่อแม่พันแล้วก็ขายเป็นพ่อแม่พันเนี่ยเนาะการฟักไข่เป็นหัวใจสำคัญของการขยายพันธุ์สัตว์ปีกในฟาร์มขันพี่น้องเกษตรกรเข้าใจเรื่องระยะการฟักวิธีการฟักมันก็สิซอยเพิ่มให้ได้ว่าซอยเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับอันลูกไก่เจ้าของได้มันออกไข่มาแทนที่สิเอาไข่ไปขายด้วยละ3บาท50ตังค์4บาท5บาทจังซี่เนาะเฮาก็มาบ่อก่อนแล้วบ่อเป็นตัวเฮาก็ขายเป็นไก่พันธุ์หลดแล้วคันว่าเป็นพันธุ์นี่แพงหลดพี่น้องพันธุ์เขาปลูกเห็นบ่แพงบ่คนเขาเปียกธรรมดามันก็โล่ละเท่าไรล่ะโล่ละ10บาทไปโอ้แพงอัศจรรย์นี่นั่นคันเขาธรรมดาทั่วไปแต่คันว่าเป็นเขาปูปุ๊บนี่โอ้ยโล่ละ25บาท30บาท40บาทไปพุ่นแล้วแล้วแต่พันพุ่นแล้วเห็นบ่คันว่าเป็นพันนี่แพงโลดเพราะนั้นจะไปกลายเป็นธรรมดาเขาต้องวางโพสิชันการวางโพสิชันตัวเองสำคัญเลยพี่น้องว่าเฮาสิเป็นเกษตรกรที่ผลิตสินค้าขายในรูปแบบใดสิขายเป็นแบบให้อันพี่น้องคนมาซื้อเอาไปต้มกินนี่มันก็กลายเป็นผู้ผลิตอาหารให้คนกินซื้อแต่คันบอกว่าฉันบ่ได้ผลิตเพื่อให้ซุปเจ้าเอาไปต้มกินเด้ฉันบ่ได้ผลิตเพื่อให้ซุปเจ้าเอาไปหย่ำกินซื้อเด้อันนี้คือพ่อแม่พันมันสิได้ราคาดีทันทีเลยพี่น้องเพราะนั้นสมมุติพี่น้องอยากผลิตไก่ขายลูกไก่เขาต้องบอกว่าเขาสิผลิตลูกไก่พ่อแม่พันคนแล้วเขาก็ไปหาพันดีมากพ่อพันดีมากแม่พันดีมากให้เพิ่นผสมพันกันเพิ่นออกไข่มากเขาก็เอาไข่มาบ่อระยะฟักไข่ไก่นี่พี่น้อง ผมเชื่อว่าพี่น้องจำได้กันคนเลี้ยงไก่เป็นเมื่ออาชีพอยู่แล้วเนี่ยเสียวหูเลยว่าไก่เนี่ยมันสิฟักอยู่สามสินศีลหนึ่งมี7มื้อ3ศีลก็คือ21มื้อไก่มันสิบอดอ่ะนะคือมันไข่ไปปุ๊บพอมันไข่สุดปั๊บมันสิไปฟักไข่ฟักไข่มันสิฟักอยู่21มื้อ21มื้อมันสิบอปั๊บออกมาเป็นลูกไก่เลยจำไว้เลยว่าไก่นี่ครับ21มื้อ3ศีลอุณหภูมิล่ะถ้าเป็นอุณหภูมิร่างกายไก่เนี่ยก็คือประมาณ37องศาเซลเซียส37.2.3.4.5 อยู่ประมาณนี้แหละขัดเกลือดังกับไข่ขัดตามก้นดีกับป่วยเพราะอุณหภูมิร่างกายไก่มันอยู่ประมาณ37องศาเคิงอันนี้เฮาก็สามารถสิเลี้ยงแบบได้ปัตนี้คนก็เก๊กบ่ต้องให้แม่ไก่ฟักดอกเพราะไก่บ่อันไข่ออกมาพวกมันลอยไข่เพิ่นออกมาลอยไข่ออกมาแล้วก็ไก่นี่ครับไก่เพิ่นสิมีโตเส้นเสื้ออยู่หน้าเอิกเพิ่นขันไข่บ่ได้ตามปริมาณที่เพิ่นต้องการเพิ่นสิบ่ยอมเซาไข่น่ะนะเวลาเพิ่นเป็นนางไข่น่ะไข่น้อยแรกเพิ่นสิมันสิเน็กน่ะเอิกเพิ่นน่ะนะไก่เพิ่นสิว่าอ๋อฉันมีไข่1ฟองเพิ่นก็สิไข่อีกมื้ออื่นเป็น2ฟองเป็น3ฟองเป็น4ฟองเป็น5ฟองไปพอได้5 6ฟองเขาลอยดึงหนีเลยปะตะไก่มันก็สิโอ้ยไข่คือบ่ทันได้เต็มหั่งว่ะไก่ก็สิบ่ฟักเด้เฮาก็เป็นลอยดึงมาอีกลอยดึงมาอีกไก่ก็สิไข่ไปอยู่นั่นล่ะเห็นบ่มนุษย์ฉลาดเป็นตัวไก่ได้ดึงไข่ออกมาไก่กับไข่ป้าเขาเอาไข่มาบ่อเองเนาะไข่มันสิบ่ออยู่ที่21มื้ออันนี้พี่น้องก็อาจสิเป็นไปหาเคียงบ่อมาเคียงบ่อ เคียงบ่อนี่ก็มีขายในอินเทอร์เน็ต
หรือสิเฮ็ดเองก็ได้แต่ว่ามันสำคัญมันคือมันเฮ็ดเองมันยากนะคันบ่มีประสบการณ์แล้วไปซื้อเขามาก่อนไปซื้อเครื่องน้อยเครื่องถือเขามาแล้วมาบ่อไก่เพราะว่าไข่ไก่เนี่ยไข่เป็ดไข่ห่านนี่ล่ะเวลาบ่อมันก็ต้องมีการพลิกเด้มีการติ่งไข่พร้อมเด้สิมันตั้งอยู่ท่าเดียวเอาไฟซองอย่างเดียวมันบ่บ่อเด้มันต้องติ่งไข่พร้อมมันถ้าเป็นอันตู้ฟักไข่อัตโนมัติที่เขาซื้อกันมาใส่กันเนี่ยมันจะมีการพลิกมีการกลับมุมองศาเพื่อให้ไข่มันติ่งไปติ่งมาได้รับอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วไข่มันสิบ่อออกมาเนาะอันนี้คือไข่ไก่สําหรับการบ่อเพื่อว่าเป็นลูกไก่เอาไปขายได้อย่าไปขายเป็นลูกไก่ไปให้เขาจะเอาไปกินธรรมดาเนี่ยเขาต้องขายบอกว่าเป็นไก่พ่อแม่พันธุ์สายพันธุ์ดีอันนี้สิราคาแพงจากไข่นวยละ5บาทเบาะปั๊บแท้สิขายตัวละ15บาท20บาทเฮาขายตัวละ150เลยเพราะไก่พ่อแม่พันธุ์นี่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตานี่สัตว์อีกตัวนึงที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจคือกันเด้แต่คนอีสานก็บ่เคยเรียกคือนกกระทาไอ้นี่นกกระทานี่มันมาให้ผลตอบแทนที่เร็วได้พี่น้องฮู้บ่มันบ่อไข่อยู่แค่17มื้อเท่านั้นเด้มันออกไข่ปั๊บๆแล้วมันบ่อเนี่ยก็คือเอาไปฝากแค่17มื้อมันก็ออกลูกแล้วเป็นโตออกมาจากไข่แล้วนะ17 18มื้อนี่ละเนาะคือมันออกจากเปลือกไข่เร็วแล้วมันก็ใหญ่เร็วแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วใส่พื้นที่เลี้ยงในการเลี้ยงนกกระทานี่น้อยเนาะเขาสามารถเลี้ยงอยู่หลังเฮียนเขาได้เดี๋ยวเห็ดคอกน้อยๆยกพื้นขึ้นมาจากน้อยหนึ่งเห็ดเป็นกรงน้อยๆเพราะเจาะเนี่ยเขาก็สามารถเลี้ยงได้แล้วนกกระทาออกไข่อัศจรรย์พี่น้องเป็นรายได้เสริมได้เพราะว่านกกระทาในภาคอีสานไม่ค่อยมีขายหรอกบ่ค่อยมีคนเลี้ยงมันเอามาจากภาคกลางหมดจากสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทเขาเจ้าเลี้ยงคักอัศจรรย์นกกระทาแต่อีสานน่ะบ่ค่อยเลี้ยงมันผู้ใดอยากเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อสิผลิตจังซี่เฮาก็ได้นกกระทามาไปสืบพ่อแม่พันมาจาก 3-4 คู่เฮาก็มาให้มันออกไข่เฮาก็บ่อขายแยกขายลูกนกธรรมดาได้เฮาบ่อขายพ่อแม่พันนกกระทาเห็นบ่มันขายเป็นพ่อแม่พันเนี่ยได้ราคาดีโลดโพสต์ Facebook เลยมีพ่อแม่พันนกกระทาขายจังซี่สัตว์ปีกอีกตัวนึงที่น่าสนใจสําหรับพี่น้องเกษตรกรในภาคอีสานก็คือเลี้ยงห่านพี่น้องน่าสนใจได้ห่านเนี่ยแต่ว่ามีเงื่อนไขได้ห่านจะไปเลี้ยงไก่ชุมชนเหรอเขาเครียดตายเด้ห่านนี่อัศจรรย์เสียงหนวกหูต้องไปเรียกอยู่กลางทงกลางทาไกลบ้านไกลเมืองเนาะแล้วห่านนี่เพิ่นสิมีอายุการฝักของไข่บัดนี้ห่านนี่มันสิบ่อไข่โดนกว่าไก่ก็อาจสิเกิดจากโตเพิ่นใหญ่นั่นแหละไข่เพิ่นก็สิใหญ่เพิ่นเลยใส่ด้วยการบ่อไก่มัน3ศีล3สัปดาห์คือ21คันห่านนี่เพิ่มมาอีกศีลนึงเป็น4ศีล เป็น28เมื่อคันเพิ่นบ่ใส่ใจในการบ่อเพิ่นอาจสิเป็น30มื้อ31มื้อไปก็แล้วแต่เพิ่นแต่ว่ามันสิอยู่ประมาณ28มื้อขึ้นไปก็คือไก่3วันพระ3วันพระ3ศีลแต่ถ้าห่านนี่4วันพระหรือว่า4ศีลเนาะแล้วก็บ่อโดยการใส่ตู้ก็ได้หรือสิให้แม่ห่านเพิ่นฝักก็ได้น่ะเลี้ยงได้ถึงเป็นห่านเนื้อครับเป็นห่านพ่อแม่พันธุ์แล้วที่สําคัญห่านนี่คันเลี้ยงไว้นี่พี่น้องมันเป็นเคียงตัดหญ้าเด้เป็นเครื่องตัดหญ้าชั้นดีเลยเด้ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินอีหยังเขาโฆษณาเห็นเจ้าเนี่ยบ่ห่านดินมันกินหญ้าพี่น้องสบายคันมีห่านเฝ้าสวนนี่แปนเอิดเติดแล้วที่สําคัญคือห่านมันเฝ้าสวนห่านโดยพฤติกรรมของห่านนี่เพิ่นสิหวงพื้นที่ผู้ใดเขาบ่ลุกล้ําพื้นที่เพิ่นสิน้ําแหบเลยแล้วจับเป็นอย่างก็มนุษย์บ่รู้กับมนุษย์โลกนี่ก็ย่านห่านภาษาห่านแต่ว่าด้วยมันถูกฝังใน DNA ของมนุษย์เลยว่าย่านห่านน่ะนะเวลาห่านเงียบๆเข้ามานี่ย่านหลายที่มันบ่มีอาวุธอย่างเดียวมันมีแค่ปากของมันหาเฮาซื่อๆแต่ว่าโดยพฤติกรรมคนเฮาสิฝังใจแล้วว่าย่านห่านห่านเห็นหยังเฮาบ่ได้แต่เฮาย่านไว้ก่อนแปลว่าหมาก็ย่านห่านอีหยังก็ย่านห่านหมดเพราะว่าห่านมันให้เขาเลยบอกว่าเอาห่านมาเลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าสวนแล้วก็กินหญ้ากินแมลงกินทุกอย่างสวนเขาสิสะอาดสะอ้านแต่ว่าก็มีเงื่อนไขว่าห่านกับไปอยู่ไกลบ้านเมืองเนี่ยมันห้องเสียงดังหนวกหูแต่มันทำเงินนี่พี่น้องกลุ่มคนจีเขาทำมาหากินกับการเลี้ยงห่านเขาจะหาเงินในเดือนนึงไม่น้อยได้สามสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วแต่คนนี่สิขยันหาคนที่ได้รายสุดคือคนที่บ่อไข่ห่านแล้วก็ขายลูกห่านเป็นห่านพ่อแม่พันธุ์อีกแล้วเห็นปะ
ขาจะบ่เลี้ยงห่านขายเป็นโตเนี่ยเขาเรียกขายพ่อแม่พันห่านคนก็มาเห็นใน Facebook สนใจอยากได้ขอครูนึงเด้อขายเท่าใดครูละพันห่าเพิ่นว่าน่ะส่งห่านพ่อแม่พันให้เขาตัวน้อยเพราะเจาะนี่เห็นบ่ถ้าเป็นพ่อแม่พันนี่แพงเพราะนั้นเฮาก็ปลูกขายพ่อแม่พันโอ้แม่นเฮาก็เลี้ยงขายพ่อแม่พันนี่แล้วขายห่านพ่อแม่พันเห็นบ่แล้วอีกชนิดนึงแต่ประเทศไทยเขาบ่ค่อยกินมันดอกมันอาจสิเป็นเรื่องแปลกแน่สัตว์ปีกอีกตัวนึงก็คือนกพิราบแต่ว่าประเทศนอกเขาจะกินเด้พี่น้องคนจีนนี่กินนกพิราบทางอีหลีเนี่ยหลายประเทศเขากินนกพิราบกันแต่ประเทศไทยเขาไม่ค่อยกินกันหรอกมันก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมวิถีข้อมเสือคนไทยไม่ค่อยกินหรอกย่านครับของเราภาษาหยาบๆมันเท่ากับขี้เดียดเหมือนว่าว่ากินหรอกนกพิราบเหมือนว่าแต่นกกระจอกนี่แซ่บอยู่นกกระจอกเอามาทอดกระเทียมพริกไทยแซ่บอยู่นกกระทาว่าทอดกระเทียมพริกไทยแซ่บอยู่แต่คันเป็นนกพิราบโอ้ยเลี้ยงโตนเหมือนว่าไม่กินเนาะจริงๆแล้วนกพิราบนี่แซ่บนกพิราบน้ำแดงในประเทศจีนนี่โอ้ยราคาแพงอัศจรรย์นกพิราบก็สามารถเอามาบ่อนะนกพิราบเอามาบ่อได้คือกันนกพิราบก็สิฟักไข่คืออายุการฟักไข่ของสัตว์เนี่ยมันสิเลี้ยงตามลำดับขนาดโตมันโตน้อยแน่ก็บ่อเร็วโตใหญ่ขึ้นมาแน่ก็บ่อขึ้นมาอีกโตใหญ่ขึ้นมาจังหวะนึงก็บ่อโดนไปจังซี่นะเอาไรไงนกคันเป็นนกไอ้นกกระทาก็สิแบบใช้เวลาในการบ่อนิดเดียวฝักนิดเดียว17มื้อจังซี่เนาะคันเป็นนกพิราบใหญ่ขึ้นมาจังหวะนึงก็สิบ่อประมาณ19มื้อคันเป็นไก่ก็สิใหญ่ขึ้นมาจังหวะนึงก็สิบ่อประมาณ21มื้อคันเป็นห่านใหญ่ขึ้นมาอีกก็บ่อประมาณ28มื้อจังซี่เนาะคือระยะการฝักไข่น่ะมันสิเพิ่มขึ้นตามขนาดลำโตเพิ่นนะพี่น้องเรียงลำดับไปประมาณนั้นล่ะทองจากไก่ก่อนไก่มันสิบ่ออยู่3ศีลคันน้อยก็ไก่กับบ่อหน่อยลงหน่อยลงหน่อยลงคันใหญ่ก็ไก่กับบ่อหลายขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้นเนาะนกกระจอกเทศล่ะโอ้ยนกกระจอกเทศก็40กว่ามื้อพุ่นล่ะพี่น้อง45มื้อพุ่นแล้วเพิ่นบ่อโดนเนี่ยเพิ่นโตใหญ่แล้วก็เรื่องของการบ่อก็ใช้เทคนิคเดียวกันก็กันบ่อไข่เป็ดไข่ห่านไข่ทุกอย่างอ่ะล่ะก็มีตู้อบให้อุณหภูมิตามที่เพิ่นต้องการแล้วก็พื้นที่เลี้ยงนกกระจอกเทศอาศัยพื้นที่กว้างแน่เนาะมันจะนี่เลี้ยงนกกระจอกเทศออกไข่บ่อมากผมเฮาก็ขายลูกนกกระจอกเทศละขายพันนกกระจอกเทศอย่าไปขายนกกระจอกเทศเป็นโตเนี่ยมันสิได้ราคาถูกขายพันอย่างเดียวอันนี้บ่แม่นแค่เรื่องของสัตว์เด้พี่น้องพี่น้องเอาไปใส่ในการขายพืชได้คือกันเด้พี่น้องสิขายยังล่ะ ขายข้าวเปลือกเนี่ยครับพี่น้องเอาข้าวเปลือกไปขายโรงสีเนี่ยมันก็สิได้เป็นราคาข้าวเปลือกธรรมดาแต่พี่น้องบอกทุกคนเลยว่าอันนี้คือข้าวพันเนี่ยโอ้เนี่ยอันนี้คือพันข้าวเนี่ยขายพันข้าวสังยศข้าวหยังก็ว่ากันไปที่มันหาอย่างๆข้าวไก่น้อยข้าวสันตะตองข้าวอีหยังก็ว่ากันไปสายพันสุดยอดพันอีเตี้ยพันหยังก็ว่าไปแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กอันนี้สิเป็นการสั่งและได้เพิ่มขึ้นมาจากราคาปกติของการสั่งมูลค่าเพิ่มธรรมดาเพราะนั้นผลิตขายเนี่ยเฮาสิเลือกขายแบบใดคันขายแบบเป็นพันนี่มันสิได้ราคาดีขึ้นเป็นพันอย่างเดียวแล้วมันบ่ปลูกบ่แม่นว่าสิบ่ปลูกบักเขียเขียเราขายบักเขียเขียเนี่ยสิขายมันพันบักเขียเขียนั่นนะพี่น้องมันก็สิราคาดีขึ้นงูมาสัตว์ปีกโตบักใหญ่ขึ้นมาจังหน่อยนึงไก่ง่วงจังซี่เนาะไก่ง่วงมันก็สิฟักอยู่ประมาณ31มื้อ30มื้อนี่แหละไก่ง่วงเนาะเฮาก็สามารถเพาะไก่ง่วงขายได้คือกันขายลูกพันไก่ง่วงเนาะมีสายเข่าขออนุญาตผู้รับมันก็สิมีคนที่ผลิตไก่ง่วงขายได้คือกันแล้วก็เบาะไก่ง่วงขายเพราะฉะนั้นศิลปะของการหาเงินจากการประกอบอาชีพอย่าเฮ็ดคือเก่าเท่านั้นล่ะพี่น้องดีเจแดงย่ำนิดนะย่ำหนักย่ำหนาได้ว่าขันอยากประสบความสำเร็จอยากเห็นปองเห็นซองในการทำมาหากินอย่าเห็ดคือบ้านคือเมืองอย่าเห็ดคือเก่าขันนี้มีตีคิดคือเก่าปุ๊บมันก็สิได้คือเก่ามันสิได้พอเก่าสิเลี้ยงเป็ดขายฉันสิเลี้ยงเป็ดขายไข่จังซี่มันก็เป็นเรื่องเดิมๆน่ะนะเฮาต้องเปลี่ยนเป็นเลี้ยงเป็ดบ่ขายไข่เลี้ยงเป็ดขายอย่างก็ขายพันเป็ดจังซี่ก็ได้แหมมันมี2ช่องทางขายเป็นพันเป็ดเลี้ยงเป็ดปุ๊บมันได้ไข่มาบ่ต้องขายเป็นไข่นวดละ4บาทเฮาก็มาบ่เป็นโตเป็ดเฮาก็ไปขายจังซี่เนาะพี่น้องเป็นการเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีก
ขันเป็นพันนี่มันแพงหรอแต่ขันขายธรรมดามันถือกันนะแต่ว่าขันพี่น้องสามารถมีศักยภาพสูงกว่านั้นก็มันมีสองทางเลือกเนาะขายเป็นพันกับขายเป็นแบบในรูปของการแปลรูปผลิตภัณฑ์เจ้าของให้ผลิตภัณฑ์เจ้าของมันมีมูลค่าสูงขึ้นสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคแล้วมูลค่าจะเพิ่มตามสองข้ามนี้ที่จะได้ย้ำตลอดได้พี่น้องไปสร้างคุณค่าให้กับสินค้าเจ้าของให้กับผลิตภัณฑ์เจ้าของเข่าที่เจ้าของปลูกขายมันมีคุณค่าอย่างเพิ่มขึ้นบ่เมื่อมันเข่าคือบ้านคือเมืองเนี่ยปลูกเสร็จแล้วก็รถเกี่ยวเส้นรถ600แก่ไปขายโรคสีมันบ่ได้มีคุณค่าอย่างกับความรู้สึกคนแต่ขันเฮาสร้างคุณค่ากับความรู้สึกคนมูลค่ามันสิเพิ่มขึ้นเองนะคุณค่ามันเกิดจากหยังก็เกิดจากเรื่องเล่าเรื่องเราทุกอย่างนั่นล่ะเขาพะไยสมเล่าสุดยอดเด้นั่นเราปลูกบ่ใส่ปุ๋ยเด้นั่นสีออกมาปุ๊บนี่เม็ดอ้วยสวยเด้นั่นไปหนึ่งแล้วมันบ่บูดเด้เขาพะไยสมน่ะเห็นป่ะมันมีคุณค่าของรู้สึกคนเออแล้วมันมีสารอันสารนี่หลายฮะก็อย่างในเขาเล่าเนี่ยสุดยอดเมื่อมันมีคุณค่ามูลราคามันก็สิเพิ่มตามได้มั้ยฮะอันนี้ในมุมเทคนิคว่ามันบ่ต้องไปแลนหาสื่อที่เพิ่มหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆพี่น้องบอกว่าการปลูกอ้อยอันให้หนึ่งได้อ้อย20ตันต่อไร่มันขายได้เงิน 20,000 คันปลูกร้อยไร่มันสิได้เงินเท่าไหร่ล่ะ2ล้านคันปลูกเท่านี้มันสิได้เงินเท่านี้มันเป็นคณิตศาสตร์เกินไปเพราะฉะนั้นวิธีการเพิ่มรายได้กับเจ้าของเนี่ยก็เป็นการไปแสวงหาพื้นที่การผลิตเพิ่มแต่มันคือการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการสร้างคุณค่าของสินค้าเจ้าของขึ้นมาและก็เฮ็ดให้รายได้ต่อครัวเรือนสูงขึ้นโดยยังคงใช้พื้นที่เท่าเดิมนะบ่ต้องไปเสียเงินกับการไปหาสื่อที่เติมหรอกเอาพื้นที่ที่เจ้าของมีนั่นล่ะแล้วก็ผลิตสินค้าเจ้าของไปซะมันก็สิเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเนาะมีรายได้เพิ่มขึ้นเองอ่ะเดี๋ยวพักจะข้าวนึงเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพี่น้องสักครู่เดียวครับ

0: ราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824ตอบสนองทุกความประสงค์หงดำกาแดงตัวแทนจำหน่ายอำเภอเชียงยืนซื้อได้ที่ร้านเชียงยืนการเกษตรใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอกันทรวิชัยโทร0629916369
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องดีเจแดงกฤษชัยสงครามครับรับใส่พี่น้องผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงก็ฝากไว้เนี่ยอ้อมอกอ้อมใจนะครับพี่น้องด้วยซื้อซอยในนั้นเนี่ยบ่ซื้อบ่จัดรายการต่อได้บ่ได้เอากระโลกกระไรดอกพี่น้องเอาพ่อได้มาจ่ายค่าเวลาสถานีเพิ่นเสื่อนะจัดรายการเพื่อให้ครอบครัวพี่น้องเสียก่อนแต่ว่าสินค้านี่ก็ดีคัดว่าดีบ่กล้าขายบ่อยากอายคนจะของก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานมีตำแหน่งหน้าที่การงานอยู่ประหลัดต้องเอาของดีมาขายให้พี่น้องได้เอาของบ่ดีมาขายให้บ่กล้าเด้พอพี่น้องสั่งไปแล้วพี่น้องสิไปจมพี่น้องสิไปด่าโอ้ยถือดีเจแดงตัวแล้วเอาเอียงมาขายให้กับบ่รู้เพราะนั้นมั่นใจเลยว่าดีเอาไปสีดเพื่อทุกชนิดงามอัศจรรย์เนาะแต่ยังคืองามครั้งงามเนี่ยแต่มันเป็นกรดอะมิโน24ตัวที่จำเป็นต่อพืชแล้วมันเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมแล้วก็เป็นสารอินทรีย์จากธรรมชาติเนาะแล้วก็ได้สารสกัดจากสาหร่ายทะเลน้ำเลิกมาอีกบวกเข้าไปเนาะเฮ็ดงานแบบประสานซีพลังนี่ล่ะแล้วก็มีสารขี้เหลียดอีกตัวนึงที่ซอยให้มันจับถาดอาหารบ่ให้ลอยหนีไปกับน้ำให้อยู่กับหม่องอยู่กับบ่อนให้ห่างพืชดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งซีประสานนี่ก็ซอยให้พืชมันงามส่วนจะมามันไปเห็ดอีหยังให้พืชงามก็ต้องไปหู้เอาเป็นว่าสีแล้วมันงามก็พอแล้วเอาไปทดลองเบิ่งซองละ295บาทซองนึงเนี่ย295บาทสีได้10ไลพี่น้อง10ไลเนาะนี่ที่ใส่มาแต่นี่มีแฟนรายการบอกว่าเมาให้มันละเอียดได้เปียงใส่ยังไหนหดว่าก็เอาขออนุญาตเมาแบบละเอียดให้ฟังเนาะผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงนี่เนาะนี่ที่ใส่พี่น้องพอตาสั่งซื้อไปแล้วพี่น้องสีออกมาปั๊บซองเหลี่ยมๆได้ไปปุ๊บซองผงดำกาแดงขีดมามันสิมีอยู่10ซองอยู่ข้างในเป็นซองสีเขียวๆ10ซองพี่น้องสีซองเขียวๆนั่นแหละครับเอาไปละลายน้ํา20ลิตรซองเขียว1ซองละลายน้ําได้20ลิตรใส่ถังสะพายหลังพี่น้องมาตาเนี่ยแล้วก็ไปย่างสีซองเดียวน่ะพี่น้องสีได้ไล่นึงซองเขียวหน่อยนั่นน่ะสีได้ไล่นึงเพราะฉะนั้น1ซองใหญ่ซองเหลี่ยมๆ295บาทสีได้สีไกลพุ่นอ่ะกันสีเทียเดียวได้เนี่ยนะครับผู้ใดปลูกผักนั่งอ่างยาเฮ็ดการเกษตรเล็กๆน้อยๆพ่อเนี่ยปลูกผักขายเนี่ยเนาะสร้างไปซองเดียว295บาทสีได้สีเถือเถือนึงก็29บาท50ตังค์เออถือเป็นเถือกเนาะมีผู้ใดปลูกผักขายเกิดไรบ่บ่มีดอกมันมีไอ้กระเสียปลูกโยมบ้าน2งาน3งานนี่ล่ะเพราะฉะนั้น1ซองเนี่ยใส่ได้สิบเทือพุ่นอ่ะซ่องเหลี่ยมนึงน่ะสิบเทือกระสีประมาณอาทิตย์หนึ่งสีเทือนึงอาทิตย์หนึ่งสีเทือนึงอาทิตย์หนึ่งสีเทือนึงเนาะเพราะนั้นซ่องหนึ่งใส่ได้เกือบ3เดือนแล้วรับประกันเรียกว่าฉีดแล้วงามอัศจรรย์บ่งามบ่กล้าบ่บ่งามให้มาเกี่ยวบ่กอกโทษมาด่าดีเจแดงหน่อยตัวขายหรือว่าเออบ่แม่นดอกบ่มีผู้ใดโทษมาหาดีเจแดงยังคนเดียวว่าตัวเพราะว่าทุกคนเอาไปใช้แล้วโอ้ยอัศจรรย์ว่ะมันคืองามคักแท้บัดว่าอันนี้เจแดงพี่พ่อปลูกพริกขายได้เนี่ยปลูกพริกไปพี่มันเป็นหงิงๆงอๆแม่มันมีเพียพี่หมดแดงขึ้นเต็มเลยพี่พ่อมาเสียดหมดแดงเสียหายหมดเลยบัดว่าโอ้ยมันปัญญาขามาแล้วเนี่ยจะมันหายไปจากไสดีเจแดงก็บ่รู้หรอกมันอาจสิเมื่อยมั้งอาจสิย้ายบ้านอยู่มั้งแต่ว่าต้นพริกงามขึ้นมาใบเขียวขึ้นมาออกดอกน้อยแดงใจวายบัดเพิ่นว่าอันนี้เพิ่นบอกสู่ฟังเนี่ยดีเจแดงกับว่าในบันทึกเทปเราเพราะว่าจริงๆแล้วตามพรบโฆษณาเพิ่นบอกว่าห้ามสัมผัสผู้ใส่ครับกฎหมายเด้พี่น้องกฎหมายนี่บอกเรื่องกฎหมายสู้ฟังเนี่ยเขาบ่ให้สัมผัสคนใส่เด้ให้เว้าไปโลดของอย่าของดีจังได๋ก็เว้าไปแต่ว่าจะ

0: พี่น้องครับเปิดใจรับกันแล้วกันสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดง1ซอง295บาทจากราคาปกติ369บาทขายแค่295บาทเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางพี่น้องโทรมาสร้างดีเจแดงส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางไปให้บางคนโทรมาเป็นอาทิตย์ดีเจแดงลืมส่งแบบนี้โอ้ยเป็นพ่อค้าแนวไหนเป็นพ่อค้าสมัครเรียนพี่น้องเนาะก็ตามกันเยอะบางทีก็ลืมส่งเนี่ยลีกแดงถาดไปซี่หามือคอยส่งไปกันรับให้เนี่ยนะบางคนบอกโอ้ยอีหยังส่งมาดีกว่าเนี่ยจำให้มันได้เนี่ยสร้างยังไปกันเลยเนาะ295บาทหมายเลขโทรศัพท์บัตรเทเนสที่โซ่มาโทรมาสั่งซื้อลีกแดงได้หมายเลขโทรศัพท์พร้อมไปเนี่ยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเตรียมกดเบอร์โทรหมายเลขโทรศัพท์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรสั่งซื้อได้ผมนำกาแดงก็คือหมายเลข0649789824ย้ำอีกทีหนึ่ง0649789824นะโทรมาได้หลังรายการนี่พี่น้องอย่าโทรมาช่วงจัดรายการนะจัดช่วงจัดรายการก็บ่ได้รับสายหรอกเนาะ ขออภัยครับนะเบาเรื่องลูกไก่เรื่องผลิตลูกไก่ขายเนาะคันสมมติพี่น้องอยากเลี้ยงไก่ขายถามว่ามีสูตรอาหารเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ่มันกับพ่อมีอยู่เนาะเฮ็ดเองก็ได้นะเฮ็ดง่ายๆนี่แหละพี่น้องเฮ็ดสูตรอาหารจะไปซื้อเขาหลายเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลานิ่มโอ้ยผู้รวยเป็นบริษัทผลิตอาหารสัตว์จริงๆแล้วเฮากับพ่อเฮ็ดเองได้อยู่ดอกคันเฮาใส่ใจที่สิเฮ็ดเด้คันเฮาแบบเล่งไปว่าสิลดต้นทุนการผลิตจากของโดยการผลิตอาหารเองเนี่ยนะมันก็พ่อผลิตได้อยู่หาความรู้เพิ่มเติมไปเอามันก็บ่ได้ดีเด้เกินกันพวกปันใดดอกอันบริษัทผลิตมาขายมันก็แค่สะดวกสบายเนี่ยคือเรื่องของอาหารสัตว์พี่น้องดีเจแดงเคยเป็นเซลแมนขายยาเป็นเซลแมนขายตามฟาร์มปศุสัตว์นะแต่ว่าไปขายเขตภาคกลางเกษตรกรภาคกลางข้าเจ้าเป็นเกษตรกรที่ก้าวหน้าอีอันนี้เว้าย่องพระเจ้าเด้พระเจ้าเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าอีหยังที่มันสิลดต้นทุนได้พระเจ้าเฮ็ดเองเด้เกษตรกรภาคกลางพระเจ้าผลิตอาหารสัตว์เองพระเจ้าเลี้ยงปลาดุกนี่พระเจ้าสิผลิตหัวอาหารปลาดุกเองผลิตหัวอาหารปลาดุกเองเด้พี่น้องท่านเลี้ยงไก่ไข่พระเจ้าก็สิผลิตอาหารไก่ไข่เองได้โดยบ่ซื้อบริษัทได้แต่บาทเดียวเด้พระเจ้าสิมีโรคผสมอาหารของพระเจ้าเองเขาเจ้าสร้างพรีมิกดีเจแดงก็ไปขายพรีมิกไม่ยังล่ะพรีมิกคือธาตุอาหารทุกอย่างที่สัตว์ต้องการรวมอยู่ในถุงเดียวกันนะคือพรีมิกนะเป็นธาตุอาหารที่ไก่ต้องการเป็ดต้องการหมูต้องการเรียกว่าพรีมิกเกษตรกรก็สิเอาพรีมิกมาผสมกับไอ้กากถั่วเหลืองผสมกับปลาปนผสมกับข้าวปลาอย่างเงี้ยเนาะก็สิมีส่วนของแต่ละสถาบันการศึกษาที่ไปส่งเสริมเกษตรกรนั่นแหละเกษตรกรภาคกลางเขาจะนิยมการผสมอาหารเองโดยบ่ซื้อจากบริษัทแต่ภาคอีสานบ้านเฮานี่เกดยังบ่ทันพอจักคนเลยที่ผลิตหัวอาหารเองนะก็ใส่ซื้อเหมือนแต่จริงๆเฮาสามารถผลิตเองได้นะบัดนี้คันสิเลี้ยงไก่พื้นเมืองไก่บ้านเฮาเนี่ยเฮาสามารถลดต้นทุนได้นะโดยการผลิตหัวอาหารเองนะเป็นการบริหารจัดการสัดส่วนอาหารให้มันคุ้มค่าที่สุดคือเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะลองเฮ็ดเองเนาะศึกษาเองจากตำรับตำล่าจากหนังสือจากทุกอย่างกันละเนาะเพื่อให้มันเข้ากับบริบทเจ้าของบางทีก็บอกว่าขัดให้ใส่ปลาปนบ่มีเนี่ยใส่อีหยังจังซี่เนาะก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะใส่พืชตัวนี้แท้ได้บ่อดีตแท้ได้บ่เฮาก็ต้องไปฮู้ว่าอันนี้มันมีธาตุอาหารเท่าใดเนาะมันมีสารอาหารโปรตีนเท่าใดมีวิตามินเท่าใดอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่คันคิดสิศึกษามันบ่ยากพี่น้องมันบ่มีหยังยากจักแนวหรอกบนโลกใบนี้คันมันยากมันบ่สามารถไปดาวอังคารได้ดอกคันมันยากมันบ่สามารถเฮ็ดโทรศัพท์มาให้เฮาใช้ได้ดอกมันซับซ้อนคือหยังนี่มันเฮ็ดยากคือสิตายด้วยโทรศัพท์นี่ภาษาเฮ็ดหัวอาหารเฮ็ดง่ายคือหยังนี่แต่โทรศัพท์มันเฮ็ดยากเขาจะเฮ็ดได้เลยเพราะนั้นอย่าเอาคำว่ายากขึ้นนะคันคิดว่าสิเฮ็ดมันเฮ็ดได้หมดเนาะเฮาบ่เฮ็ดหยังจักแนวเพราะว่าเฮาค่ายากอยู่นี่ล่ะสูตรอาหารประหยัดต้นทุนเหมาะสำหรับไก่พื้นเมืองไก่รุ่นเนาะไปฮอดเลี้ยงฮอดไก่ไข่ซอยลดค่าใช้จ่ายได้ นาะใกล้กับกินแล้วก็เกิดอัตราแรงเหงื่อที่ดีเขาเรียกว่า FCR ที่ดีเพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่พี่ต้องเสียก่อนขันคิดสิเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงอย่างทุกอย่างก็ลองไปเตรียมวัตถุดิบลองมาศึกษาความรู้อันนี้เอาเบสิกพื้นฐานก่อนเด้อวัตถุดิบที่ต้องเตรียมมันคือห้ำ
1: โอ้ย
0: ขันเมาเรื่องห้ำก็หาซื้อยากอย่ามาบอกให้ซื้อห้ำเถอะว่ามันมีโรงสีแถวบ้านยากอีกว่ามันบ่ได้ยากเลยพี่น้องขันขับรถแล่นหาห้ำนี่สิพอเลยแต่ว่าขันนั่งคิดนี่มันบ่มีทางพอเด้คันนั่งปวดหัวนี่นั่งอุกอั้งเอาอยู่นี่จักสิไปหาใส่มันไม่ทั้งพ่อเนี่ยแต่คันขี่รถน้ำหาสิพ่อเลยห้ำนั่นห้ำมีเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมคือลำละเอียดเนาะเตรียมมาเลยห้ำหาส่วนปลายเขาปลายคันภาษาบาลเฮาก็คือเขาปลายสามส่วนห้ำหาสอบเขาปลายสามสอบเนาะแหนแดงมาตาเดแหน่แดงสิไปหาจากไสล่ะเฮาก็ต้องไปศึกษาวิธีการเลี้ยงแหน่แดงแหน่แดงเป็นอาหารโปรตีนที่มีโปรตีนสูงมากอัศจรรย์เลยพี่น้องแหน่แดงเนี่ยแล้วก็เฮาสามารถผลิตได้เองโดยไม่ต้นทุนการผลิตที่ต่ํามากเลยแหน่แดงเนี่ยพี่น้องไปหาแหน่แดงมาเลี้ยงเฮ็ดกับช่างเลี้ยงเองในข้างบ้านเจ้าของเพื่อเสียว่าเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงห้ามนี่อีหยังเจ้าของนี่ล่ะสักปีเท่าเมือนี่ล่ะแหน่แดงสําคัญมากขันพูดได้บอกว่าโอ้บ่มีดอกแหน่แดงหายากกะผู้ใดอยู่ใกล้ตลาดก็ไปผูกสัมพันธ์จะไม่ตีกับแม่ค้าในตลาดทุ่มแม่ค้าขายผักน่ะมันสิมีเศษผักเศษผักคะน้าเศษผักกะหล่ำเศษผักบุ้งเศษที่เขาเจ้าคัดแยกมาผักที่มันเสียมันช่ำน่ะพวกนั้นก็เอามาเตรียมได้คือกันเนาะอันนี้เอามา2สอบจําได้บ่ล่ะห้ำ5สอบปลายเขา3สอบแล้วก็แหน่แดงหรือว่าเศษผัก2สอบบัตนี่อันที่4คือจุลินทรีย์จุลินทรีย์น้ำมักชีวภาพนะที่ดีเจแดงบอกว่าน้ำมักชีวภาพที่ต้องทำไม่ใช้เองอะนะกันอยากสบายกับไปซื้อ EM EM มันก็มีมากเป็น20 30ปีแล้วจักมันยังดอกเขาก็บอกว่าเขาติดตลาดแล้วเขาเฮ็ดขายตลอดเลย EM จริงๆเฮาเฮ็ดเองได้ภาษาน้ำมักชีวภาพซื้อเฮ็ดบ่ได้ยากน้ำมักชีวภาพมันบ่ได้เฮ็ดยากสำคัญคือต้องไปเฮ็ดนั่นน่ะพี่น้องก็เอา2สูตรคือเกายืนยันว่าต้องเป็นน้ำพ่อหรือน้ำแม่ก็ได้น้ำมักชีวภาพน่ะก็แค่เอากากน้ำตาลมาเนาะก็ซับเนาะไม่ซับผักบุ้งซับนอกกล้วยใส่เข้าไปมันก็เป็นน้ำมักชีวภาพแล้วใส่กากน้ำตาลเข้าไปมักให้มันกินออกคือเหล่าโทเลยสรุปนั่นแหละคือน้ำมักชีวภาพอันโตนั่นแหละมันสิซอยในการย่อยสลายซอยในการจัดการระบบย่อยอาหารของสัตว์ปีกสัตว์เนื้อสัตว์เขี้ยวเอื้องใส่ EM หรือว่าใส่น้ำมักจุลินทรีย์ชีวภาพเนี่ยครับบ้านสีแข็งแรงอัศจรรย์ลองไปใส่เบิงนั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องเตรียมแล้วก็น้ำสะอาดสะอาดนั่นคันสิเฮ็ดบัตรเนี่ยเฮ็ดหัวอาหารในใกล้กินโดยเอาสัดส่วนที่ดีเจแดงบอกว่าหนึ่งหันล่ะเนาะมีหยังมีห้ำหาสอบปลายเข่า3สอบแหน่แดงด้วยเศษผัก2สอบแล้วก็เตรียมน้ำมักจุลินทรีย์ไว้อีกถังนึงเนาะเตรียมไว้ถังนึงอาจจะใส่2แก้วก็ได้เตรียมไว้ก่อนมักไว้ก่อนแล้วก็เตรียมน้ำไว้อีกถังนึงบัตรอุปกรณ์ครบทั้ง5ชิ้นแล้วเด้เฮาก็เริ่มลุยได้แล้วเนาะเอาปลายเขาเอาห้ามละเอียดเอาแหน่แดงมาคนให้เข้ากันในกะละมั่งผสมน้ำจุลินทรีย์ลงไปนะคลุกเข้าพอให้มันเป็นพอแบบชื้นๆนี่ล่ะพี่น้องเนาะให้เข้ากันเพราะในครอบครัวที่เหมาะสมซ้ำนั่นล่ะใส่ถังปิดฝามักกินไว้คืนเดียวพี่น้องเอาไปให้ไก่กินว้ายไก่แซ่บปานหยังเลยกินแล้วเมาวินอัศจรรย์ไก่กินแล้วระบบร่างกายไก่สิดีย่อยอาหารดีแล้วก็ซึมซับธาตุอาหารได้ดีแล้วเพิ่นก็สิออกไข่ดกเพิ่นก็สิจะเติบโตดีนี่แหละวิธีเฮ็ดอาหารให้สัตว์ปีกกินน่ะซ้ำนั่นล่ะบ่ได้ยากนี่ล่ะกันไปเฮ็ดสำคัญคือมันบริเหตุจากแนวเลยล่ะเพราะมันยากเป็นการเสริมโปรตีนคุณภาพสูงให้ไก่ช่วยให้มันเจริญเติบโตได้ดีช่วยให้ห่านเจริญเติบโตได้ดีช่วยให้เป็ดเจริญเติบโตได้ดีใส่ได้กับสัตว์นะสัตว์ที่เขาเลี้ยงในทุกชนิดนั่นแหละนะเป็นการเสริมสางการสร้างสางกล้ามเนื้อเห็นไหมมันไข่โดกไข่แดงเนาะถ้าให้ดีปุ๊บก็เสริมแรงโปรตีนจากแมลงเนาะแมลงอาทิตย์หนึ่งจากสองสามเทียอาจจะเป็นอันไปหากุดอันเอียงปวกกันไหมหั่งปวกไม่ให้เพื่อนกินนะหรือว่าสิเปิดไฟ หล่อมาแล้วมันตกไปในเหล่าไก่ให้ไก่ได้จิกกินให้เป็ดได้จิกกินเป็นการเสริมอาหารโปรตีนอันนี้เขาเฮ็ดเองเป็นโปรตีนคุณภาพสูงไอ้พี่น้องสูงอัศจรรย์พร้อมแดดมาแรงทั้งหมดทั้งแหล่ทั้งหลายทั้งแหล่ในจกโลกฟ้าเนี่ยคือโปรตีนสูงอยู่คือมาแรงเนี่ยและเกษตรกรในเมืองไทยตอนนี้ก็คือ กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อนเอาจิ้งหรีดมาบดเป็นจิ้งหรีดผงแล้วส่งไปขายอเมริกาเนี่ยเพราะว่าอเมริกามันมีนักเล่นกล้ามหลายเท่ากับมากหลายจิ้งหรีดบดเป็นผงเนี่ยเพราะโปรตีนมันสูงอัศจรรย์เอาไปกินเหล่ากล้ามใหญ่นะนะในเมืองในขอนแก่นบ้านเฮานี่แหละก็มีคนทรงเลยเป็นคุณหมอจบสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่แหละเปิ้นเซ้าเป็นสัตวแพทย์เพิ่นเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วมาบดแล้วก็ส่งไปขายอเมริกาเห็นบ่ต่างประเทศเขามากจิ้งหรีดบดเป็นผงนี่ครับมันมีโปรตีนสูงอัศจรรย์เลยแต่ว่าขันเฮาเลี้ยงไก่เฮาบ่ต้องไปบดดอกเฮาก็เอาไฟรอมันตกลงมาไก่จิกินรอดจังซี่นะผู้ใดเลี้ยงปลาคือกันก็มีหลอดไฟหลอดนึงไปรอไว้อยู่กลางสาใส่ไฟโซลาร์เซลล์ก็ได้ให้ปวกปินมากก็ตกลงไปได้สาปลาดุกก็ขึ้นมากินอันนั้นโปรตีนอัศจรรย์เลยพี่น้องแล้วก็เป็นแหล่งของอาหารต้นทุนราคาต่ำที่สุดแล้วเห็นป่ะคันเฮารู้จักบูรณาการเชื่อมโยงเอาอีหยังมาใส่กับอีหยังซื้อเกษตรให้อาชีพเกษตรก็ว่าเป็นเรื่องยากอาชีพเกษตรมันต้องสบายใจนะพี่น้องเนาะเกษตรต้องสบายใจบ่ต้องอุ้งเอาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการเกษตรสบายใจเฮาพอกันทุกวันจันทร์หอยวันศุกร์เกษตรสบายใจเจอกันทุกวันจันทร์วันศุกร์ 17:10 น.โดยประมาณนี่ละเหลือประโยชน์ทอง 18:00 น.เนาะเอาเรื่องเล่าที่คิดมาเป็นประโยชน์กับพี่น้องกับน้องให้มาบอกสู่ฟังกันเนาะอย่าลืมฝากกันไว้ผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเนาะประโยชน์ของผงดำกาแดงก็คือบำรุงพืชเพิ่มการเจริญเติบโตเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตนะช่วยให้บักเผาน้วยใหญ่ช่วยให้บักสีดาน้วยใหญ่ช่วยให้บักม่วงน้วยใหญ่เอาก็ยังว่าจะเฝ้าโทมาซอยให้พืชฟูปรับปรุงสมดุลพืชนะลดความเครียดของพืชนะเฮ็ดให้พืชจะเริ่มเติบโตได้ดีอากาศร้อนอากาศหนาวเกินไปผลหลายเกินไปพวกนี้เพิ่นสิแก้ปัญหาได้เหมือนนะซอยให้เพิ่นลดความเครียดได้นะเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงตอบโจทย์การเฮ็ดการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรได้สุดยางฉีดได้กับพืชทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตเนาะ1ซอง295บาท4ก็ออกมามันสิมีอยู่10ซองสีเขียวๆพี่น้องเอาซองสีเขียวไปนั้นน้ํา20ลิตรใส่ถังยางสีบนะฉีดได้ฮอดไล่1ซองเขียวน้อยน่ะนะได้ไล่1เพราะฉะนั้น1ซอง295บาทฉีดได้10ไล่นะคันผู้ใดมีไล่เดียวก็ฉีดได้10เทื่อก็สย่อยฉีดไปอาทิตย์ละเทื่ออาทิตย์ละเทื่ออาทิตย์ละเทื่อไปเนาะกาสีเฮ็ดให้ผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเกษตรกรงามเอาไปมางามให้ผลผลิตดีสนใจผลิตภัณฑ์หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์พี่น้องโทรมาสั่งดีเจแดงได้หมายเลข0649789824 0649789824เนาะเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางนะพี่น้องนะอ่ะอำลาพาจากพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้พี่น้องสุขสุขคนที่รับฟังรายการโชคดีมีเงินใส่ทุกท่านสวัสดีครับ

0: รคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราช
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
4: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
3: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
4: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
3: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
5: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
7: สวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้จังหวัดขอนแก่นประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมณฑลทหารบกที่23ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเทศบาลนครขอนแก่นส่งทีมสาธารณสุขลงพื้นที่ชุมชนนนทันดูแลประชาชนจากเหตุเพลิงไหม้ศรีหศักดิ์ร่วมประชุม OECD หารือนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโลกย้ำให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ในปี2571ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดขอนแก่นประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ห้องประชุมแก่นเมืองศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประสบนิกรชาวขอนแก่นร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณะพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในงานได้มีพิธีวางพานพุ่มเงินและพานพุ่มทองเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ถวายธูปเทียนแพพร้อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและผู้ร่วมพิธีพร้อมใจกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569อย่างพร้อมเพรียงมณฑลทหารบกที่23ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23ร่วมกับโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารมอบหมายให้นักศึกษาวิชาทหารร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่รวมกันจำนวนกว่า200คนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีนางอ้อยใจคำบุญเรืองในอำเภอชุมแพเป็นประธานในพิธีณพื้นที่ป่าชุมชนภูขี้เบ้าตำบลนาเพียงอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติรวมถึงเป็นการส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้คุณค่าของต้นไม้และป่าไม้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตของประเทศชาติต่อไปเทศบาลนครขอนแก่นส่งทีมสาธารณสุขลงพื้นที่ชุมชนนนทันห้าดูแลประชาชนจากเหตุเพลิงไหม้นายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นมอบหมายให้นายชัยรัตน์ปทุมนากุลรองนายกเทศมนตรีนำทีมสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ชุมชนนนทัน5อย่างเร่งด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โกดังสินค้าไทยรุ่งโดยได้ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองจ่ายยาและแจกผ้าปิดจมูกณศาลาชุมชนบริการประชาชนทุกคนพร้อมลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางร่วมกับอสม.และประธานชุมชนอย่างใกล้ชิดและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้คำแนะนำพร้อมแจกผ้าปิดจมูกและหน้ากาก N95 ครบทุกครัวเรือนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสภาพแวดล้อมในชุมชนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของประชาชนทุกคนต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่4มิถุนายน2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 984.62 ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 402.95 ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 64.8 ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 56.12 ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 994.88 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 163.5 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 88.26 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 51.04 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 8.19 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 6.67 ล้านลูกบาศก์เมตรข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่4มิถุนายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและชัยภูมิบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด36องศาต่ำสุด25องศาน
8: โยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
7: ต่อไปติดตามรับฟังนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้ศรีหศักดิ์ร่วมประชุม OECD หารือนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโลกย้ำให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ในปี2567นายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีณสำนักงานใหญ่ OECD ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569โดยได้กล่าวถ้อยแถลงในช่วงการประชุมเต็มคณะโดยเน้นย้ำว่าในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนโยบายอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับจากการมุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมรายสาขาไปสู่การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความยืดหยุ่นและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนต้องอาศัยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่กับการส่งเสริมนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเทคโนโลยีสีเขียวและการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคทั้งเทคโนโลยีพลังงานและการลงทุนมีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนมากขึ้นในโอกาสนี้ยังได้ย้ำถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยให้บรรลุเป้าหมายภายในปี2571จบข่าวจันจิรางามรักบรรณาธิการชุติประภาศรีบุญสมอ่าน
9: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกัจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
11: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าควบคุมควบคุมเป็นคำกริยาหมายถึงกวดขันให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้เช่นควบคุมเวลาควบคุมการแพร่ระบาดควบคุมราคาสินค้าในทางกฎหมายหมายถึงการคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในระหว่างสืบสวนและสอบสวนติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
12: ชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากสงครามสงบแล้วนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นคือนิคควงอภัยวงศ์ได้แต่งตั้งให้หม่อมเจ้านักขัดมงคลเป็นอัครราชทูตประจำประเทศอังกฤษหม่อมเจ้านักขัดมงคลจึงทรงพาครอบครัวทั้งหมดไปด้วยในกลางพุทธศักราช2489ขณะนั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เรียนจบชั้นมัธยมปีที่3ของโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียร์คอนแวนต์แล้วระหว่างที่อยู่ในประเทศอังกฤษหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เรียนเปียโนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสกับครูพิเศษแต่อยู่ที่อังกฤษได้ไม่นานพุทธศักราช2490หม่อมเจ้านักขัดมงคลก็ทรงย้ายไปเป็นอัครราชทูตประจำฝรั่งเศสและเดนมาร์กก่อนจะกลับมาเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศอังกฤษอีกครั้งหนึ่งระหว่างนี้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ยังคงตั้งใจเรียนเปียโนอย่างขมักขม้นเพื่อเตรียมสอบเข้าวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น

สวัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการกระทำความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทําความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสําคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดเนี่ยเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงผู้สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดๆระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่บุคคลอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

0: ม99ท่าสู่เมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โหยายกุมไปใส่คือส่องหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ยายว่าสิขอไปย่ายสิบัตรทองพอดีเพิ่งย่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโอ้เดี๋ยว

0: ได้เข้าไปเฮือแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสั่นนี่บ่เพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHzลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรู้คดีปกครองค่ะ
5: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้คดีปกครองรายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นพบกับผมมนัญชัยรัตนบูรานนท์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และคุณอดิศักดิ์จันทระพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นที่จะมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์วันนี้คุณอดิศักดิ์มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีปกครองเรื่องใดมาฝากท่านผู้ฟังกันบ้างครับ
6: สวัสดีครับคุณมนัญชัยและสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านที่ฟังอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 ทุกท่านนะครับก็ได้มาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหน้าหายตากันเพราะเราก็ห่างกันไปนานพอสมควรนะครับครับเราก็ได้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการรอบรู้คดีปกครองที่เป็นรายการที่ให้สาระและความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองที่อยู่หน้าการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองและการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลปกครองนะครับเพื่อจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมของศาลปกครองและการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองครับให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบนะครับผมเพื่อที่จะนำไปเผยแพร่หรือต่อยอดรวมทั้งนำไปใช้ในการฟ้องคดีหากเกิดข้อพิพาทระหว่างตัวของบุคคลประชาชนโดยทั่วไปที่มีข้อพิพาทกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่จะนำมาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครองนะครับหลังจากที่หลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีการยกตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจนะครับรวมถึงประเภทคดีนะครับที่อยู่อำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่ในส่วนของการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสำคัญอีกเรื่องนึงไม่แพ้กันเรื่องที่ได้เคยอธิบายหรือบรรยายมาในช่วงก่อนๆ นะครับผมก็คือเรื่องการฟ้องแย้งครับผม
5: และการฟ้องแย้งที่

0: คุณอดิศักดิ์จะเล่าให้พวกเราฟังนะครับมีหลักเกณฑ์หรือว่ามีรูปแบบอย่างไรบ้างครับ
1: สำหรับการฟ้องแย้งนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องการฟ้องแย้งนะครับผมก็อยากจะให้คุณมนัญชัยและท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับได้เข้าใจก่อนนะครับว่าการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลปกครองเนี่ยเริ่มต้นอย่างไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยศาลเนี่ยจะไม่สามารถพิจารณาคดีได้นะครับถ้าไม่มีวัตถุแห่งคดีที่นำมาให้ศาลพิจารณาก็คือคำฟ้องหรือการฟ้องคดีครับ
0: ครับ
1: ก็จะเริ่มต้นจากที่มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับจากการกระทำของหน่วยงานปกครองเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่แหละครับนำคดีเนี่ยมาฟ้องมายื่นฟ้องต่อศาลนะครับก็คือยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้หรือว่ายื่นโดยการมอบฉันทะหรือมอบหน้ามายื่นฟ้องต่อศาลก็ได้หรือจะยื่นฟ้องโดยการส่งทางไปรษณีย์นะครับโดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์ก็คือฟ้องตามตู้แดงนะครับลงทะเบียนนะครับหรือว่าตามที่ทำการไปรษณีย์ต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีการลงทะเบียนเอาไว้นะครับและล่าสุดนะครับก็คือเป็นการยื่นฟ้องผ่านระบบสารสนเทศนะครับหรือเขาเรียกว่าการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเราจะมีระบบการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอยู่ตามเว็บไซต์นะครับ admincourt.go.th เอาไว้นะครับผมผู้ฟ้องนะครับได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะรับเรื่องแล้วก็มีการตรวจคำฟ้องเบื้องต้นนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจแล้วเนี่ยก็จะส่งมาให้ทางเช่นในรดีศาลปกครองชั้นต้นนะครับได้พิจารณานะครับเกี่ยวกับการจ่ายสำนวนต่อนะครับเมื่อจ่ายสำนวนแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่องค์คณะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตุลาการหัวหน้าคณะก็จะแจ้งให้ทางตุลาการเจ้าของสำนวนก็คือจะมอบหมายตุลาการเจ้าของสำนวนนะครับเป็นเจ้าของสำนวนในคดีปกครองนั้นๆ นะครับและเมื่อตุลาการเจ้าของสำนวนได้รับสำนวนแล้วเนี่ยก็จะมีการตรวจคำฟ้องอีกครั้งนึงนะครับเมื่อตุลาการเจ้าของสำนวนเนี่ยเห็นว่าคดีที่ยื่นเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาพิพากษาได้และอยู่ในเข็มหน้าของศาลปกครองนะครับและถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองเนี่ยศาลสามารถรับพิจารณาได้เนี่ยก็จะส่งคำฟ้องนี่แหละครับให้กับผู้ถูกฟ้องคดี
0: ครับ
1: ครับได้ผู้ถูกฟ้องคดีนะครับได้จัดทำคำให้การนะครับเพื่อที่ยื่นต่อศาลนะครับภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดซึ่งกรณีนี้แหละครับบางครั้งเนี่ยตัวของผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้เนี่ยอาจจะเกิดข้อพิพาทกับผู้ฟ้องคดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้ศาลเนี่ยบังคับกับผู้ฟ้องคดีด้วยนะครับก็เลยยื่นคำฟ้องพร้อมกับคำให้การยื่นต่อศาลด้วยซึ่งกรณีนี้แหละครับเขาเรียกว่าการฟ้องแย้งครับครับซึ่งการฟ้องแย้งเนี่ยก็จะมีขั้นตอนก็คือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองข้อ44วรรค2นะครับว่าก็คือวางหลักไว้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยสามารถที่จะยื่นคำฟ้องแย้งรวมเข้ามาในกับคำให้การด้วยก็ได้นะครับ
0: ครับ
1: หากว่าการฟ้องแย้งเนี่ยคำฟ้องแย้งอันนี้เป็นคำฟ้องที่เป็นเรื่องเดียวกันที่องค์คณะหรือว่าศาลเนี่ยสามารถที่จะพิจารณารวมกันไปได้ทีเดียวนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอำนาจว่าผู้ถูกฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องแย้งได้นะครับและมีเงื่อนไขปีเงื่อนไขอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องว่าจะต้องเป็นเรื่องเดียวกับคำฟ้องเดิ
0: ม
1: เช่นอะไรนะครับเช่นสัญญาทางปกครองสัญญาจ้างเดียวกันเช่นผู้ฟ้องคดีเป็นบริษัทนะครับยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองอาจจะเป็นเทศบาลอบต.อย่างเงี้ยครับยื่นขอเรียกค่าเสียหายนะครับกรณีที่ทำจะทำสัญญาจ้างก่อสร้างอะไรแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ได้รับค่าเสียหายก็เลยยื่นฟ้องคดีต่อศาลแต่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองเห็นว่าการก่อสร้างเนี่ยมันยังไม่แล้วเสร็จนะครับแล้วก็เป็นผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นผู้รับจ้างเนี่ยเป็นฝ่ายผิดสัญญาก็เลยยื่นคำฟ้องแย้งพร้อมกับคำให้การมาด้วยโดยขอให้ศาลพิพากษาและมีคำสั่งให้เรียกค่าปรับในสัญญาจ้างเดียวกันนั่นแหละครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องฟ้องแย้งนะครับหากเมื่ มาถึงศาลแล้วเนี่ยศาลก็จะพิจารณาว่าถ้าเป็นเรื่องเดียวกันศาลก็จะรับไว้พิจารณาโดยกรณีเนี่ยก็ ไม่ใช่ว่าแค่เรื่องเดียวกันอย่างเดียวในการพิจารณาของศาลนะครับจะต้องพิจารณาอีกเรื่องนึงว่าไอ้ตัวฟ้องแย้งเนี่ยได้มีการตรวจเป็นอยู่ในเงื่อนไขของการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือเปล่าเนื่องจากว่าศาลเห็นว่าคำฟ้องเนี่ยคำฟ้องแย้งเนี่ยก็มีลักษณะเป็นคำฟ้องประเภทหนึ่งนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยศาลก็จะต้องตรวจเงื่อนไขคำฟ้องการฟ้องคดีของผู้ถูกฟ้องคดีเช่นเดียวกับการตรวจคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีนั่นนะครับว่านอกจากจะเป็นเรื่องเดียวกันแล้วเนี่ยมีอีกประเด็นหนึ่งถ้ามันจะต้องพิจารณาอีกว่าไอ้ตัวคำฟ้องที่เป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขการพิจารณาของศาลหรือเปล่านะครับทีนี้การสั่งของศาลอีกประการหนึ่งก็คือว่าหากศาลเห็นว่าการฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีเข้ามาแล้วมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับศาลโดยตุลาการเจ้าของสำนวนเพียงนายเดียวนะครับก็สามารถที่จะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแย้งได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีที่ตุลาการเจ้าของสำนวนเห็นว่าคำฟ้องแย้งที่ผู้ถูกฟ้องคดียื่นเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันก็จริงแต่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองได้เนี่ยตุลาการเจ้าของสำนวนไม่สามารถที่จะสั่งไม่รับฟ้องแย้งได้เนื่องจากไม่เข้าข้อ44นะครับแต่เป็นกรณีที่ไม่สามารถรับคำฟ้องแย้งได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองการออกคำสั่งไม่รับคำฟ้องแย้งจึงต้องออกโดยองค์คณะครับนี่แหละครับนี่ประมาณเป็นหลักเกณฑ์คร่าวๆนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือว่าคำฟ้องแย้งเนี่ยเป็นคำฟ้องที่มาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยได้รับคำฟ้องและต้องการยื่นคำให้การพร้อมกับยื่นคำฟ้องเพื่อที่จะให้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาบังคับกับผู้ฟ้องโดยคำฟ้องแย้งเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องเดียวกับคำฟ้องแรกคำฟ้องหลักนะครับที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเข้ามาจะต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับซึ่งหากศาลเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเดียวกันเนี่ยตุลาการเจ้าของสำนวนเพียงคนเดียวก็สามารถที่จะไม่รับคำฟ้องไว้ได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าศาลเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นไปตามกับคำฟ้องแย้งเนี่ยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองก็จะต้องออกคำสั่งไม่รับโดยองค์คณะครับ
0: และหลังจากที่เราได้รู้ถึงหลักเกณฑ์ต่างๆของการฟ้องแย้งแล้วนะครับคุณอดิศักดิ์ได้เตรียมตัวอย่างคดีมาเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมครับ
1: ครับก็เป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องสัญญาจ้างนะครับผมเป็นคดีตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่243/2565นะครับผมก็เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองนะครับได้ทำสัญญาจ้างบริษัทนะครับเอกชนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยให้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับแต่บริษัททำงานไม่แล้วเสร็จนะครับตามสัญญาจึงได้มีหนังสือเร่งรัดแล้วก็บอกเลิกสัญญาจ้างเพราะว่าเนื่องจากทำไม่เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับและแจ้งริบหลักประกันนะครับโดยมีการเรียกให้ชำระค่าปรับแล้วนะครับแต่บริษัทเนี่ยเพิกเฉยนะครับไม่ชำระค่าปรับนะครับตามที่หน่วยงานทางปกครองเนี่ยผู้ว่าจ้างเนี่ยได้ยื่นขอให้ชำระหลักประกันนะครับหน่วยงานเนี่ยจึงยื่นฟ้องบริษัทเอกชนดังกล่าวนะครับต่อศาลปกครองเมื่อวันที่12 มกราคม 2563นะครับอันนี้ตัวอย่างโดยขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทผู้รับจ้างนะครับชำระค่าปรับตามสัญญาพร้อมดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเป็นเงินประมาณ40,000 บาทซึ่งบริษัทนะครับในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีนะครับก็ได้ยื่นคำให้การนะครับว่าตัวเองนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องชำระค่าปรับนะครับให้กับตัวของผู้ฟ้องคดีนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานนะครับและยื่นฟ้องแย้งนะครับเพื่อให้หน่วยงานในผู้ฟ้องคดีนะครับชดใช้ค่าเสียหายนะครับเป็นจำนวนเงินกว่า100 ล้านบาทนะครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยก็ได้ดำเนินคดีนะครับว่าตัวของคำฟ้องแย้งนะครับมีคำสั่งนะครับว่าคำฟ้องแย้งไม่สอดคล้องหรือสัมพันธ์นะครับกับมูลความแห่งคดีที่พิพาทกันในคดีนี้นะครับจึงถือว่าฟ้องแย้งไม่เกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมนะครับผมทีนี้ผู้ฟ้องแย้งนะครับก็คือบริษัทเอกชนผู้ถูกฟ้องคดีนะครับจึงได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวนะครับต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับผมซึ่งศาลปกครองสูงสุดเนี่ยวินิจฉัยในกรณีนี้ว่าคำฟ้องแย้งนะครับของบริษัทเอกชนผู้ถูกฟ้องคดีที่ขอให้หน่วยงานชำระค่าเสียหายนะครับเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ที่พิพาทซึ่งฟ้องแย้งถือเสมือนเป็นคำฟ้องใหม่นะครับตามข้อ44
2: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ48พรรษาค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้นั้นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงประมาณ1เมตรตึกท่าสีเหลืองอารามมีรูปปั้นสิงโตคู่สีขาวหมอบอยู่บริเวณประตูทางขึ้นตัว1ตื่นตัว1หลับนะครับเป็นผลงานประติมากรรมเอกชาวอิตาลีชื่ออันโตนิโอคาโนวานะครับซึ่งมีต้นแบบมาจากอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเคิลเมนที่8ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกานั่นเองตึกสันติไมตรีประกอบด้วยอาคาร2หลังด้วยกันนะครับนั่นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกและตึกสันติไมตรีหลังในหากดูที่ทางจากถนนอาคารที่ใกล้ถนนคือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปจะอยู่ทางด้านขวาแต่เติมแต่งตรงกลางนะครับระหว่าง2ตึกนี้เป็นลานกลางแจ้งจัดเป็นสวนดอกไม้มีอ่างน้ำพุหินอ่อนประดับอยู่ตรงกลางแต่ในปัจจุบันครับท่านผู้ฟังได้มีการปรับปรุงเป็นโถงกลางมุงหลังคาโพลีคาร์บอเนตนะครับและตกแต่งฝ้าเพดานด้วยกระจกฝ้ากรุลวดลายพฤกษาอ่อนช้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานให้กับอาคารต่อมาใช้เป็นที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีและจัดงานกาล่าดินเนอร์รวมทั้งเป็นสถานที่จัดแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาอีกด้วยครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจและทรงน้อมนำพระปฐมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราชอาณาราษฎรตลอดไปมาเป็นแนวทางในการทรงงานพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะได้ทรงศึกษาโครงการในพระราชดำริมีโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาและโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพในภาวะปัจจุบันด้วยงานฝีมือพื้นบ้านสืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในด้านสังคมสงเคราะห์ค่ะได้ทรงตั้งโรงครัวพระราชทานอย่างพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านผู้ประสบภัยนะคะนอกจากนี้ในด้านสาธารณสุขก็ยังได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่นะคะนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ค่ะก็ยังทรงโปรดเกล้าให้กลุ่มจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อคราวที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และยังความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือทุกหมู่เหล่าค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังที่เคารพครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนนี้ด้วยครับนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำนักพระราชวังโดย มีการแจ้งมาว่าเข็มมีการจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยซึ่งมีความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นเป็นเข็มประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์นะครับเบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นที่สีทองอันเป็นสีประจำพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10นี้ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยครับ
4: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงบริเวณตึกสันติไมตรีและถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเมื่อถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วก็จะได้มากล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติร่วมงานนั้นดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทธพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือกไกลแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
1: ท่านผู้ฟังคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วและดื่มถวายพระพรชัยมงคลลำดับต่อไปจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรนั้นเป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งการแสดงฉุยฉายถวายพระพรเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสืบทอดกระบวนท่ารำการขับร้องและท่วงทำนองที่มีแบบแผนมาแต่โบราณค่ะเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับบรมครูนะคะซึ่งเรียกว่ารำฉุยฉายพวงซึ่งปรากฏหลักฐานในบทรำเบิกโรงละครในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครหลวงในพระองค์แสดงนะคะและสำหรับการแสดงในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงบทร้องขึ้นใหม่ทั้งยังมีกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองซึ่งตามคติโบราณนั้นเปรียบเสมือนเครื่องราชสักการะอันสูงส่งที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดไม้แข็งเครื่องครูประกอบในการแสดงรำชูไถถวายพระพรเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปี่ในระนาดเอกระนาดถุมครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแสดงที่จบลงไปนั้นมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปี่ในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กชิงกรับฉาบเล็กอโพนกลองทัดแล้วก็นักร้องนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามจริงๆครับ

0: ท่านผู้ฟังคะที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจำนวน2จบด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประสบกรณิกรชาวไทยนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเสียงทุกสถานีนะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณสมเกียรติแท่นมณีคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายค่ะคุณอรัญญาชมชื่นคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิษฐายิ้มดีนะคะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวัชิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างทรงพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
2: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับประจำวันที่4มิถุนายน2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับทีมงานในห้องส่งวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณทุนชัยคำรอดคุณสาชนนิสังและก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณเดชธรชัยโสดาคุณพนากรสิริทักษ์และคุณอัครเดชคำพิระนะครับวันนี้ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับผมไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งใช้การบันทึกเสียงนะครับก่อนออกอากาศนะครับก็มาที่ห้องส่งนะครับขออภัยจริงๆแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับที่เชื่อมโยงสัญญาณเนื่องจากมีภารกิจนะครับมีภารกิจการของงานนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงค่ำนี้นะครับก็เป็นการบันทึกเสียงรายการนะครับส่งให้กับคุณผู้ฟังวอลเลย์บอลในชั้นลีกนะครับนัดแรกของเราเมื่อวานนี้เนี่ยแพ้นะครับแพ้เซอร์เบียทีมแกร่งจากยุโรปอันดับ9ของโลกนะครับอดีตแชมป์โลก2สมัยในเมื่อวานนี้นะครับ0ต่อ3เซตนะครับน่าเสียดายนะครับนะน่าเสียดายเซตแรกโดยเฉพาะเซตแรกเนี่ยเรานำขึ้นท่านก่อนนะขึ้น24ก่อนแต่ว่าเราปิดเกมไม่ได้นะแต่ว่าเราก็ไปแพ้ไปนะครับเราไล่มาเนี่ย18ต่อ22แล้วก็เสมอ24 24นะครับเสียดายนะครับปิดเซตไม่ได้นะครับแล้วก็เราก็แพ้ไป0ต่อ3เซตนะเซตแรก24 26เซต2 22 25แล้วก็เซตที่3เนี่ย19ต่อ25นะครับก็แพ้ไปแล้วก็วันนี้เนี่ยนะขณะที่รายการแวดวงกีฬากำลังดำเนินรายการอยู่นะครับนัดที่2ของไทยเจอเจ้าภาพจากจีนนะครับเวลา 18:30 นนะครับผลงานขันยังเป็นอย่างไรก็ติดตามในภาคข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ในสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับให้กำลังใจกับโค้ชออสกิตติพงศ์ฤทัยเกียงไกรนะครับซึ่งดูแลทีมของเรานะนะครับอย่างเต็มที่และรวมถึงผู้เล่นนะครับของเราที่ไปแข่งขันไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์เกิดปราดกับทั้งทีมนะครับแก้วกัลยากมุนทลานะครับเพียวอัชรพรคงยศออมสินสัตยภาพรจันทรวิสูตรแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งบินฟิล์มพิชยาโคกรำเปียนุชแป้นน้อยนะครับแล้วก็มีดาวรุ่งหลายคนนะที่ลงมาแข่งขันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะครับนัดที่2เจอกับจีนที่เราเคยเจอกันมาก่อนคู่ปรับสำคัญในย่านอาเซียนแล้วครับนะครับก็สนุกแหละนะครับส่วนจีนเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ลงแข่งขันนัดแรกเหมือนกันนะครับนะปรากฏว่าจีนนั้นใช้ดาวรุ่งส่วนใหญ่นะครับเจอกับสาธารณรัฐเช็คนะครับมืออันดับ15ของโลกนะครับแล้วก็อันดับ45ในการเมื่อปีที่แล้วฟอร์มร้อนแรงนะครับเอาชนะจีนทีมอันดับ6ของโลกรองแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2023นะครับแล้วก็ทีมที่ได้อันดับที่5 2สมัยติดต่อกันในปี2024และ2025เช็คนะครับชนะจีน25ต่อ20 25ต่อ20 26ต่อ24นะครับนะก็นี่กลุ่ม3เมื่อวานนี้ที่แข่งกันที่นครหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับจีนเจอกับไทยค่ำคืนนี้นะครับก็คงได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับแล้วก็โปแลนด์นะครับเอาชนะเบลเยียมนะครับทีมอันดับที่14ของโลกนะโปแลนด์ทีมอันดับ4ของโลกนะครับยิงเหรียญทองแดงรายการนี้3สมัยซ้อนนะครับชนะเบลเยียมทีมอันดับที่14ของโลกและอันดับที่14ของรายการนี้เมื่อปีที่แล้ว3ต่อ2เซตนะครับ25 20 22 25 25 23 18 25และ25ต่อ13นะครับก็เป็นการย้ำชัยชนะของโปแลนด์นะที่เคยชนะเบลเยียมมา3ต่อ0เซตนะครับขณะวันนี้นะครับนัดวันนี้นะครับที่จีนนะครับโปแลนด์ทีมอันดับ4ของโลกล่าสุดนัดที่2นะครับเจ้าของเหรียญทองแดงรายการนี้3สมัยซ้อนนะครับเมื่อวานนี้ชนะเบลเยียม3ต่อ2เซตนะครับวันนี้เจอกับเช็กที่เมื่อวานชนะจีนมา3เซตรวดเหมือนกันปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของโปแลนด์เอาชนะเช็กไป3ต่อ0เซตนะครับ25 22 25 22และ25 20นะครับในการแข่งขันเนชั่นลีกสัปดาห์แรกกลุ่ม3ที่นครหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก่อนที่คู่ไทยจะลงแข่งขันก็ทำให้โปแลนด์มีสถิติชนะ2นัดติดเก็บเพิ่มเป็น3เก็บเพิ่ม3คะแนนจากเดิมนะมี2คะแนนนะครับเป็น5คะแนนนะครับนะคะแนนอันดับโลกยังเป็นอันดับที่4ของโลกอยู่ส่วนเช็กอันดับที่15ของโลกนะครับพรุ่งนี้โปแลนด์จะเจอกับเซอร์เบียในเวลา 18:00 นนะครับนะฮะแล้วก็มีเช็คนะฮะก็จะเจอกับเบลเยียมในเวลา 14:00 นในเกมวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับ
วอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะครับที่แข่งขันกันไม่ว่าจะเป็นที่แคนาดาที่บราซิลนะครับก็มีหลายเกมในการแข่งขันโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเอาชนะยูเครน 3-0 เซตนะครับตุรกีก็ชนะโดมินิกัน 3-2 เซตเยอรมันชนะแคนาดาเจ้าภาพนะครับ 3-1 เซตนะครับที่บราซิลญี่ปุ่นชนะฝรั่งเศส 3-1 เซตอิตาลีแชมป์เก่าแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกนะฮะโอ้ยังฟอร์มร้อนแรงเอาชนะบังกอเรียนะครับ 3-0 เซตนะครับแล้วก็บราซิลชนะเนเธอร์แลนด์ 3-1 เซตนะครับนี่คือผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในวันนี้นะครับและมีเกมแข่งขันในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับเชียร์ทางโมโนแม็กสำหรับไทยกับจีนในช่วงเวลาวันลุงกีฬานี่แหละครับให้กำลังใจวอลเลย์บอลสาวไทยแล้วก็ทีมงานของนักวอลเลย์บอลทีมผู้ฝึกสอนโค้ชออสนะครับแล้วก็ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับให้กำลังใจนักกีฬาของเรากันนะครับจากนั้นไปตามแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์พันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ชิงเงินรางวัลกว่า1,450,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ47 ล้านบาทที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับเริ่มต้นที่พรปวีช่อชูวงน้องหมิวครับเจอกับคิมกาอึนมืออันดับสูงจากเกาหลีใต้นะครับปรากฏว่าหมิวพรปวีช่อชูวงฟอร์มร้อนแรงนะครับเอาชนะไป2-0เกม21-13 21-9ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายและรอบ8คนสุดท้ายเจองานหนักครับมือหนึ่งของโลกอันแซยองนะครับจากเกาหลีนะครับซึ่งเอาชนะภูสลาวีสินธุจากอินเดียมา2-0เกม21-17และ21-15นะครับสาวสวยของเราน้องทิ้งครับพิเชียมอนโอภาสนิพัฒน์นะครับเจอกับชนะของชิวปินเซียนนะครับซึ่งเอาชนะเมรัชนกอินทนนท์มาเมื่อวานนี้2-1เกมทิ้งน้องทิ้งพิเชียมอนโอภาสนิพัฒน์นะครับเจอกับชนะของชิวปินเซียนปรากฏว่าแพ้เป็นหน้าเสียดายนะครับ2เกมรวดนะฮะ18-21และ19-21นะครับหญิงคู่ครับอันนากับบูนาครับเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดเจอคู่ของญี่ปุ่นนะครับฟุกุชิมะกับมาซูโมโตะแล้วก็แพ้ไป0-2เกมนะครับ16-21และ16-21และ14-21แล้วก็มาถึงในช่วงบ่ายเมื่อคู่ที่ผ่านมานะสองประเภทที่นักกีฬาเราลงแข่งขันคืออิคิวครับดาวรุ่งของเราอีกคนหนึ่งครับชายเดี่ยวที่ฟอร์มร้อนแรงมากนะชิงแชมป์โลกก็ได้ถึงทั้งอีคิวแล้วก็วิวกรูดแหละตอนนี้อันดับโลกขยับขึ้นมาแล้วนะครับในท็อป20แล้ววันนี้อีคิวพนิชพลธีรรัศกุลครับเจอกับลีชิเฟงจากจีนนะในเกมแรกเจอทีเด็ดกรรมการนะครับจับเวลาเรื่องของ25วินาทีนะทำให้เสียอารมณ์ไปนิดหน่อยนะขณะที่แต้มนำอยู่ช่วง16-15ประมาณนี้แต่ว่าอีคิวก็แพ้ไปในเกมแรกนะครับ18-21เกม2มาแล้วครับสิงมือซ้ายครับอีกคิวพนิชพลตบเอาแล้วชนะไป2เกมรวดเลยนะฮะ21-6และ21-12อีกคิวผ่านก็สู่รอบ8คนสุดท้ายไปนะฮะอีกคิวเอาชนะลีชิเฟงจากจีนไปนะ2-1เกมคู่ผสมครับจบพร้อมๆกับทางด้านของชายเดี่ยวนะครับบาสกับเฟมเดชาพลโพรานุเคราะห์กับสุภิศราเพียว3พรานนะครับรอบก่อนหน้าเนี่ยชนะคู่ปรับจากญี่ปุ่นมานะครับรอบนี้เจอจากมาเลเซียนะครับด้านของฮูปังรอนกับไล่เผอจิงแล้วก็บาสกับเฟมนะครับชนะไป2-0เกม21-14และ24-22นะครับเข้ารอบไปอีกประเภทหนึ่งของนักแบดมินตันของชักของประเทศไทยนะครับวิวกรูดนะครับนะเมื่อวานนี้มาด้วยนะครับมีการบาดเจ็บนะครับติดกับโทมัสปูป๊อปและแพ้ไปนะครับถอนตัวจากการแข่งขันมีการบาดเจ็บนะครับนะแล้วก็โอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซับสตรีแต้รัตนชัยนะครับไปแพ้คู่ของเดนมาร์กเมื่อวานนี้นะครับนัดเชียร์ฟิสเซนกับอเล็กซานดราโบเจนะครับนะ0-2เกมตกรอบเช่นเดียวกันนะครับจากแบดมินตัน

ิทธิ์พรีเมียร์ลีกแล้วนะนะครับเรื่องของฟุตบอลโลกจะเป็นอย่างไรกี่ร้อยล้านข่าวว่า700ล้านเป็นไปได้อย่างไรแพ็กเกจอย่างไรพรุ่งนี้นะรอติดตามกันนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยชุดยู23นะครับอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับแต่มีผลการแข่งขันให้แจ้งให้ทราบนะครับเพราะวันนี้ชุดยู23อุ่นเครื่องกับคีร์กีซสถานนะครับในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนะครับที่สนามยามาโอกะฮาซาสกะนะครับอะคาเดมี่นะที่ปทุมธานีนะครับเมื่อวานนี้อุ่นเครื่องในเวลา18นาฬิกานะครับที่ยามาโอกะฮาซาสกะอะคาเดมี่นะครับชุดยู23ของเราเจอกับคีร์กีซสถานโค้ชวังธวัชชัยดำรงองตระกูลนะครับก็ทดสอบนักเตะหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองกลางกองหลังเนี่ยนะครับก็ทดสอบนักเตะของเรานะครับคุมเกมได้อย่างดีนะแต่ว่าคีร์กีซสถานก็มาสู้สนุกนะครับเป็นคีร์กีซสถานยิงนำไปก่อนนะครับจากการยิงของโอมารอฟชาเมียงนะครับครึ่งหลังนะฮะไทยก็ตีเสมอได้นะครับในจังหวะที่ยศกรบุรพานะครับได้ถูกเปลี่ยนลงมาตัวสำรองนะครับยิงซ้ำเข้าไปนะให้เราตีเสมอนะครับ1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะทำประตูนำ2 3ครั้งในช่วงท้ายเกมนะแต่ว่าติดเซฟผู้รักษาประตูของคีร์กีซสถานนะครับจบเกมเมื่อวานนี้ธวัชชัยดำรงองตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก็บอกว่าเราก็ภาพรวมก็ถือว่าโอเคครับน้องๆที่มาจากแคมป์นะก็มารวมตัวกันนะครับก็สร้างความพอใจในระดับหนึ่งนะครับทั้งเกมรับเกมรุกนะฮะแต่ว่าชื่นชมท่านของคีร์กีซสถานนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะรูปร่างสูงใหญ่นะฮะแล้วก็สร้างความลำบากใจให้กับทีมเราได้พอสมควรนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลังจากเกมนี้ก็นะครับเราก็ในการเจอเกาหลีนะครับก็มีการขายบัตรแล้วก็เปิดให้ชมด้วยนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยก็อยากจะให้ทางด้านของกองเชียร์มาเชียร์ก็อย่างเต็มที่ที่สนามนะครับนัดที่เจอกับเกาหลีใต้นะครับจะได้ทดสอบนักกีฬาชุดยีชุดดู23ของเราอีกนัดหนึ่งนะครับซึ่งจะเจอกับเกาหลีใต้ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่6มิถุนายนเวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีจะได้เห็นครับนี่คือชุด U23 ชุดที่ตั้งความหวังในชุดเอเชียนเกมนะครับธวัชชัยดำรงองตระกูลของกำลังใจเชียร์สำหรับทีมฟุตบอลของเราในการแข่งขันกันนะครับจาก U23 มาดูช้างศึกรุ่นเล็กกว่านะฮะรุ่นน้องชายต้องบอกอย่างนี้นะฮะ U23 รุ่นพี่น้องชายก็คือ U19 นะครับหลังจากที่ชนะบรูไนมา 9-0 นะครับก็อบอุ่นร่างกายแล้วนะครับแล้วก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะฮะในการเตรียมเจอกับสิงคโปร์ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2เนี่ยในการเจอกับสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์ก็แพ้มาเลเซียมา 0-3 นะครับวันที่5มิถุนายนนะครับ20นาฬิกาที่เทลตาสเตเดียมนะครับเจอกับสิงคโปร์อีกคู่หนึ่งเนี่ยมาเลเซียเจอกับบรูไนนะครับรอลุ้นกันรายการนี้ก็เป็นอีกความหวังหนึ่งของเยาวชนของเราในอนาคตนะครับโค้ชจักรพันธ์ปั่นปีนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เน้นวันนี้เนี่ยดูเรื่องของการเล่นกันเป็นทีมจังหวะรับจังหวะรุกนะรวมถึงการเข้าทำประตูนะครับนะรอเชียร์กันนะครับวันที่5มิถุนายนวันพรุ่งนี้นะครับ20นาฬิกาเจอกับสิงคโปร์ลอดช่องจะหวานคอหรือไม่รอเชียร์และรอติดตามกันนะครับ BG Sport ถ่ายทอดสดนะครับนี่คืออีกเกมนึงนะของทีมฟุตบอลอายุไม่เกิน19ปีนะเราเตรียมทีมเพื่อแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในปี2027ในปีหน้ารอบคัดเลือกนะครับซึ่งจะแข่งขันกันในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายน2569เอาละครับรายการนี้เนี่ยนะเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับเราจะได้ไปแข่งขันเอเชียนคัพรอบสุดท้ายหรือเปล่าที่จีนในปีหน้านะแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมทีมนะในการแข่งขันแล้วก็เดินหน้าในการพัฒนานักกีฬาของเราต่อไปนะครับจากน้อง19ปีตามไปดูทีมพี่ใหญ่ชุดใหญ่ของทีมชาติไทยนะครับซึ่งจะอุ่นเครื่อง2นัดตามฟีฟ่าเดย์เหมือนกันนะในการอุ่นเครื่องเจอกับคูเวตและบุกไปเยือนจีนด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของแอนโทนีฮัตสันนะครับได้ประกาศรายชื่อนะเบอร์เสื้อนักเตะทั้ง23คนนะฮะในการเจอกับคูเวตนะครับวันที่5มิถุนายนนะครับแล้วก็ไปเยือนจีนวันที่9มิถุนายนนะครับแอนโทนีฮัตสันประกาศรายชื่อเบอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลข1อย่างปฏิวัติคำใหม่ผู้รักษาประตูนะครับหมายเลข2กีฬาวัฒน์อัครธรรมหมายเลข3ณัฐพงษ์สาริยาหมายเลข4มาดูเอลทอมเบียหมายเลข5กฤษฎากาแมนหมายเลข6สารัตอยู่เย็นหมายเลข7อนันต์ยอดสังวานนะครับหมายเลข8วิรเทพป้อมพันธ์หมายเลข9จูนซับเบลนะครับหมายเลข10

0: ินแดงดานะครับหมายเลข11อรวรรณการีแยนี่แบกอายุมานะจากรุ่น19มาปิดชุดใหญ่นะฮะอรวรรณการีแยเนี่ยอายุไม่ถึง19ปีนะครับแล้วก็มีวาริชชูทองหมายเลข12สุรชาติสารีพิมพ์ครับนี่40ปีฮะโดนเรียกตัวขณะที่ขับรถกลับไปบ้านต่างจังหวัดนะครับพอมีชื่อติดทีมชาติเจ้าตัวบึงรถกลับมาเข้าแคมป์นะครับสุรชาติสารีพิมพ์นะครับอายุ40ปีแต่ฟิตเหมือน24เลยนะครับแล้วก็หมายเลข14ธีรศักดิ์เผยพี่มายหมายเลข15นฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมนะครับหมายเลข16อดิสรพรหมรักษ์หมายเลข17คณะคำยกหมายเลข18ทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับหมายเลข19ศิรพัฒน์ปรือทองหมายเลข20สรานนท์อนุอินทร์เนี่ยผู้รักษาประตูนะครับหมายเลข21สุพนันท์บุรีรัตน์หมายเลข22เสกสรรราตรีและหมายเลข23กรกฎพิทักษ์นัดดานะครับซึ่งโปรแกรมการอุ่นเครื่องของเรา2นัดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ5มิถุนายนนะครับ19นาฬิกา30นาทีเจอกับคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมนะครับส่วนมาที่9มิถุนายนเจอกับจีนที่เจนหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมชุดใหญ่ของเราถ่ายท่อสดในช่องทางของทางไทยรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐทีวีไทยรัฐ YouTube นะต่างก็ร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมติดตามกันนะครับสำหรับชุดใหญ่ของเรานะครับจากชุดใหญ่นะผู้ชายนะ19ปี23ปีผมรายงานไปแล้วนะทีมสาวไทยนะก็ให้กำลังใจด้วยนะครับทีมสาวไทยฟุตบอลหญิงของเราเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปถึงเมียนมานะครับเมืองกรุงย่างกุ้งเมืองประเทศเมียนมาเรียบร้อยแล้วนะขออภัยนะครับเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมในเกมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องรายการ AYA Bank Three Nation Cup 2026นะครับก็ฟุตบอลหญิงก็อยู่ในช่วงของฟีฟ่าเดย์เหมือนกันนะครับ 4-10 มิถุนายนซึ่งรายการดังกล่าวนะครับมีทีมแข่งขัน3ทีมนะมีฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอันดับแรงกิ้ง50ของโลกเมียนมาอันดับ55ของโลกและอุซเบกิสถานนะครับอันดับ53ของโลกนะครับแข่งขันแบบครบกันหมดหาทีมที่มีผลงานดีที่สุดคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองนะครับฟุตบอลหญิงของเรามีโค้ชอังเฟรดครับเนติพงษ์ศรีทองอินอดีตกองหน้าทีมชาติไทยที่กอล์ฟก็เก่งเล่นฟุตบอลก็เก่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนชุดนี้นะครับแล้วก็ทีมสตาฟโค้ชนักกีฬาของเราก็เดินทางไปถึงเมียนมาแล้วนะครับเตรียมการแข่งขันนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์เจอกับอุซเบกิสถาน 17:30 นาทีนะครับที่สนามทุวานาสเตเดียมย่างกุ้งนะครับ9มิถุนายนนะครับไทยเจอกับเมียนมานะครับ 17:30 นาทีสนามเดียวกันเลยครับทุวานาสเตเดียมย่างกุ้งนะครับถ่ายทอดสดทาง YouTube Peony Play Sportนะครับแต่ทอดทาง YouTube ให้ชมและเชียร์กันทีมหญิงของเราก็เตรียมพร้อมเหมือนกันนะครับเพราะเราก็จะส่งทีมหญิงชุดใหญ่นี่แหละครับไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่ไอจิแล้วก็นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี่ก็เตรียมความพร้อมว่ากันเรื่องของฟุตบอลยาวๆเลยนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับรอเชียร์กันครับ2นัดเจอกับอุซเบกิสถานนะอีกครั้งนึงนะฮะย้ำนะเจอกับอุซเบกิสถาน6มิถุนายนและวันที่9มิถุนายนเจอกับเมียนมานะครับมาติดตามเรื่องกอล์ฟกันนะครับหลังจากที่สมาคมกอล์ฟขออภัยนะครับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ SAT Lady Championship ชิงเงินรางวัล 1,500,000 บาทนะครับระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายนที่สนาม The Majestic Creek Country Club and Resort พา72จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนาม The Majestic Creek Country Club and Resort นะครับเป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับซึ่งจบการแข่งขัน2วัน36หลุมก็จะตัดตัวผู้เล่นเหลือ50คนและไม่รวมนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับพอตัดตัวแล้วนะครับก็นำนักกีฬานักกอล์ฟเนี่ยนะครับไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็คนที่ตีเกินเนี่ยวันละ16อันโอผ่านะฮะ88ถูกตัดสิทธิ์ไม่เข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปนะฮะผู้ชนะเลิศในระดับอาชีพได้เงินรางวัล นะครับ 200,000 บาทนะครับรอบ2ของการแข่งขันนะครับก็วันนี้ปรากฏว่าผู้นำเป็นของตาต้าครับกันบรรณบดีนะครับไอนักกอล์ฟโปรกอล์ฟวัย24ปีจากชลบุรีเจ้าของแชมป์ไทย LPGA 2025นะครับที่สนาม Royal Hill แล้วก็ผู้เล่นใน China LPGA Tour นะครับเก็บ3 Under Par นะครับแล้วก็รวม2วัน6 Under Par เป็นผู้นำร่วมกับคริสเซน่านาตาเลีย โยโกะนะครับวัย24ปีจากอินโดนีเซียที่เทิร์นโปรเข้าปีที่2นะฮะแล้วก็แข่งขันในไทยแอร์พรีเมียร์ทัวร์มาโดยตลอดนะครับนะสกอร์เท่ากันนะฮะก็รอลุ้นกันใน2วันนะครับผ่านมาแล้วก็นำคู่เลยนะฮะทั้งกันบรรณบดีกับทางด้านของคริสตินานาตาเลียโยโกะนะครับคนอื่นๆก็ต้องลุ้นกันต่อนะในวันพรุ่งนี้นะครับนะอันดับที่3ร่วมมี4คนลุ้นกันจะได้หรือเปล่านะไม่ว่าจะเป็นด้านของน้องการครับธนชพรอินแสงนะครับสวิงเยาวชนทีมชาติไทยวัย15ปีจากนครปฐมนะลุ้นด้วยนะรวมถึงทางด้านของอาชิรยาศรีวงศ์นะนักโปรกอล์ฟทีมชาติวัย17ปีของแชมป์ไทยแอร์พีเอปี2028นะครับนะลุ้นกันนะครับแล้วก็มีทางด้านของโปรบุ๊คธนพรผลิตวานนท์วัย27ปีจากชลบุรีเจ้าของไทย RPG ปี2025จากสนามกอล์ฟหลวงหัวหินนะครับนะก็ลุ้นกันนะครับซึ่งการแข่งขันสิงห์ SAT Lady Championship รอบสุดท้ายวันที่5นะครับก็ติดตามกันว่าผลการแข่งขันวันสุดท้ายจะเป็นอย่างไรใครจะได้แชมป์นะครับปิดท้ายด้วยของเรื่องของกอล์ฟอาชีพนะสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า USGA นะครับเตรียมจะแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์สตรีรายการที่2ของปีครับ US Women Open Presented by Ally ณสนาม Riviera Golf Club ย่าน Pacific Palisades รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ 4-7 มิถุนายน2569นะครับกอล์ฟเมเจอร์เงินรางวัลสูงมากนะครับ12ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ390ล้าน7แสนบาทนะครับโดยมีแชมป์รายการที่แล้วมาด้วยครับมายาสตาร์กนะครับโปรสาวจากสวีเดนแชมป์ปีที่แล้วเดินทางมาป้องกันแชมป์นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของโปรกอล์ฟสาวไทยนะฮะรายการนี้โปรกอล์ฟสาวไทยมากันเพียบเลย10คนนะฮะที่ไปชิงแชมป์รายการนี้รายการเมเจอร์ที่2ของปีนะครับจีโน่อัธยาทิติกุลมือ2ของโลกเมเอเรียจุฑานุการอดีตแชมป์ปี2018แพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจพราวชนติวรรณแสนเมียวปาจารีอนันต์เลิศฤกษ์นะครับแล้วก็มีนักกอล์ฟที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นจัสมินนะครับสุวรรณบุระนะครับว่านจารวีบุญจันทร์เจนนี่ณภัทรเลิศศาสตร์วัฒนาและ2นักกอล์ฟสมัครเล่นที่เข้าแข่งขันครับอานิต้าลำพองพวงและก็ทนายของธนานาโคจสารมณีนะครับรอลุ้นกันว่านักกอล์ฟกอล์ฟสาวไทยจะทำผลงานดีแค่ไหนโดยเฉพาะทิโน่อัธยาทิติกุลนะครับเจ้าของแชมป์ LPGA 9รายการลงแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งที่5ผลงานดีที่สุดคืออันดับที่6ในปี2024นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเล่นไปแล้ว9รายการคว้ามาได้2แชมป์นะจะได้ลุ้นนะครับเป็นอีกรายการนึงซึ่งโปจิโน่คาดหวังนะจะได้ลุ้นนะครับรวมถึงโปแพตตี้พังกรทวัฒนกิจนะครับเจ้าของแชมป์ LPGA 2รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นแล้วก็รวมถึงเมเอเรียจุฑานุการเมียวปาจารีอนันต์ฤกษ์การนะครับพราวชนิตีวรรณแสนนะครับยอดฝีมือกอล์ฟจากไทยไม่พอนะยอดฝีมือกอล์ฟจากทั่วโลกญี่ปุ่นเกาหลีมากันเพียบเลยนะครับนะรวมถึงลิเดียโคนี่นะครับนะยูกะซาโตะเนี่ยนะครับหลายหลายท่านมาแข่งขันรายการนี้รอติดตามกันนะครับปิดท้ายด้วยการแข่งขันฟุตบอลโค้กคัพอายุ17ปีนะครับที่บุรีรัมย์ไปเชียร์ให้กำลังใจกับน้องๆกันหน่อยนะครับที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมนะครับทั้ง2สนามนะครับไปดูว่านักเตะของบุรีรัมย์ก็ดีราศีสไลด์ยูไนเต็ดก็ดีสวินซิตี้ก็ดีนะครับจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเป็นตัวแทนของภาคตนกเชียงเหนือได้หรือไม่นะในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยรายการระดับเยาวชนที่ยิ่งใหญ่อีกรายการหนึ่งของประเทศไทยนะครับโค้กครับอายุ17ปีฮะไทยแลนด์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026รอบภูมิภาคโซนตนกเชียงเหนือนะเป็นภาคที่2แล้วต่อจากภาคตะวันออกที่ชลบุรีนะครับรายการนี้จะได้เห็นเยาวชนนักฟุตบอลของไทยนะมาจากถ้วยนี้แหละนะซึ่งสนับสนุนโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยนะครับแล้วก็เอกชนใจดีมากมายนะฮะที่ร่วมกันสนับสนุนในการแข่งขันฟุตบอลโค้กคัพอายุ17ปีนะครับรอติดตามกันนะครับเรื่องของไทยลีกนะฮะนักกีฬาย้ายธงย้ายทีมกันโดยหลายสโมสรก็ประกาศรับนักเตะนะใครอยากเป็นนักเตะอาชีพไทยลีกไปติดตามกันดูเรื่องของไทยลีกนะครับนะฮะแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการ แวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่นำส่งกรมสรรพากรพานิชพลธีรรัตน์สกุลพลิกชนะมือ7ของโลกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แท้พระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระตาหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะพระตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพระตาหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทพพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและยามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตร เสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางสาววิณาวรรณวรรณดุรงวรรณกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นางรัตนารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางสาวน้ำทิพย์มัดพงถาวรและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 3. นายประธานวงศ์พรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณโรงละครแห่งชาติซึ่งโครงการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยพิธีทางศาสนาของ5ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีนมัสการพระเจ้ามิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดพิธีขอพรจากพระศาสดาเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอาราดัสถวายพระพรโดยมีผู้นำองค์การ5ศาสนาพร้อมด้วยผู้แทนศาสนิกชนของแต่ละศาสนาเข้าร่วมพิธีกว่า800คนนอกจากนี้องค์การ5ศาสนาและเครือข่ายได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลยังศาสนสถานตลอดเดือนมิถุนายนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่างๆอีกทั้งยังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาทั่วประเทศได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันโรงพยาบาลสิริราชร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1พฤศจิกายนเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง1สิงหาคมนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดเผยว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับศิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติมาต่อเนื่องทุกปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกายโดยปีนี้เตรียมจัดโครงการต่อเนื่องเป็นครั้งที่12ภายใต้แนวคิดสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายพันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการผ่าน13เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขยายผลครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจัดงานพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายน2569ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชกล่าวว่าค่าสมัครเข้าร่วมโครงการปีนี้ยังคงเดิมคือเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี240บาทบุคคลทั่วไป360บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งเหรียญที่ระลึกซึ่งผู้เข้าร่วมนอกจากจะได้ช่วยคนสังคมและธรรมชาติค่าสมัครยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยผู้สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ wrb12.thai.runซึ่งจากเงินรายได้ทั้งหมดของโครงการร้อยละ30จะบริจาคเข้ามูลนิธิสมเด็จพระยุพราชเพื่อจัดซื้อและบำรุงรักษารถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ที่เหลือจะจัดสรรเพื่อการขับเคลื่อนโครงการต่อไปขณะที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวชื่นชมความร่วมมือของสิริราชและภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเชิงรุกด้านสุขภาพที่เข้าถึงง่ายพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอย่างยั่งยืนโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่นำส่งกรมสรรพากร
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ามีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระชิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
3: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ6040ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูแล้วกลัวอะไรก็เพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากันวันนี้เราก็เลยอำนวยความสะดวกว่านอกจากเข้าถึงแหล่งทุนทำอย่างไรให้เขามีบัญชีอย่างง่ายที่ไม่ต้องเป็นภาระทำบัญชีอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้ช่วยเน้นว่าพูดกันตรงๆเลยสิ่งที่ท่านกลัวท่านไม่ต้องกลัวทำบัญชีอย่างง่ายผ่านกลไกของนกกระซิบ
2: นอกจากนี้นกกระซิบยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิทางภาษีและทดแทนการถูกประเมินแบบเหมาจ่ายให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียงร้อยละ60ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของร้านค้าขนาดเล็กในปัจจุบันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือเกษตรกรเครือข่ายกุ้ง21จังหวัดแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำเตรียมขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนและสนับสนุนการบริโภค
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง21จังหวัดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ราคากุ้งตกต่ำว่าได้รับทราบข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีปัญหาผลผลิตส่วนเกินจำนวนมากทำให้ขาดทุนอย่างหนักซึ่งข้อร้องเรียนของเกษตรกรหลายข้อได้มีการมอบหมายให้กรมประมงดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆกระทรวงเกษตรต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงสัปดาห์หน้า
5: จริงๆข้อเสนอแนะของสมาคมกุ้งเนี่ยผมได้สั่งการเป็นข้อสั่งการไปตั้งแต่วันที่2เรียบร้อยแล้วหลังจากการประชุมครม.พ ราะว่าเป็นข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแล้วก็เป็นข้อห่วงใยของท่านรัฐมนตรีว่าการท่านสุริยะอยู่แล้วผมเนี่ยดำเนินการสั่งการไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับก็หลายข้อก็ได้วันนี้ก็มันเลยมาเล่าให้ฟังว่าได้ทำอะไรแล้วบ้างแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรอีกส่วนมีหลายข้อที่ต้องประสานงานไปยังกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ผมก็ได้เดี๋ยวให้ทางกรมประมงประสานไปที่กระทรวงพาณิชย์ในข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะต่างๆของสมาคมกู้ซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีหลายมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงกุ้งนะครับไม่เผชิญความเดือดร้อน
4: สำหรับการแก้ไขปัญหากรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดของไทยซึ่งล่าสุดกรมประมงได้รายงานว่าฝ่ายมาเลเซียขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วซึ่งได้มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยไม่ต้องรอวันนัดเจรจาชวนันท์มาลีรายงาน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับมายวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่แสดงความกังวลต่อกรณีที่รัฐบาลจีนสั่งห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์4คนเดินทางเข้าฮ่องกงมาเก๊าและจีนหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหล่านี้เดินทางเยือนไต้หวันอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนนี้ไม่ขัดกับนโยบายจีนเดียวนายปีเตอร์ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์หารือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวกับทางการจีนเพื่อแสดงถึงความกังวลต่อการกระทำที่เปลี่ยนแปลงจากแนวทางปฏิบัติในอดีตและทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้นด้านกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการประณามมาตรการตอบโต้ของทางการจีนอย่างรุนแรงซึ่งจีนไม่มีสิทธิแทรกแซงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับพันธมิตรต่างชาติพร้อมเรียกร้องให้จีนยุติการกดดันและแทรกแซงสมาชิกรัฐสภาที่มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกับไต้หวันธนาคารกลางของคิวบาเปิดเผยว่าการทำธุรกรรมผ่านบัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดในคิวบาจะถูกระงับตั้งแต่วันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เป็นต้นไปหลังธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ่งยุติความสัมพันธ์กับฟินซิเม็กบริษัทการเงินของคิวบาจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐเนื่องจากกังวลว่าอาจถูกยึดทรัพย์สินหรือประสบปัญหาในการเข้าถึงระบบเงินระหว่างประเทศจากมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวธนาคารกลางของคิวบากล่าวเพิ่มเติมว่าผลจากการตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้คิวบาไม่สามารถรับรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านบัตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเช่นวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดอีกต่อไปทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐและคิวบาเข้าสู่ภาวะตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรหลายด้านรวมถึงการปิดล้อมด้านพลังงานนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายลัฟเคชบาจาชเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้รุนแรงเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวอินเดีย9รายและนักท่องเที่ยวต่างชาติอีก12รายโดยนายบาจาชสารภาพว่าเขาได้หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุขณะที่ผู้คนจำนวนมากพยายามเอาชีวิตรอดจากเพลิงที่กำลังลุกไหม้ที่มีความสูงถึง5ชั้นทางนี้เหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารในประเทศอินเดียเกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัยรวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของโลกเอาชนะชิมกาอึนมือ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2ต่อ0เกม21-13 และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะปูซาราวีสินธุมือ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ0เกม21-17และ21-15ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงพิชามนโอภานิพัฒน์มือ24ของโลกแพ้ชิวปินเฉียนมือ13ของโลกจากไชนีสไทเป0ต่อ2เกม18-21และ19-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวอิคคิวพานิชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมือ7ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม18-21 21-6 และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จปิดท้ายที่คู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพานคู่มือ3ของโลกเอาชนะฮูปังรอนกับเล่ยเป่ยจิงคู่มือ28ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21-14 และ24-22 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นตลอดปี2568ติดตามได้จากรายงาน
10: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพเพื่อร่วมยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกีฬาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าพิธีมอบรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยทั้งระดับชาติและนานาชาติทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและนักกีฬารุ่นหลังอีกด้วยสำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัล นักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทธงจากเทคบอลขณะที่รางวัล นักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีฑาและธนพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัล นักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านพงศกรแปรยอจากวิลแชร์เรซซิ่งคว้ารางวัล นักกีฬาคนพิการชายยอดเยี่ยมและสายสุนีจนะวิลแชร์ฟันดาบคว้ารางวัล นักกีฬาคนพิการหญิงยอดเยี่ยมไปครองส่วนกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันคว้ารางวัล นักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยมและอาตยาธิติกุลโปรกอล์ฟหญิงคว้ารางวัล นักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยมไปครองพาณิชย์คาดหน้ารายงาน
9: แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยพร้อมด้วยสารัตน์อยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้ที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคูเวตในวันพรุ่งนี้โดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าทีมได้มีการเตรียมแท็กติกโดยวิเคราะห์คู่ต่อสู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนและจะพยายามดึงศักยภาพนักเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดด้วยระบบและแท็กติกส่วนในรายของธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกวัย19ปีจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรที่มีชื่อติดทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเหมาะสมที่จะได้รับโอกาสเพื่อคุณภาพของตัวนักเตะและฟอร์มกับสโมสรในเจลีกไม่อยากให้คาดหวังสูงหรือโยนความกดดันมากเกินไปซึ่งหน้าที่ของโค้ชและสตาฟคือสนับสนุนพัฒนาให้กำลังใจเพื่อให้นักเตะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีด้านสารัตน์อยู่เย็นกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญคือการลงเล่นในบ้านและคว้าชัยชนะให้ได้โดยโค้ชได้กำชับนักเตะทุกคนว่านับจากนี้ไปจนถึงการแข่งขันเอเชียนคัพทีมจะต้องพัฒนาผลงานในทุกนัดที่ลงสนามและทุกคนตั้งเป้าที่จะเก็บชนะในเกมวันพรุ่งนี้ให้สำเร็จทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้จะลงสนามพบกับทีมชาติคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: เพ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
15: ความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมระดับต่างๆนับแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือระดับโลกประเทศชาติชุมชนไปจนถึงหมู่ชนที่เล็กที่สุดเช่นครอบครัวและมิตรสหายล้วนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลผู้ไม่สามารถควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติการละเมิดสิทธิเสรีภาพก่อเวรภัยจนลุกลามใหญ่โตไปจนถึงขั้นจลาจลต่างมีต้นรากมาจากความเบียดเบียนบาดหมางเล็กๆน้อยๆในเหตุอันไม่ควรวิวาทจากปัจเจกบุคคลก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความปรองดองสมานฉันท์อันเป็นยอดปรารถนาของหมู่ชนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสมาชิกในหมู่นั้นๆยังคงเบียดเบียนกันและกันอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกการรักษาศีล5คือปฐมเหตุแห่งความสุขความเจริญหากในสังคมใดทุกคนล้วนมีศีลกำกับกายวาจาของตนของตนทุกขณะสังคมนั้นไม่มีทางเกิดเรื่องร้าวฉานแตกแยกกันอันนำไปสู่ความเสื่อมทรามได้เป็นอันขาดพระคติธรรมประธานสำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2562
16: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารธอสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนนยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกของประชาชนสำหรับคำว่าพานแว่นฟ้านะคะเป็นลักษณะของพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่านายหน้าที่ดินบนดวงจันทร์ซึ่งก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบค่ะเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ชายหนุ่มกางกระดาษขนาดใหญ่มากแผ่นหนึ่งบนโต๊ะขอบของมันเลยโต๊ะทั้งสองด้านลงมาบนกระดาษเป็นพิกัดแสดงอาณาเขตพื้นที่ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นแปลงแต่ละแปลงมีหมายเลขกำกับเอาไว้แปลงที่เป็นสีแดงเนี่ยหมายถึงมีคนซื้อไปแล้วนะครับคุณลุงก็เลือกแปลงที่มีสีเขียวเท่านั้นพวกเราจ้องมองในกระดาษแผ่นนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดงเกือบหมดแล้วเหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังเป็นสีเขียวอยู่แปลงนี้น่าสนใจนะครับติดกับที่ดินของอัยการท่านหนึ่งท่านเป็นคนดีมากเลยครับชายหนุ่มชี้ไปยังพื้นที่สีเขียวขนาดกระจิบริดซึ่งติดกับพื้นที่สีแดงขนาดใหญ่ที่ถูกจับจองแล้วถ้าอย่างนั้นอ้าวเอาแปลงนี้เหรอวะข้าจะได้มีเพื่อนบ้านเป็นนายการกันละคราวนี้ว่าอย่างไรล่ะพี่ผู้ใหญ่พ่อจ้องกระดาษแผ่นนั้นอยู่ครู่หนึ่งแล้วท่านก็ชี้ไปยังที่ว่างสีเขียวหย่อมหนึ่งพร้อมกับประกาศลั่นฉันก็เอาตรงนี้ห้าไร่ผมอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกมันเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนเพราะว่าพ่อผมเป็นคนฉลาดรู้เท่าทันคนสมัยที่ชาวบ้านยังทำนาได้ปีละมากๆพ่อมักจะเป็นคนนำผลผลิตของลูกบ้านไปขายให้อยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ถูกพ่อค้าคนกลางโกงเอาแต่ครั้นพอทำนาไม่ได้ชีวิตของพ่อจึงเปลี่ยนไปช่วงแรกทุกคนให้เขาอ้างว่าการเล่นพนันขันต่อนั้นเป็นไปเพื่อใครทุกข์จากเรื่องนาแต่ว่าพอนานวันไปกับกลายเป็นการเล่นอย่างจริงจังและพ่อก็ตัดสินใจเปิดบ่อนมันที่บ้านซะเลยวันแรกที่รู้เรื่องผมไม่สบายใจมากจะนอนไม่หลับพยายามเกลี้ยกล่อมให้พ่อเลิกซึ่งพ่อก็รับปากว่าถ้าหากทำนาได้เมื่อไหร่จะกลับมาทำนาและก็เลิกเล่นการพนันทันทีแต่นี่ก็ร่วมปีแล้วบ้านผมก็ยังคงเป็นแหล่งรวมขาพนันชั้นยอดประจำหมู่บ้านอยู่ไม่เว้นวายยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่ผมยิ่งรู้สึกว่าชาวบ้านยิ่งลืมไร่ลืมนาหลงลืมหน้าที่แห่งตนหลงมัวเมาอยู่กับอบายมุขอย่างไม่ลืมหูลืมตาจนผมเองนั้นอดส

ฉันเอาตรงนี้นะตรงใกล้ๆคอยคงมันยังไงก็จะได้คอยดูกันตอนแก่ตอนเฒ่าพ่อกอดคอตะคงพลางหัวเราะไปพลางผมเห็นผู้สูงวัยสองคนไม่หัวเราะอย่างนี้มานานแล้วขนาดไอ้คงมันยังปลูกข้าวบนดวงจันทร์ได้ผู้ใหญ่ดำอย่างข้าจะกลัวอะไรหรอวะพ่อหันมาพูดกับลูกบ้านคนอื่นๆในขณะที่พ่อกับตะคงกำลังนั่งเขียนสัญญากันแล้วก็ฟังการอธิบายรายละเอียดเรื่องต่างๆอยู่นั้นลูกบ้านหลายคนก็เรียบๆเคียงๆดูที่ดินที่เหลืออยู่พลางปรึกษาหารือกันอย่างเป็นกังวลเอมันเหลืออยู่ไม่กี่แปลงแล้วนะถ้ามันเป็นไปอย่างพ่อหนุ่มคนนี้ว่าจริงพวกเราจะ

แต่ฝนก็ยังไม่ตกพวกเราต้องขายข้าวล็อตแรกให้แล้วเสร็จภายใน3ปีเพื่อที่จะได้ทันกับที่ทางรัฐบาลจะเอาเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ในรอบแรกไม่อย่างนั้นต้องรออีก3ปีชาวบ้านที่เสียเงินซื้อที่ดินแล้วก็อยากได้ส่วนแบ่งให้เร็วที่สุดจึงเป็นกังวลที่ยังไม่สามารถปลูกข้าวได้ได้ความว่ายังไงบ้างล่ะผู้ใหญ่เกษตรท่านแนะนำว่ายังไงชาวบ้านมารวมตัวกันที่บ้านของผมอีกครั้งหลังจากที่พ่ออาสาไปปรึกษาปัญหาเรื่องปลูกข้าวกับเกษตรอำเภอก็ท่านว่าให้พวกเราเนี่ยลองปลูกถั่วกันก่อนถั่วมันอายุสั้นปลูกแป๊บเดียวมันก็ให้ผลเก็บผลเสร็จก็ไถกลบไว้ใต้ดินให้เป็นปุ๋ยทำอย่างนี้แล้วค่อยปลูกข้าวถ้ามัวแต่ปลูกถั่วกันอยู่แล้วปลูกข้าวทันแล้วผู้ใหญ่ฮะลูกบ้านคนหนึ่งถามฝนก็ยังไม่ตกยังไงเราก็ปลูกข้าวไม่ได้อยู่ดีปลูกถั่วใช้น้ำน้อยกว่ามันก็คงรอดแล้วหรอวะมาลองดูกันก่อนก็แล้วกันหลังจากวันนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านก็ขมีขมันปลูกถั่วกันยกใหญ่รดน้ำพรวนดินประคบประงมราวกับลูกในไส้พอถั่วอยู่ได้ประมาณ3เดือนชาวบ้านก็เก็บเกี่ยวไปขายบางบ้านที่ดูแลอย่างดีสามารถเก็บผลผลิตได้เกือบ200กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งนับว่าเป็นรายได้ที่ทำให้ชาวบ้านน่าชื่นขึ้นได้ในรอบหลายปีมานี้ข้าจะเก็บเงินเนี้ยไว้ทำทุนปลูกข้าวข้าว่านะจะส่งข้าวสัก20เกวียนขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ให้ได้ไอ้สันคลี่เงินจากการขายถั่วอวดผมแล้วแกไหลดินได้เงินแล้วจะทำอะไรผมไม่อยากฝันนี่มากเพราะอย่างไรเสียความคลางแคลงใจของผมก็ยังคงอยู่ชายผู้นั้นเป็นใครกันแน่เรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของผมเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องหลอกลวงผมเฝ้าถามตัวเองทุกวี่ทุกวันแต่ไม่เคยได้รับคำตอบสักทีเรื่องดีเรื่องนึงเกิดจากความกลัวของพ่อซึ่งคิดว่าดินที่เสื่อมโทรมมานานแล้วอาจจะทำให้ได้ข้าวไม่มากพอจึงชักชวนชาวบ้านเร่งปลูกพืชตามคันนาแล้วก็ที่ดินรกร้างรอบบริเวณพอไม่แน่ใจว่ามีใครสังเกตหรือไม่ว่าตอนนี้ทั้งพ่อแล้วก็ชาวบ้านวุ่นวายอยู่กับการเตรียมปลูกข้าวจนไม่มีเวลาว่างมาเล่นถั่วโปกันอีกแล้วบ่อนที่บ้านของผมจึงปิดไปเองโดยปริยายและในเมื่อทุกคนกำลังจะลืมมันผมจึงช่วยกันกำจัดหลักฐานสุดท้ายของความทรงจำมันยอดแย่โดยในวันหนึ่งผมแอบเอาโต๊ะและก็อุปกรณ์การพนันที่คลุมผ้าไว้ใต้ถุนบ้านไปย่อยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนที่จะนำไปทำเป็นเชื้อไฟไล่ยุงให้ไอ้ขาวลูกวัวตัวใหม่ของผมคืนนั้นเมื่อพ่อกลับมาบ้านแต่ไม่ได้ซักถามอะไรผมจึงเฉยเสียฝนแรกตกหลังจากนั้นไม่นานเม็ดฝนที่ตกแทรกแผ่นดินที่แห้งแล้งมายาวนานแล้วทำให้ความร้อนที่สะสมคุกรุ่นขึ้นมาในอากาศส่งผลให้อบอ้าวไปทั่วแต่ไม่นานความอบอ้าวนั้นก็ถูกแทนที่ด้วยความชุ่มเย็นจากพรของพระพิรุณชาวบ้านเฮโลโรร้องรำเป็นการใหญ่เพราะนั้นก็หมายถึงฤดูการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วพวกเราเริ่มไถพรวนดินรอคอยการเพาะปลูกและก็ความหวังที่จะมาถึง

ช้าวันพฤชมงคลรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพวกเราก้มลงกราบพื้นดินขอขมาพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระแม่โพศพที่ละเลยไม่ทำหน้าที่ของพวกเรามาช้านานพ่อของผมเริ่มหว่านเมล็ดข้าวลงในนาผมยืนมองท่านพลางปาดน้ำตาไปพลางนานแค่ไหนแล้วเนาะที่ผมไม่เห็นภาพนี้เราทำการเกษตรยังไม่ถูกต้องจนเกิดความเสียหายแล้วก็ผ่านพะโลโทษด่าเทวดาที่ทำให้พวกเราอดอยากวันนี้พอกลับมาทำนาอีกครั้งจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่นั่นก็ทำให้ผมซาบซึ้งใจนะที่เห็นแผ่นดินกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งกว่าผมและพ่อจะหวานข้าวเสร็จก็เย็นย่ำมากแล้วตกค่ำหลังจากอาบน้ำจนตัวเย็นจึงลงมือตั้งวงกินข้าวกันที่ระเบียงบ้านดวงจันทร์คืนนี้สวยนักพ่อนั่งแงนมองดูอยู่เนิ่นนานเอ็งว่าต้นข้าวของเรามันจะชอบดินบนดวงจันทร์หรือเปล่าวะผมแงนดูดวงจันทร์ตามท่านแม้ว่าในใจจะเชื่อเต็มร้อยว่าพ่อโดนไอ้ในหน้า18มงกุฎหลอกแต่ก็ไม่อยากขัดท่านอย่างไรเสียเงินที่เสียไปก็ไม่ได้มากมายอะไรถ้าแลกกับการที่พ่อกลับมาทำงานอีกครั้งผมว่าเงินแค่นี้คุ้มค่าสำหรับผมมากไม่รู้สิพ่อถ้าเขาขึ้นไปดูมาแล้วว่าดีก็คงจะดีแล้วมั้งผมตอบแบบขอไปทีเพื่อรักษาน้ำใจพ่อให้มากที่สุดไม่รู้ว่าทางไปดวงจันทร์จะไกลมากไหมนะไม่รู้สิพ่อเพราะว่าผมไม่เคยไปผมดูดนิ้วมือที่ติดน้ำแกงอย่างอร่อยพ่อว่าคงไม่ไกลไปกว่ากรุงเทพหรอกเว้ยพ่อหัวเราะลงลูกคอผมไม่เข้าใจความหมายที่พ่อซ่อนเอาไว้ในคำพูดแต่อย่างใดผมคิดแค่เพียงว่าการกินอาหารกับพ่อในค่ำคืนนั้นมันอร่อยที่สุดเลยทีเดียวถ้าหากเป็นคนต่างถิ่นเข้ามาในบ้านดอนสักทองตอนนี้ก็คงจะประหลาดใจที่เห็นคนในหมู่บ้านนี้มีพฤติกรรมแปลกประหลาดในเวลากลางวันเพราะว่าชาวบ้านที่นี่จะทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายคอยดูหนูเพลี้ยไม่ให้มาทำลายต้นข้าวอ่อนๆที่กำลังชูคออย่างน่ารักน่าชังบางคนพูดคุยกับต้นข้าวเหล่านั้นราวกับพวกมันมีชีวิตและหากแอบฟังบทสนทนาของคนเหล่านั้นจะยิ่งแปลกใจใหญ่เพราะพวกเขามักจะพูดกับต้นข้าวของเขาไม่พ้นด้วยประโยคที่ว่าโตเร็วๆนะลูกและจะได้ไปอยู่บนดวงจันทร์หรือไม่ก็พูดว่าไปอยู่บนดวงจันทร์แล้วอย่าลืมโลกเรานะตอนกลางคืนชาวบ้านจะนั่งส่องดูดวงจันทร์ด้วยกล้องสองทางไกลพรางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนคนละเมอเพ้อพกแม้ว่าผมจะเวทนากับพฤติกรรมของชาวบ้านเหล่านั้นจนเพลียใจแต่ถ้าหากมองในแง่ดีจะพบว่าชาวบ้านก็ได้กลับมาทำงานทำหน้าที่ของตัวเองอีกครั้งซึ่งต่างจากก่อนนี้เหมือนหน้ามือเป็นหลังมือพี่ผู้ใหญ่เดือนหน้าข้าวของเราคงเกี่ยวได้แล้วต้องคงมาหาพ่อในคืนนึงจะเข้าไปขายเองหรือว่าจะฝากกันไปเหมือนคราวก่อนๆล่ะพวกเราตกลงกันว่าจะรวมกันไปขายแล้วก็ให้พี่เนี่ยเข้าไปต่อรองมันจะได้มากกว่าแยกกันขายนะพี่ตาคงนำข้อตกลงมาบอกพ่อได้เงินมางวดนี้นะว่าจะซื้อเสื้อใหม่ให้เมียสักตัวตาคงแหงดูดวงจันทร์อย่างมีความสุขพี่ผู้ใหญ่ว่าไอ้ในหน้านั่นจะโกหกพวกเราหรือเปล่าผมไม่ได้ยินพ่อตอบว่าอะไรแต่ทั้งคู่ต่างหัวเราะยังมีความสุขสำหรับผมเสียงหัวเราะ

0: สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
1: โอเคครับฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะอภัยภูเบศทุกตัวเนี่ยเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้คนไทยได้ใช้ทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะมั่นใจทุกตัวเลยนะมีการตรวจสอบทุกกระบวนการผลิตเลยปลูกนะปลูกเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเสร็จต้องตรวจตัวเสร็จต้องเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จก็ต้องตรวจอีกนะเรียกว่าต้องปลอดภัยสำหรับคนใช้นะอภัยภูเบศรับผิดชอบเต็มที่นะครับใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับอ่ะเปิดสายครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรครับ022900473ครับรับทีละสายทีละสายทีละท่านนะครับ

0: วางสายไปยังครับวางสายไปแล้วครับเชิญครับฮัลโหลโทรศัพท์เสียงเหมือนจะไม่ค่อยดีนะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลผมว่าน่าจะเสียผมขออนุญาตตัดสายนะครับโทรใหม่นะโทรใหม่นะสัญญาณเหมือนยังไม่เชื่อมกันท่านที่ถามแอมโลดิปีนมาไม่คุณหมอถามว่ามีอาการบวมหรือเปล่ามีโอกาสโทรกลับมาด้วยนะครับฮัลโหลครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
1: เมื่อกี้ถามเรื่องนมยังไม่เสร็จค่ะเวลาหมดก่อน
0: อะไรนะ
1: เมื่อกี้ถามเรื่องนมยังไม่เสร็จค่ะเวลาหมดก่อนจะถามคุณหมอใหม่ได้ไหมคะ
0: ได้ครับถามได้เลยครับ
1: จะทานนมตอนท้องว่างได้ไหมคะ
2: ทานนมตอนท้องว่างก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรครับประธานตอบว่าทานได้ครับ
1: แล้วคนที่เป็นโรคกระเพาะแล้วลดกรดไหลย้อนทานได้ไหมคะ
2: ก็ทานได้ครับไม่ได้ห้ามอะไรก็นมก็ทานได้เลยครับอยากทานตอนไหนก็ทานครับ
1: ทานแล้วถามอีกเรื่องนะคะคุณหมอ
2: ทานแล้วทานอะไรนะ
0: ถามอีกเรื่องถามอีกเรื่องเชิญครับถามเลยครับ
1: คือว่าตอนนี้อายุ49ปีแล้วประจำเดือนไม่มา1ปีกับอีก2เดือนแล้วค่ะรู้สึกว่าสุขภาพมันจะแย่มันจะปวดเมื่อยมันจะร้อนรู้ว่าวาบอะไรหลายอย่างอยากถามว่าเป็นไททองใช่ไหมคะ
2: ก็เข้าข่ายนะก็เข้าข่ายก็เคยไปตรวจกับคุณหมอยังครับ
1: ยังค่ะ
2: ลองปรึกษาคุณหมอดูก็ได้เพราะว่าบางทีเขาอาจจะตรวจวัดระดับฮอร์โมนอ่ะคือผมก็เห็นด้วยนะว่า49ประจำเดือนได้มาก็น่าจะ
0: มีโอกาส
2: เข้าไปฮอร์โมนเพศมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็ลองปรึกษาคุณหมอสักหน่อยก็ดี
0: จะให้ชัวร์ต้องไปตรวจใช่ไหมคุณหมอ
2: ใช่ฮะ
0: ครับผม
1: แล้วถ้าเราจะทานยาของอะไพซิเดียสมันมีตัวไหนบ้างไหมคะที่จะช่วยเรื่องนี้บ้าง
2: ไม่มั่นใจจริงๆนะที่เป็นโรคนะต้อง
0: โทร
2: ไปถาม
0: ไหมพรุ่งนี้โทรไปเบอร์นี
1: ้คะ
0: พรุ่งนี้โทรไปเบอร์นี้จดเบอร์วะ
1: ค่ะ
0: 0853912255
1: 2255
0: ครับ
1: 083 085 391 2255
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับโทรได้ทุกวันเลยนะในเวลาราชการโทรไปถามดูถ้าพรุ่งนี้โทรไม่ติดสายเยอะก็โทรไปวันหลังก็ได้ลองปรึกษาลองให้คำปรึกลองโทรไปขอคำปรึกษาเขาได้ครับอาจจะมียาใกล้ประจำเดือนจะหมดอะไรเงี้ยครับผมครับ
1: โทรตอนไหนก็ได้ใช่ไหมคะ
0: โทรตอนเวลาราชการครับ
1: อ๋อ
0: จะโทรได้ทุกวันครับ
1: ย้ำอีกทีนะคะ0853912255
0: ถูกต้องครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จ้าต่อครับมาใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้หยูกยาเรื่องของสุขภาพต่างๆเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: สวัสดีครับคุณรอมสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผมมีโรคประจำตัวอยู่คือความดันโลหิตสูงก
2: ็
3: อยากจะสอบถามคุณหมอว่าผมทานยามาเป็นปีที่สองแล้วอยากจะเลิกทานได้ไหมครับ
2: ก็ทำไมถึงอยากเลิกทานล่ะ
3: มันไม่รู้นะมันค
2: ิ
3: ดบางคนก็บอกว่าทาน
2: ไหนวายนะโว้ย
3: นะประมาณนั้นเลยครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่าให้หันมาสัมผัสทานไอ้สมุนไพร
2: ไหล
3: ครับผม
2: ครับ
3: อันนี้คุณขอคำแนะนำจากคุณหมอครับ
2: แล้วไม่กลัวสมุนไพรทำให้ไตวายล่ะ
3: อ๋อนะครับ
2: ทีนี้

0: คำถามพี่ทีละเรื่องนะเอาเรื่องแรกก่อนหยุดยาได้ไหมครับกินยาปีที่สองก็ต้องตอบว่าอาจจะได้แล้วไม่ได้ครับอาจจะได้คือหมายถึงว่าเช่นสมมติว่าตอนนี้โอเคความดันพี่ดีแล้วเนาะแล้วพี่ปฏิบัติตัวได้ดีหมดเข้มคุมอาหารได้ดีออกกำลังกายพักผ่อนดีจิตใจดีมีความสุขความดันมันก็อาจจะไม่ได้ถูกหรอกโดยแนวทางเนี่ย
1: 135คุณหมอ
0: ครับผมโดยแนวทางเนี่ยสมมติเราให้สมมติคนไข้ทานยาไปสักระยะหนึ่งเป็นปีเนี่ยแล้วถ้าดีขึ้นเนี่ยหมอเขาก็จะค่อยๆถอนยาเช่นของเดิมเคยกิน2ตัวก็อาจจะเหลือ1ตัวหรืออาจจะค่อยๆลดขนาดลงแล้วติดตามนะครับแล้วติดตามว่าความดันเนี่ยมันจะขึ้นไหมนะครับ
1: ครับผม
0: ถ้าร่างกายที่ปรับตัวได้ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะค่อยๆลดยาลงแล้วก็อาจจะหยุดยาได้ในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มเนี้ยน้อยเจอน้อยเหตุผลก็คือไอ้ความดันโลหิตสูงมันเป็นโรครักษาไม่หายขาดที่ต้องรู้ความจริงข้อนี้ก่อนการที่เราเป็นความดันโลหิตสูงเหตุผลก็คือเราแก่ลงเลือดมันแข็งตัว
1: ครับผม
0: เราแก้ตรงนี้ไม่ได้หรอกคนความดันเกิน35เนี่ยเส้นเลือดมันเสียความยืดหยุ่นเนาะร่างกายมันก็จะปรับตัวเพิ่มแรงดันเข้าไปก็จะทำให้เกิดโรคความดันส่วนใหญ่เนี่ยเวลาลดยาลงเนี่ยมันมักจะลงไปถึงระดับนึงอ่ะนะครับเราก็อาจจะต้องกินแบบนั้นน่ะค้างไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความดันที่มันสูงมากแล้วเกิดอันตรายในอนาคตนะครับแต่บางคนก็อาจจะหยุดได้ก็ได้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องตอบแบบนี้อาจจะหยุดทั้งได้และไม่ได้เพราะงั้นต้องติดตามแต่ว่ามันจะหยุดเลยไม่ได้นะมันต้องค่อยๆถอนทีละนิดแล้วติดตามอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับที่ผมอยากจะเคลียร์อันนี้
1: ครับ
0: อันนี้ตู้เรื่องนี้เลยนะครับความดันยาลดความดันไม่ได้ทำให้ไตที่วายความดันต่างหากที่ทำให้ไตที่วายแล้วคำแนะนำแบบเนี้ยคือบอกให้หยุดยาไปเถอะไปกินสมุนไพรผมว่ามันเป็นคำพูดที่มันเสี่ยงไปหน่อยนะครับเพราะว่าโอเคสมุนไพรบางตัวมันช่วยลดความดันได้แต่ว่ามันไม่เป็นมาตรฐานมันไม่เป็นมาตรฐานนะฮะมันไม่รู้ว่าต้องกินเท่าไหร่อะไรยังไงในขณะเดียวกันสมุนไพรบางตัวก็ทำให้ไตวายก็มีนะ
1: เอาครับผม
0: ก็มันเป็นสารเคมีสมุนไพรก็สารเคมียาแผนปัจจุบันก็สารเคมีครับเพราะนั้นผมว่าถ้าเราเจอกันคนละครึ่งทางนะคือหมายถึงว่าที่ก็ทานยาตามที่คุณหมอเขาสั่งไปก่อนแล้วลองปรึกษาคุณหมอเนี่ยว่าหมอจะลดยาลงได้ไหมส่วนใหญ่หมอทุกคนเนี่ยมันจะมีแนวปฏิบัติอย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันตัวพี่เองถ้าพี่ไม่อยากทานยาเยอะใช่ไหมพี่ก็กินให้จืดแต่ว่าพี่จะกินสมุนไพรเสริมจะกินเป็ดเยี่ยมอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ว่าเราจะกินผมว่าแบบเนี้ยจะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดนะครับ
1: ผมจะมันจะมีความดันโลหิตกับไขมัน
0: ครับผมก็ไม่เป็นไรก็ดี
1: ครับทานวันละเม็ดยาความดันเนี่ย
0: โอ้ก็เหมือนผมอ่ะผมก็กินทุกวันความดันเนี่ย เวลาเรากินเนี่ยเราก็ทำใจเวลาเราพักยามานะให้พี่จินตนาการว่าเรากำลังดูแลสุขภาพ เรากำลังซื้ออนาคตที่ดีพี่คิดงี้ดิพี่ได้มีความสุขในการกินยา
1: ครับผม
0: แต่ว่าโอเคเนาะ
2: โอเคเน
1: า
2: ะ
1: ครับขอบคุณคุณหมอมากครับผม
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับเคลียร์กันไปอีกหนึ่งท่านครับต่อเลยท่านที่รออยู่กดโทรศัพท์เลยติดแล้วคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
3: จ้าสวัสดีค่ะคุณหมอคือจะถามให้ยายอายุ91นะคะเวลาก างคืนน่ะชอบท้องอืดกลางคืนนะคะกลางวันไม่เป็นไรแต่กลางคืนน่ะ
0: แสดงว่ากลางคืนเนี่ยลมแกเยอะ
3: จ้ะ
0: ลมแกเยอะ
3: ที่ปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับโดยรูปแบบเนี่ยเป็นลักษณะของกลุ่มอาการพวกอาหารไม่ย่อยซึ่งก็เจอบ่อยนะฮะผู้สูงอายุเพราะว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้กลุ่มอาการแบบนี้เจอบ่อยในผู้สูงอายุเช่นฟันจะมีปะล่ะ
3: ก็มีน้อยแต่คอยจะเคี้ยวกินไวทานไว
0: เขาใส่ฟันปลอมปะล่ะ
3: ไม่ใส่นะ
0: ใส่ฟันปลอมเนี่ยพอไม่ใส่ฟันปลอมแล้วจะเอาพอไม่ใส่ฟันปลอมแล้วจะเอาอะไรเคี้ยวอ่ะก็ลงไปทั้งก้อนพอลงไปทั้งก้อนหอมก็อืดอยู่แล้วกินอะไรไปก็อืดแง่ๆเห็นมั้ยล่ะ
3: จ้ะ
0: นะเพราะฉะนั้นขั้นแรกเนี่ยผมว่าลองดูอ่ะถ้าใส่ฟันปลอมได้ก็จะดีนะเราเคี้ยวให้ละเอียดนะครับแล้วก็อาจจะปรับอาหารที่มันรสชาติไม่จัดกินย่อยง่ายนะฮะที่มันแบบไม่ได้ปรุงรสอะไรมากกินปลานะฮะกินปลาก
3: ิน
0: กินผักนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอมื้อเย็นเนี่ยอาจจะไม่ต้องทานเยอะนะฮะมื้อเย็นผมว่าเอาน้อยๆได้อาจจะเป็นแบบมื้อเบาๆสักหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเยอะจริงๆอ่ะอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอว่าต้องกินยาลดกรดแบบต้องรักษาแบบพวกกระเพาะอาหารอักเสบหรือเปล่าเพราะบางคนก็จะเป็นโรคกระเพาะน้อยได้ก็ทำให้ท้องอืดได้เหมือนกันนะหรือถ้าเป็นมากจริงๆไม่หายสักทีก็อาจจะต้องส่องกล้องนะครับ
3: จะ
0: ต้องส่องกล้องดูกระเพาะนะฮะ
3: จ้ะ
0: ครับแต่ลองปรับเรื่องอาหารดูก่อนนะฮะครับ
3: ค่ะค่ะ
0: ครับ
3: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอ
0: ค่
3: ะ
0: สวัสดี
3: ค่ะ
2: โอเคครับอ้าวเคลียร์ไปอีกหนึ่งท่านต่อเลยกดเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
4: จากคุณวิษณุสารครับจากจังหวัดขอนแก่นครับจากบ้านหนองไผ่ตำบลเทียอำเภอเมืองขอนแก่นครับมีคลิปไควินเครือครับ
2: คุณหมอฟัง
0: เทียขอมีชื่ออีกทีฮะ
2: ขอชื่อคำถามอีกทีครับคุณช่วยปิดวิทยุของคุณเปิดปิดเพลงอะไรของคุณก่อนได้ไหม
4: มีคลิปไควินเครือครับ
0: อ๋ออะมิทิพเทลีนอะมิทิพเทลีนเป็นยาต้านซึมเศร้าตัวหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันน่ะเราเอามาใช้ในข้อบ่งชี้อื่นค่อนข้างเยอะเลยเช่นปวดหัวปวดหัวป้องกันปวดหัวไมเกรนนะฮะหรือว่าใช้ในกลุ่มพวกเจ็บเส้นประสาทก็ได้นะพวกเจ็บเสียวแสบร้อนอะไรเงี้ยก็ใช้อะมิทิพเทลีนได้นะครับก็เป็นต้องตอบว่าเป็นยาต้านซึมเศร้าผลข้างเคียงสำคัญคือปากแห้งคอแห้งท้องผูกว่องซึมสับสนอะไรเงี้ยเป็นยาได้เนี่ยนะถ้ากินนาน
2: ๆโอเคเคลียร์เนาะ
0: ครับ
2: โอเคครับต่อครับท่านที่รออยู่กดเลยครับฮะคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
5: ค่ะที่ถามแอมเปอร์ติปินเมื่อกี้ค่ะเท้าไม่บวมแต่ว่าจะถามเรื่องยาไขมันนะคะคือทานสลาเตอร์อยู่40มิลลิกรัมแล้วทีนี้ทานมาหลายปีแล้วตอนนี้ LDL ลดเหลือ76แล้วก็อะไรจังทั้งหลายมันลดหมดเลยมันอยู่ในเกณฑ์หมดยาอีสลายอะไรพวกนี้แต่ว่าคุณหมอก็ไม่ได้บอกให้ลดยานะคะ
0: จ
5: ะลดเองได้ไหม
0: คะเฮ้ยคุณพี่มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง
5: อ๋อก็อย่างนี้นะคะเบาหวานไขมันอะไรเงี้ย
0: เบาหวานไขมันเคยเป็นเส้นเลือดสมองตีบไหม
5: ไม่เป็น
0: ถ้าไม่เป็นเนี่ยลองปรึกษาคุณหมอดูหน่อย LDL ล่าสุดเท่าไหร่นะฮะ
5: 76แล้ว HDLSDL ได้ต้อง90
0: SDL ดีมากผมแสดงออกกำลังกายดีมากก็ยาลดไขมันใช่ไหมคือการดูว่าจะหยุดยาลดไขมันหรือลดขนาดลงได้ไหมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ดูค่า LDL เนาะแต่ว่า LDL เนี่ยมันจะพิจารณาเรื่องปัจจัยเสี่ยงอื่นร่วมด้วยนะครับ เช่นมีโรคประจำตัวแบบเส้นเลือดอุดตันไหมเช่นเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจหรือเป็นโรคไตเนี่ยในกลุ่มพวกนี้ถ้าเป็นนะเขาจะเอา LDL น้อยกว่า70น้อยกว่า70
5: ต้องน้อยกว่าอ๋อแต่ว่า76นี่ยังเยอะไปนะแต่ว่าเห็นค่า normal มันต้อง100อะไรอย่างนั้นนะ
0: 130
5: อะไรอย่างนั้นนะ
0: ครับแต่ว่ามันจะมันจะเบี่ยงนี้ด้วยฮะคือถ้าคุณพี่ไม่ได้เป็นกลุ่มเส้นเลือดอุดตันที่มันจริงจังเนี่ยเขาก็จะเอาผ่อนมานิดนึงเช่นกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเอาผ่อนมาเอาน้อยกว่า100
5: อ
0: ย่างเงี้ยหรือถ้าคนปกติก็อาจจะเอาน้อยกว่า130โดยที่ไม่ได้แบบคนที่ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงร่วมเยอะนะก็เลยถามว่าคุณพี่มีไหมแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าคุณหมอเขาให้กินต่อเนี่ยเขายังคอนเซิร์นเกี่ยวกับโรคอะไรที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่พี่ลองถามคุณหมอให้ที
5: สรุปแล้วก็คือว่าต้องน้อยกว่า7ถ้าน้อยกว่า70แต่เราก็ไม่ควรจะลดเองอะเนาะก็คือมันเยอะมันต้อง40มิลลิกรัมอะค่ะ
0: ลองถามคุณหมอเขาดูก่อนดีกว่าครับแต่จริงๆ40มิลลิกรัมในโดสเนี้ยในแง่ของงานวิจัยอ่ะก็ไม่ได้เยอะนะจริงๆอ๋อ
5: เหรอคะ
0: เห็น
5: เพื่อนเขากินแค่10มิลลิกรัมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเอ๊ะมันจะมีผลข้างเคียงไหมถ้าเรากินไปนานๆเพราะว่ามันเยอะโดสก็ไม่เป็นไรค่ะก็ปรึกษาคุณหมอเนาะ
0: ใช่ลองปรึกษาคุณหมอดีกว่านะคร
5: ับ แล้วอีกอย่างเห็นเขาบอกว่า HDL เยอะแล้วมันจะช่วยเรื่องไขมันเนี่ยได้ต้องเกือบร้อยเนี่ย HDL แต่ว่าเอ๊ะมันจะลบล้างกันได้ไหมกับ LDL
0: มันไปดูค่า LDL เป็นค่าผลรวมไงคือเวลาคุณหมอเขาจะตัดสินนะเขาจะตัดสินเรื่องเอา LDL มาเป็นตัวตัดสินแต่ว่าองค์ประกอบอื่นนะก็พูดประกอบไงเช่นถ้า HDL พี่ต่ำเขาก็จะแนะนำบอกเออพี่ก็ออกกำลังกายเยอะนะเนี่ย
5: แล้วก็คนที่จะเลื่อนไตรกลีเซอไรด์ไม่เกินเลยต่ำกว่าหมดขอบพระคุณนะคะ
2: โอเคครับเรียบร้อยเคลียร์กันไปเป็นสายสุดท้ายครับเดี๋ยวใครอยากจะติดตามคุณหมอมาก่อนก็ต้องไปตามใน Facebook Live ต่อใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องเวทเทรนนิ่งในผู้สูงอายุนะครับอีกทีนึงนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ลองเริ่มเวท
2: โอ้ดีครับดีครับโอเคครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
0: สวัสดีครับ
2: ภาควิทยุลงจบลงเท่านี้เดี๋ยวภาค Facebook Live ของคุณหมอไปติดตามชมแล้วก็ฟังกันต่อนะเราหมดเวลาคืนนี้แล้วนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะข่าวมารอแล้วครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยรองรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับ ื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
10: ้ร่ายร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยรองรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982นายศิหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในห้วงการประชุม OECD ว่าเป็นการหารือกับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเคยว่าความคดีสำคัญในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อเริ่มกระบวนการเตรียมตัวของไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลภายหลังฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ที่กระทรวงการต่างประเทศไทยพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์และทาบทามผู้ที่เหมาะสมต่อการเป็นคณะประนอมฝ่ายไทย2คนไว้แล้วเพราะทราบว่ากัมพูชาจะดำเนินการเช่นนี้โดยต้องเลือกคณะประนอมที่ดีมีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนปลายเดือนนี้
13: นายกสนั่นวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือคปช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก 800 บาทและจะเสนอของงบประมาณ 141 ล้านบาทจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปลายเดือนนี้หรือช้าสุดต้นเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายวงเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการและการรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติได้แต่ต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 1,800 บาทส่วนจ้างงานคนพิการของภาครัฐจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดกนิษฐาแก้วใสรายงาน
7: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนที่สุรินทร์30คนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างเข้ารับการบำบัดไม่ใช่การสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปพร้อมสั่งติดตามดูแลใกล้ชิด
14: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวการตรวจพบสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คนที่โรงเรียนมัธยมแห่ง1ในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนสูงถึง30คนว่านักเรียนกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดอยู่ก่อนแล้วโดยยืนยันว่าไม่ใช่การสุ่มตรวจในนักเรียนทั่วไปแต่เป็นการดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษากระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อติดตามการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดแล้วย้ำว่า ระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ผ่านมาได้กำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าระวังและติดตามโอกาสเสี่ยงที่เยาวชนจะเข้าใกล้สารเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงตำรวจและชุมชนเพื่อป้องกันเยาวชนจากยาเสพติดเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเยาวชนชวนันท์มาลีรายงาน
7: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจนะครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz AM 891และ819 kHz ส่วนวันจันทร์อังคารพุธนั้นพบกันที่ AM 819 kHz นะครับทั้งนี้ยังมีสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยครูเอื้อสุนทรสนานกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อุตสาหสวัสดิ์แล้วก็ก่อนหน้านี้ขอให้เหมือนเดิมนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะเข้านอนหรือหลายคนอาจจะบอกว่าเข้านอนไปแล้วแต่รอฟังเพลงพอถึงเวลาของเพลงประทับใจก็ตื่นขึ้นมาก็จะไม่ว่าอะไรกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้เพลิดเพลินกับการฟังเพลงเพราะไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการแล้วก็วงสุนทราภรณ์เหมือนที่ทุกคนเคยติดตามรับฟังกันครับช่วงนี้ต่อด้วย2เพลงจากวินัยจุลบุษปะนะครับกลิ่นเนื้อนางและท่าชีวิตครับ

พูดถึงครูวินัยจุลบุษปะเนี่ยมีเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเยอะหลายเพลงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเพิ่งเปิดอัลบั้มที่มีชื่อว่าพรหมลิขิตเนี่ยมีเพลงเริ่มต้นด้วยพรหมลิขิตบางคนชอบจนถึงขนาดว่าอยากฟังวินัยทั้งรายการนะครับเดี๋ยวนี้บอกว่ามี MP3 แล้ว MP3 เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้กันแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเขาก็เปิดจากตัว Spotify หรืออาจจะเป็นไฟล์เสียงใน YouTube ในอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบันก็ยังคงใช้เทคโนโลยีอันเก่าอยู่นะครับแต่ว่าบอกว่าเอ๊ะฟังบางทีฟังเพลงจากระบบเหล่านี้ฟังได้ทั้งวันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกับการฟังเพลงจากทางวิทยุมันมีเสน่ห์ดีนะครับก็ครูวินัยเนี่ยถึงแม้ท่านจะมีเพลงเยอะๆเป็นพันๆเพลงนะฮะไม่ว่าจะร้องเดี่ยวร้องคู่แต่ผมเองอาจจะตามไม่ทันในหลายๆเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามานะครับคุณลุงประเสริฐนะครับและคุณป้านุจรีนะครับอยู่ที่บางแคบอกว่าฟังรายการเพลงประทับใจเป็นประจำเลยวันนี้แนะนำเพลงของคุณวรนุชอารีมานะครับฝนเอ่ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งบอกว่าให้ฟังเพลงอะไรก็ได้นะครับคือเลือกอะไรก็ได้ให้ฟังผมเดี๋ยวเลือกให้นะครับพูดถึงฝนเดือนมิถุนายนนะครับเป็นต้นไปเนี่ยฝนจะตกเยอะจริงๆเข้าหน้าฝนตั้งแต่ช่วงของเดือนกลางเดือนพฤษภาคมแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีพวกมรสุมต่างๆเนี่ยพาดผ่านเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือก็ต้องติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังครับไปฟังฝนเอ่ยจากวรนุชอารีและอีกเพลงเดี๋ยวเลือกให้ฟังครับ

ที่จบไปรำพันสวัสดิ์นะครับจากวรนุชอารีแล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนเอ่ยเป็นหนึ่งเพลงที่คุณลุงคุณป้าจากบางแคแนะนำกันเข้าสู่รายการดีใจมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ได้รับโทรศัพท์บ้างไปรษณียบัตรบ้างเข้ามาบางทีมีแต่เพลงแล้วบอกว่าไอ้ผู้จัดหายไปไหนจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนนะครับนั่งเลือกเพลงที่ผ่านมานี่มีอาการไม่ค่อยที่จะดีในร่างกายพอดีก็เลยอาจจะบางทีพูดไม่ไหวเนาะก็เลยนั่งมาเปิดเพลงอยู่แต่ว่าก็เปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคือผมมีปัญหาเรื่องของระบบย่อยนะฮะแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องหลอดอาหารมันก็เลยทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวกนักนะครับแต่ก็ดูแลตัวเองจนดีขึ้นมากตอนนี้นะครับดีขึ้นจนเกือบ 100% แล้วล่ะนะฮะวันนี้ก็เลยได้มานั่งเปิดเพลงจัดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบางทีฟังเพลงเยอะๆแต่เขาบอกว่าพูดบ้างก็ได้นะพูดไม่ต้องเยอะก็ดีจะได้รู้ว่าผู้จัดรายการยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมกิจกรรมร่วมสนุกในเดือนมิถุนายนก็ยังคงต่อเนื่องจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่หลายคนส่งเป็นโปสการ์ดเป็นไปรษณีย์บัตรเข้ามาถามว่าทำไมถึงไม่ได้ให้เล่นเกมทางโทรศัพท์ก็ตราบใดที่มีไปรษณียบัตรขายตราบใดที่มีโปสการ์ดขายผมก็ยังคงเล่นอยู่นะครับคุณผู้ฟังส่งมานะครับอยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาบอกชื่อศิลปินด้วยเพราะว่าบางเพลงหลายศิลปินเป็นคนร้องผมเลือกมาฝากแล้วเดี๋ยวไม่ถูกใจกันนะครับก็บอกชื่อของศิลปินมาแล้วกันว่าอยากฟังเพลงเนี้ยที่เป็นใครร้องนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสัปดาห์เดือนนี้ไม่มีคำถามอะไรนะครับหลังจากเดือนที่แล้วผมถามไปแล้วว่าวันที่31พฤษภาคมมีเป็นวันสำคัญอะไรนะครับก็เฉลยก็คือวันวิสาขบูชาและวันงดสูบบุหรี่โลกจะตอบมาวันเดียวหรือ2วันก็ได้มีคนตอบคำถามมาเดี๋ยวผมจะส่งของที่ระลึกกลับไปให้นะครับแต่ว่าเดือนมิถุนายนนี้ไม่มีคำถามอะไรเพียงแต่ว่าให้เขียนชื่อเพลงและศิลปินมานะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตนะฮะดินแดงนะฮะแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ไปฟังเพลงคู่บ้างนะครับชวลีช่วงวิทย์ร้องคู่กับเลิศประสมทรัพย์ครับ

่อนหน้าที่จะฟังเพลงผมบอกท่านผู้ฟังไปว่าเลิศประสมทรัพย์แล้วก็ชาวลีช่วงวิทย์นะครับไม่ใช่นะครับศรีสุดารัชตะวันขออภัยเดี๋ยวบอกชื่อศิลปินผิดเดี๋ยวผู้ใหญ่ดุนะครับผู้ใหญ่ท่านดูเอาขออภัยนะครับ

ต้นฉบับของครูเลิศผสมสัตว์เนี่ยนะฮะก็ได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยมีคนถามถึงคอนเสิร์ตด้วยนะครับคอนเสิร์ตเพลงของเนี่ยวงดนตรีกรมเป็นสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมีศิลปินเก่าๆมาเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีจะบอกให้นะครับแต่ว่า อย่างเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ย2สัปดาห์วันที่22แล้วก็29เนี่ยนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เราก็ไปสร้างสุขทางเสียงเพลงนะครับ PRD Music Therapy นะฮะให้กับโรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์ที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปกันที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับแล้วก็เมื่อล่าสุดเลยเมื่อวันศุกร์ที่29นะครับศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละที่ห้องประชุมแสงสิงแก้วนะครับชั้น4โรงพยาบาลศรีธัญญาทำเอาคนที่เขาไปร่วมไปรับบริการของโรงพยาบาลทั้งสองที่นะไม่ว่าจะเป็นจุฬาภรณ์หรือว่าศรีธัญญาเนี่ยมีความสุขมากนะครับนอกจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ยังมีศิลปินอื่นๆด้วยเนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่29เนี่ยพอดีมันตรงกับถนนดนตรีไลฟ์ของเราด้วยนะครับมีหญิงทิติการด้วยนะครับไปแล้วก็อีกหลายๆคนเลยมีดีเจจาก FM 98.5 ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กไปด้วยนะครับก็ได้ฟังเพลงกันอย่างเรียกว่าไพเราะจุใจกันเลยทีเดียวครับ

สมมุติว่าเขารักเสียงของคุณชมชัยอรุณฉานะครับหรือว่าที่ผมเรียกว่าคุณแม่นิดนะครับหลายคนก็เรียกอย่างนี้ท่านก็เคยเป็นอดีตนักดนตรีนักร้องแล้วก็เป็นผู้อำนวยการส่วนบริหารการดนตรีด้วยนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังคงมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เวลาเราเชิญมาร้องเพลงมาตลอดไม่เคยปฏิเสธเลยก่อนหน้านี้เลือกเพลงของครูรวงทองทองลั่นทมให้ฟัง2เพลงหวังว่าคงถูกใจครับวันนี้เวลาหมดเวลาจริงๆนะฮะเราจะกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับช่วงเวลาสบายๆกับเพลงประทับใจหลังข่าว5ทุ่มนะครับข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มก็ประมาณสัก6หรือ7นาทีนี่แหละหลังจากนั้นเราก็กลับมาแล้วก็เราจะอยู่กันไปถึงเที่ยงคืนนะครับเป็นรายการสุดท้ายเลยจะอยู่เลยเที่ยงคืนก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสถานีจะปิดเอามาย้ำอีกทีนึงสำหรับการเขียนเป็นโปสการ์ดไปรษณีย์บัตรมาอยากฟังเพลงอะไรล่ะเป็นศิลปินอะไรร้องบอกมาของที่ระลึกก็จะส่งกลับไปคุณผู้ฟังถึงบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับทิ้งท้ายด้วยเพลงจากตลับทองสุนทราภรณ์นะนำไม่ใช่ตลับทองสิดาวรุ่งนะถ้าเป็นตลับทองนี่น่าจะเป็นเพลงที่ผมมีนะเป็นเพลงเทศกาลเยอะปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทงโง่เยอะไปหมดเลยอันนี้เอาดาวรุ่งสุนทราภรณ์นะครับดาวรุ่งสมัยนั้นนี่น่าจะปีสัก2500ต้นๆ นะคุณผู้ฟังอันนี้ที่ไปดูประวัติมานะครับตอนนี้คงไม่ได้รุ่งคงไม่ได้ดาวรุ่งแล้วนะฮะก็ท่านบางท่านก็ยังเจิดจรัสอยู่บนวงการเพลงแม้อายุจะมากแล้วบางท่านก็จากเราไปแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งความเป็นสุนทราภรณ์ไว้เยอะเลยทีเดียวครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวคงจะต้องเลือกเพลงนี้มาฝากนะครับเพลงที่ผมชอบแล้วกันฟ้าแดงนะครับครัวโศกวันนั้นเจอท่านอยู่นะครับท่านมางานที่สวทของเรานะวันวิทยุกระจายเสียงในครัวโศกไม่เคยพลาดเลยนะครับเวลาเชิญมาท่านก็จะมาตลอดอีกเพลงหนึ่งเอาความฝันอันสูงสุดของท่านยันยงเสรานนท์แล้วกันนะครับมาทิ้งท้าย2เพลงแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเพลงประทับใจสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ายฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีเจ้าบ่าวคนหนึ่งตำรวจก็ไปรับเจ้าสาวที่เรือนของเจ้าสาวที่พอเป็นเศรษฐีด้วยตระกูลเสมอๆกันแต่วันที่ไปรับเจ้าสาวเนี่ยปรากฏว่าพอเปิดเข้าห้องเจ้าสาวดูฟังโบ๋ห้องเจ้าสาวไม่อยู่ในห้องห้องไปไหนอ่ะหายไปได้ไงมันจะเป็นงานแต่งงานได้ไงไม่มีเจ้าสาวมีแต่เจ้าบ่าวหนีตามผู้ชายไปแล้วเจ้าสาวหนีตามทาสคนรับใช้ในเรือนของตนไปแล้วขันหมากไม้เลยท่านผู้ฟังอ้าวทำไงอ่ะทีนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในช่วงของนิทานปรรณนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งได้การฟังนิทานชาดกนิพานธรรมบทนั้นฟังแล้วมันจะได้หลายมิติท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือฟังเรื่องราวแล้วบางทีมันจะมีธรรมะสอดแทรกอยู่มันจะมีสิ่งที่อาจจะสะท้อนมาในชีวิตของเราได้มันจะมีอุปมาอุปไมยที่แฝงความหมายลึกซึ้งเอาไว้เราฟังครั้งเดียวเหมือนได้ฟังหลายครั้งเพราะว่าในมิติต่างๆที่นำเสนอนั้นมีประโยชน์แน่นอนท่านผู้ฟังตรงนี้เรายังอยู่ในซีรีส์เรื่องของสาวกที่เป็นแบบต่างๆปกติแล้วนิทานชาดกจะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเนาะว่าชาติก่อนพบก่อนเป็นยังไงไงในชาติก่อนพบก่อนนั้นท่านก็มีคนที่ต้องไปเจอมีเพื่อนที่ได้พูดคุยกันเพื่อนเหล่านั้นคนเหล่านั้นบางทีก็ได้มาเป็นสาวกนี่ไงสาวกในทางคำสอนก็นำเรื่องราวของสาวกเหล่านั้นจัดเป็นเซตๆที่ท่านฟังจะเข้าใจได้ง่ายมาเล่าให้ฟังเป็นซีรีส์ที่จบในตอนท่านฟังสามารถที่จะฟังตอนนี้ก่อนแล้วก็ไปฟังตอนนั้นทีหลังหรือฟังไล่เป็นลำดับมาได้หมดเพราะว่ามันจบในตอนไงหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของสาวใจแตกสาวใจแตกหมายถึงคนที่ออกนอกลู่นอกทางผู้หญิงนะโดยเฉพาะยิ่งหญิงสาวแต่ในความใจแตกของเธอนี่เอ้าดันกลับได้บรรลุธรรมคือไม่ใช่ว่าใจแตกแล้วบรรลุธรรมนะท่านผู้ฟังเพราะว่าคนที่ไม่ใจแตกแล้วบรรลุธรรมก็มีคือหมายความว่านั่นเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมเพราะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องสอนให้อยู่ในทางมรรคแปดไม่ผิดศีลโดยเฉพาะยิ่งศีลข้อ3แต่ว่านี่คือผิดศีลข้อ3อ่ะแล้วยังไงอ่ะทำไมยังได้บรรลุธรรมนี่จะเป็นเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้4คนด้วยกันท่านผู้ฟังเรื่องแรกวันนี้ดราม่าสุดๆคือเรื่องของภิกษุณีที่ชื่อว่าปัตตาจาราที่เป็นเอตทัคคะคือเป็นเลิศในบรรดาของภิกษุณีที่ทรงพระวินัยทั้งหลายแต่ก่อนที่เธอจะมาเป็นผู้ที่ทรงวินัยหมายถึงว่าเข้มงวดในเรื่องศีลเรื่องวินัยอย่างมากเลยเนี่ยก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ท่านฟังอะโทโทโทดราม่าสุดๆผิดศีลมาเต็มที่เลยชีวิตนี่ผ่านเรื่องราวร้ายๆมาตลอดยังไงตอนที่เธอเป็นสาวดูฟังคือเป็นสาวแรกรุ่นเลยซึ่งเป็นนางสาวคืออายุประมาณ16ปีสาวแรกรุ่นนี่มันจะมีความที่ท่านเรียกว่ามัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวก็มามัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวนี่ก็หมายถึงว่าคือโช
ชุ่มอยู่แต่ว่าเรื่องของกามว่าฉันสวยฉันดีตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีรูปร่างสวยงามพอมัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวเธอก็ฝักใฝ่ในบุรุษบวงฝักใฝ่ในบุรุษโลเลในบุรุษคำนี้หมายความว่าจิตมันน้อมไปในการที่จะมองผู้ชายผู้ชายคนนี้เป็นยังไงผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงเธอนี่แบบมองจ้องจินตนาการถึงตัวเองจินตนาการถึงเขาอันนี้คือตรงนี้เลยว่ามัวเมาแล้วเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวมีความโลเลมีความฝักใฝ่ในบุรุษโลเลนี่หมายความว่าผู้ชายคนนี้ก็ได้ผู้ชายคนนั้นก็ได้ผู้ชายคนโน้นโอ้ก็ดีอย่างนี้ผู้ชายคนนี้ก็ดีอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าฝักใฝ่โลเลคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้แต่ด้วยความแบบมัวเมาและความฝักใฝ่ในเรื่องการอารมณ์อย่างนี้ทำให้เธอไปมีอะไรๆตกล่องปล่องชิ้นกับธาตุในเรือนของตัวเองบุฟังคือชอบผู้ชายที่เป็นธาตุในเรือนของตัวเองทั้งนั้นที่มารดาบิดาเนี่ยรักษาเต็มที่เลยนะคือรู้ว่าลูกตัวเองเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเลยจะรีบจัดงานแต่งงานให้เลยเพื่อให้แบบมีคู่ครองอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไปอีกแบบนึงซึ่งกว่าจะหาคู่ครองได้ท่านผู้ฟังในช่วงนี้ก็เสร็จแล้วเธอก็ไปตกล่องปล่องชิ้นกับธาตุในเรือนของตนหาคนที่มาเป็นคู่ครองที่เป็นเศรษฐีด้วยกันเราก็ลืมบอกไปว่าเธอเป็นลูกของเศรษฐีนะพ่อก็รวยด้วยเราก็สร้างปราสาทที่อยู่สูงปราสาท7ชั้นให้เธออยู่บนชั้น7รักษาอย่างดีแม้กระนั้นอย่างที่ว่ายังสมคบรักใคร่มีอะไรๆกับคนใช้ในเรือนของตนเรียบร้อยแล้วเขากำหนดวันมาท่านผู้ฟังกำหนดวันอะไรกำหนดวันแต่งงานกำหนดวันแต่งงานไว้กับชายที่มีตระกูลเสมอกันคือครอบครัวเศรษฐีอีกครอบครัวหนึ่งมีลูกชายก็เลยจะให้นางสาวปัตจราเนี่ยไปแต่งงานด้วยกำหนดวันเรียบร้อยแล้วพอกำหนดวันเรียบร้อยเวลามันก็งวดเข้ามางวดเข้ามาใช่ไหมเธอก็แอบคุยกับคนรับใช้ที่มีอะไรอะไรด้วยกันแล้วนั่นแหละว่าเนี่ยทำยังไงอ่ะแต่งงานแล้วจะไปอยู่ในเรือนของสามีอุ้ยเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเนี่ยนะแล้วทำยังไงอ่ะเราก็พากันหนีไปกันแล้วก็แล้วกันปรึกษากันบ้างแล้วจะหนีไปยังไงเราจะไปในช่องทางไหนคุยกันเนี่ยจนกระทั่งว่าต้องตัดสินใจแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่จะส่งตัวแล้วจึงปรึกษากันว่าถ้าไม่ไปวันนี้นะไม่ได้แล้วนะวันนี้ต้องไปแล้วนะพรุ่งนี้นี่ไม่ได้แล้วไปอยู่ในเรือนสามีไม่รู้จะมีช่องทางอะไรยังไงหรือเปล่าจึงพากันไปเลยบุฟังคืนนั้นนัดหมายกันอยู่ตรงนั้นเวลานั้นจะทำสัญญาณอย่างนี้เธอก็ออกมาจากช่องนี้แล้วก็ไปทางนี้ประตูเมืองจะเปิดเวลานี้เรารีบออกไปตรงนั้นเราจะไปได้อย่างนี้แล้วก็ไปอยู่กันที่นั่นเตรียมการเรียบร้อยท่านผู้ฟังด้วยความแบบมัวเมาอะนะด้วยความแบบก็ฝักใฝ่นะโลเลมันก็เลยเป็นอย่างนี้หนีไปเลยงานแต่งงานเป็นไงอะโอ้ยไม่มีเจ้าสาวแล้วจะเป็นยังไงอะล่มมันดีท่านผู้ฟังงานแต่งงานไม่เป็นงานแต่งงานเขาเปิดห้องเขาไปดูเอ้าหายไปแล้วแล้วผู้ชายมารับตัวทำไงเอวังก็มีด้วยประการราชนี้จบเลยพ่อนี่ขายหน้าอย่างมากทั้งขายหน้าทั้งเสียใจคือเหมือนว่าถ้ามันไม่ใช่เป็นงานแต่งงานแล้ววังก็จะไหมแบบไม่ต้องมีคนอื่นมามากๆอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็หายไปเลยความเสียใจเนี่ยมันก็อยู่ในวงที่รู้กันเฉพาะภายในใช่ไหมถ้าข่าวมันไม่แพร่ออกไปก็ไม่ขายหน้าละแต่วันนี้คนอื่นเข้ามาด้วยไงคนอื่นที่เป็นแขก
คนที่เราเชิญมาให้เป็นสามีด้วยเงี้ยลูกเขยเงี้ยจะมาเงี้ยโอ้โหเสียหน้ามากๆเลยทั้งเสียหน้าทั้งเสียใจไม่รู้จะพูดยังไงฝ่ายนางสาวปัตตจราไปยังไงตัวบังตัวเป็นลูกเศรษฐีเนาะเราก็ไม่เคยทำอะไรมาตั้งแต่เกิดละสบายทุกอย่างใครทำอะไรให้กินถึงเวลาเขาก็เอาอาหารมาให้ถึงเวลาเขาก็ตักน้ำมาให้ไม่ต้องทำอะไรแต่พอหนีไปอยู่คนใช้ไปอยู่กันที่ไหนอะที่นี่ที่นี่แหละที่เตรียมการเอาไว้ก็ในป่าแห่งหนึ่งมีที่ทำกินได้แต่ปลูกเรือนได้แต่ฉันจะปลูกเรือนไว้แต่ทำที่ทำกินอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะอยู่กันไปได้นะอยู่ได้ต้องฟังมาถึงแล้วก็ต้องไปหาบน้ำเตรียมน้ำมาเสร็จแล้วก็ต้องไปเก็บผลไม้เตรียมผลไม้มาเสร็จแล้วก็ต้องทำอาหารสัตว์เธอเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าตรู่ทำงานนั่นนี่มีการผ่าฟืนมีการปลูกผักอะไรที่ไม่เคยทำก็ต้องมาทำที่ไม่เคยทำกับข้าวต้องทำกับข้าวเป็นปรากฏพออยู่ด้วยกันไปอันนี้ก็บางคนอาจจะคิดว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นในทุกชั้นวรรณะขนาดวรรณะพราหมณ์ที่เป็นคนสูงศักดิ์ยังมารักกับวรรณะที่ต่ำต้อยกว่าอันนี้ก็อาจจะมองอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องดราม่าแน่ว่าที่เวลาเธอทำไม่เคยทำอะไรแล้วก็ต้องมาทำอย่างเงี้ยอันนี้มันต้องแบบมีการลำบากลำบนมีการปรับตัวกันแน่นอนทีนี้ปรับตัวได้หรือไม่ได้มันก็ต้องได้แหละเพราะอะไรเราตั้งท้องแล้วเธอตั้งท้องขึ้นท่านผู้ฟังตั้งท้องแล้วยังไงก็ต้องไปคลอดแล้วจะคลอดทำยังไงปกติท่านผู้ฟังในสมัยนั้นเวลาจะคลอดนี่ก็จะต้องไปคลอดที่เรือนของแม่ตัวเองมีธรรมเนียมอย่างนั้นเพราะว่าจะได้ช่วยกันดูแลเด็กที่เกิดมาอย่างสุขภาพของแม่ที่จะอ่อนแรงจากการคลอดซึ่งเทคโนโลยีในการทำคลอดสมัยนั้นท่านฟังมันไม่ได้หรูสบายเหมือนสมัยนี้แต่สมัยนี้พอคลอดมาปุ๊บแม่นี่ก็เหมือนกับว่าแทบจะออกจากโรงพยาบาลได้เลยกลับบ้านได้เลยไงนะสมัยก่อนนึงมันต้องพยาบาลกันเยอะและดูแลกันใช้เวลาสักระยะหนึ่งก็มักจะกลับไปที่เรือนของครอบครัวตนเองจะไม่ได้ทำคลอดที่เรือนของสามีไม่ต้องพูดถึงโรงพยาบาลในวังสมัยก่อนไม่มีก็จะมีหมอตำยาไปทำคลอดที่เรือนนั่นเองจุดนี้ก็คือเป็นอันหนึ่งที่ว่าทำไมพระนางสิริมหามายาที่เป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้านี่นะท่านถึงมาคลอดพระพุทธเจ้าในป่าได้เพราะว่าตอนนั้นกำลังจะกลับไปที่เมืองของตัวเองไงจากกรุงกบิลพัทจะไปที่กรุงตวาดาในระหว่างทางนั้นก็คลอดโพธิสัตว์ออกมาเหมือนกับนี่เลยนางสาวปัตตจราไม่คิดว่าจะกลับไปที่เรือนของตนสามีก็โอ้ยไม่อยากให้กลับเพราะอะไรก็กลัวความผิดไงกลัวความผิดที่ว่าอ้าวหนีไปสองคนโอ้ทาสในเรื่องของฉันหายไปคนหนึ่งลูกสาวของฉันหายไปคนหนึ่งเดาได้เลยว่าลูกสาวหายไปไหนเราได้กลิ่นกันมาตั้งนานแล้วถ้ากลับไปคราวนี้โอ้ยกูโดนแน่ก็คิดว่าอย่างนี้เลยไม่อยากกลับไปแต่ว่าเธอก็จะทำยังไงเพราะว่าลูกมันจะคลอดแล้วเธอก็แม่มือใหม่ด้วยเนาะแบบไม่เคยคลอดลูกมาก่อนไม่รู้ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวจะให้สามีไปส่งสามีก็ออดแอ่พรุ่งนี้เดี๋ยวเก็บไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพาไปพอดีดาดาดิงดิงดองดองไว้งี้ทุกฟังเธอใกล้เต็มที่แล้วไงเธอรู้ในท้องเป็นยังไงไม่รอแล้ววันนี้ระหว่างที่สามีไปเก็บของในป่าเธอไปเองเลยทุกฟังเดินทางไปสามีกลับมาปุ๊บเอ้าเฮ้ยภรรยาเราไปไหนโอ้สุสัยกลับไปที่เหมือนแล้วไปเราจะรีบไปตามเดี๋ยวนี้ก็ไปแล้วก็จะรีบไปตามระหว่างไปตามท่านผู้ฟัง
ลางทางนั่นเลยกลางทางนั่นเกิดลมปั่นป่วนขึ้นในท้องเรือลมกัมมชวาตคือพลังที่มันจะให้ลูกคลอดออกมาได้นะดันกลับมาปรากฏว่าดันไปดันไปลูกคลอดมาโป๊ะเลยนั่งคลอดอยู่กลางป่าเลยทุกฝั่งระหว่างทางเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีสองคนนี้เขาก็มาอยู่ในราป่าแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีนั่นแหละระหว่างทางคลอดลูกคนแรกทุกฝั่งก็เป็นตามมีตามได้อะนะจุดนั้นเราสายรกทำยังไงก็หาวิธีจัดการเอาแล้วเลือดแล้วน้ำอะไรทำยังไงก็หาวิธีจัดการเอาหาน้ำแถวนั้นหามีดแถวนั้นมีดนายพรานเขาก็มีอยู่แล้วใช่ไหมกระบวนการวิธีอะไรเขาก็ทำไปแล้วเธอก็ผ่านมาได้พอคลอดลูกออกมาแล้วทำไงไปกลับบ้านแล้วกันต้องกลับบ้านเราก็ไม่ได้ไปหาพ่อแม่ของภรรยานะกลับบ้านเลยคราวนี้ก็อยู่ดำรงชีวิตกันไปตามฝั่งในช่วงที่เธอให้นมบุตรในช่วงที่กำลังประคบประงมเด็กน้อยให้คลานให้ยืนให้เดินก็ใช้เวลาสักปีสองปีนะพอเด็กมันจะเดินได้เนาะพอเด็กเริ่มเดินได้ท่านผู้ฟังคราวนี้ตั้งครรภ์อีกลูกคนที่สองพอมีลูกคนที่สองเธอก็ขอร้องสามีอีกว่าเออเนี่ยต้องไปคลอดลูกที่บ้านแม่นะผมอาจจะได้มีคนช่วยดูแลก็เหมือนเดิมตรงฝั่งสามีก็ดีดีดาดาดิงดิงดองดองเออเดี๋ยวไปอาทิตย์หน้าเออเดี๋ยวรอลูกทำอันนี้ก่อนเออเดี๋ยวนั่นนี่โน่นก็ไม่ได้ไปสิจนสุดท้ายเธอรู้ว่าใกล้คลอดเต็มที่แล้วเลยไปเองคราวนี้ไปเองคราวนี้เอาลูกไปด้วยอุ้มลูกคนแรกขึ้นที่เซเอลเพราะว่าถ้าจูงมือลูกเดินเนี่ยบางทีมันจะใช้เวลามากเดินต้องการเดินเร็วๆเดินเร็วๆท้องด้วยนะแล้วอุ้มลูกด้วยนะท่านฟังลองคิดดูก็หนักอยู่พอสมควรแหละสามีพอรู้ว่าภรรยาไปแล้วเดี๋ยวจะกลับมาบ้านก็ตามไปอีกคราวนี้ตามทันตามทันแล้วชวนให้จะกลับเธอไม่ยอมกลับมาคราวนี้ฉันจะไปแล้วฉันไม่อยู่กับเธอแล้วโอ้ยจะทำไงอะเกิดฝนตกจำฟังฝนตกพร้อมกันกับลมที่อยู่ในท้องเนี่ยมันตีขึ้นแล้วหมายว่าจะคลอดลูกแล้วฝนตกเนี่ยนะหมายความว่าตกแบบมันไม่ใช่ฤดูของเขาอะมันก็ตกหนักมาเลยแล้วระหว่างนั้นท้องเธอก็ปวดขึ้นมาด้วยสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะที่สามีก็จะชวนให้กลับบ้านด้วยสามอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันท่านฟังลองคิดดูหนึ่งสามีก็ชวนให้กลับไม่ฉันไม่กลับฝนก็กำลังตั้งเขาตกหนักเริ่มลงเม็ดแล้วท้องก็ปวดอีกโอ้โหมีเวทนาทุกด้านเลยมีผัสสะมากระทบทุกด้านเลยทำยังไงมุ้ยก็ต้องให้สามีช่วยละต้องหาที่บังฝนซะก่อนสามีก็มองไปมองมาดูฝั่งเห็นพุ่มไม้แห่งหนึ่งที่มีจอมปลวกอยู่ด้วยก็เลยคิดว่าจะไปตัดไม้ตรงนั้นมาทำเป็นที่มุงบังให้ภรรยาจะได้คลอดลูกได้ช่วยดูแลกันไประหว่างที่เปียกฝนกันอยู่นะสองคนนะฝนตกหนักสู้ๆเลยนะสามีไปเลยถือมีดเข้าไปตรงจอมปลวกเริ่มตัดไม้ปรากฏตรงนั้นในระหว่างมันมีงูพิษอยู่ในจอมปลวกพอเขาเหยียบตรงนั้นน้ำไหลเข้าไปตรงนี้นั่นนี่งูมันอารมณ์เสียนี่สัตว์ที่มีพิษนะท่านผู้ฟังหรือสัตว์ที่มีเขี้ยวมีเล็บนี่มีอาวุธหรือว่ากันเถอะสัตว์ประเภทไหนมันมีอาวุธหรือเครื่องมืออะไรมันก็จะใช้สิ่งนั้นแหละมาในการทำอะไรของมันก็ตามงูมีเขี้ยวมีพิษมันก็ใช้เขี้ยวใช้พิษของมันนั่นแหละมาเป็นเครื่องที่จะไม่รู้แหละจะระงับอะไรที่มันรู้สึกไม่พอใจกัดเข้าเลยกัดเข้าที่ขาของสามีเลยกัดมาปึ้งพิษนี่ฉีดเข้าปึ้งสามีนี่เจ็บขาด้วยล้มลงโอ้ย
พิษเข้าสู่ร่างกายด้วยไม่มีใครช่วยแล้วภรรยาก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วยเพราะว่าฝนมันตกสามีร้องเท่าไหร่ภรรยาก็ไม่ได้ยินพิษนี่แล่นเข้าตามกระแสเลือดไปสู่หัวใจพอพิษเข้าถึงหัวใจเพื่อมันปั๊มบีบไปทั่วร่างกายเลยเลือดนี่แข็งตัวขึ้นทุกฝั่งเลือดมันเดือดขึ้นเลยนะเพราะว่าถ้าโดนพิษงูระบบประสาทต่างๆชัดดาวหมดตัวนี่เริ่มแบบไหม้จากข้างในเรียกว่างี้ดีกว่าสีของร่างกายนี่เปลี่ยนแปลงไปเลยกลายเป็นสีเขียวแบบไฟไหม้สีเปลวไฟสีเขียวทุกฝั่งเห็นปะไม่อยู่เงี้ยแต่ข้างในนี่ร้อนขึ้นล้มลงตึ้งตายภรรยานี่ไม่รู้นะว่าไหนสามีจะมาว่าไหนสามีจะมาฝนก็ตกในระหว่างนั้นลูกก็ดันออกมาจากครรภ์อีกลูกคนที่หนึ่งก็ร้องไห้อยู่ตลอดเลยเพราะว่าฝนตกไม่รู้ทำไงเด็กน้อยเธอก็เลยยืนแบบสี่ขานะลูกคนที่สองคลอดออกมาแล้วเนี่ยเอาทั้งสองคนบังอยู่ใต้ตัวเองหรือเอาตัวเองเนี่ยแบบยืนสี่ขาด้วยเอาเข่าแล้วก็เอามือค้ำเอาไว้ในเครื่องล่างก็มีที่นิดหน่อยพอให้ลูกสองคนอยู่ได้ไม่ให้โดนลมโดนฝนตัวเองก็โดนลมโดนฝนแทนรู้ฟังโอ้หนาวสารมากแล้วด้วยการที่ทั้งโดนลมโดนฝนหนาวด้วยใช่ไหมคลอดลูกด้วยนะโอ้ระบบร่างกายนี่มันปั่นป่วนนะผู้ฟังทำให้ร่างกายของเธอเนี่ยเขียวขึ้นเลยนะคือซีดแบบเขียวๆเหลืองๆอ่ะเหมือนคนไม่มีเลือดในตัวนะเพราะร่างกายมันอ่อนแรงมากเนี่ยแต่ยังไม่ตายนะคือจะว่าแล้วกันเกือบตายมั้งกันเถอะพอฝนสงบท้องฟ้าแจ่มใสพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสามแม่ลูกทั้งฝั่งลูกสองคนแล้วก็แม่เหมือนตอนนี้ก็เอ๊ะพ่อไปไหนเราจะไปตามหาพ่อกันดูเห็นว่าเดินไปตรงนั้นมันก็พาลูกไปแล้วตัดสายรกสายอะไรยังไงก็หาอะไรแถวนั้นน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงนะครับยาวก็ไม่แน่ใจเอาอย่างไรก็ตามผ่านมาแล้วแล้วเธอก็ไปหาสามีเดินไปทางนี้เดินไปตรงจอมปลวกนั้นเดินไปนิดหน่อยอ้าวเห็นร่างสามีนอนแอ่งแม่งอยู่แข็งเก๊กเด็กเลยทุกคนแข็งโป๊กสามีตายแล้วสามีตายแล้วตายที่แบบทางที่ไม่มีใครไปไปด้วยทางเปลี่ยวตายแล้วทำไงอ่ะจะกลับบ้านก็ไม่มีใครแล้วกลับบ้านพ่อแม่ดีกว่าก็เลยจะเดินทางกลับไปทางเมืองสาวัตถีจำฝังเดินด้วยเท้านี่แหละมีเวียนไม่มีขี่ม้าใดๆพาลูกสองคนไปด้วยระหว่างทางปรากฏว่าต้องข้ามแม่น้ำอจิรวดีซึ่งสมัยนั้นมันก็ไม่ได้สูงมากประมาณหัวเข่าพอเดินข้ามได้ด้วยลูกสองคนจำฝังคนแรกที่เพิ่งคลอดมาเลยนะก็อุ้มไว้คนที่สองที่พอเดินได้ก็จูงมือเดินเอาพอเดินไปถึงแม่น้ำทำไงนี้ไปสองคนไปไม่ไหวเธออุ้มสองคนไม่ไหวพยายามอุ้มไม่ไหวจะไปทีเดียวไม่ได้เลยต้องแบ่งไปก่อนนี้แม่น้ำมัจฉาพดีก็กว้างประมาณสักตรงจุดที่ข้าพเจ้าเห็นนะเคยไปดูอยู่ก็ประมาณ100-200 เมตรประมาณนี้100-200 เมตรก็กว้างอยู่พอสมควรนะแล้วก็เป็นแม่น้ำที่ไม่ลึกมากแต่พอเดินข้ามได้จังหวะนั้นปรากฏว่าเธอก็เลยเอาลูกคนที่สองอุ้มไปก่อนแล้วโดยเดินข้ามไปเสร็จแล้วก็ไปวางอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งตรงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินกลับมาแล้วได้บอกลูกคนแรกที่พอรู้เรื่องแล้วเนี่ยนะบอกว่าให้รอแม่อยู่นี้นะเดี๋ยวแม่ไปส่งน้องก่อนเสร็จแล้วจะมารับลูกนะลูกก็โอเคนะแบบบอกได้เข้าใจดีแล้วก็ยืนรอแม่อยู่ในจุดนั้นแม่ก็ไปเสร็จแล้วระหว่างทางกลับมาท่านฟังเธออยู่กลางแม่น้ำพอดีนกเหยี่ยวตัวหนึ่งมันบินมาแล้ว
เงี้ยวขึ้นแล้วเงี้ยวนี่มันตาดีนะทุกฝั่งมันมองเห็นเด็กอะเด็กที่อยู่ใต้โคนไม้นั่นนะก็เป็นแบบเด็กแดงๆนะเป็นเหมือนชิ้นเนื้อห่อผ้าอยู่ก็ตามเนี่ยมันเห็นนี่มันตาดีมันมิงโฉบมาเนี่ยแม่ก็อ้าวต้องเหยียบมาได้ไงเนี่ยเลยพยายามที่จะโบกมือไล่เหยียบอยู่ไกลกันเหยียบมันไม่แคร์เลยโบกมือไล่นี่เพื่อที่จะให้เหยียบมันหนีไปแต่เหยียบมันด้วยความเร็วระวังมันโฉบบินมาปุ๊บนี่โฉบเอาเด็กไปเลยแต่เกิดมาใหม่ๆอ่ะ 2-3 โลอ่ะระวังมันโฉบไปได้เลยโฉบไปด้วยกรงเล็บของมันเด็กก็ร้องจ้าขึ้นดิร้องจ้าขึ้นแม่ก็โอ้ยลูกเรียกลูกคนที่สองเลยแต่ลูกคนแรกได้ยินได้ว่าเรียกตัวเองนะมาฟังแม่โบกมือแล้วก็เรียกลูกไงก็เลยโดดลงน้ำไปด้วยนะมาฟังเพื่อที่จะไปหาแม่แต่แม่อยู่กลางแม่น้ำนะลูกคนแรกก็เลยจะไปหาแม่แต่พอก้าวลงแม่น้ำไปด้วยความเพื่อเป็นเด็กน้อยนะมาฟังน้ำลึกเพียงแค่เข่าก็ตามเถอะมันก็เลยท่วมไปไม่ได้เด็กน้อยพอลงแม่น้ำไปเสร็จปุ๊บก็ถูกน้ำพัดไปแม่มองมาอีกทีเอ้าลูกคนแรกถูกน้ำพัดไปแล้วจะไปช่วยลูกคนแรกก็ไม่ทันนะเพราะน้ำมันพัดไปจะช่วยลูกคนที่สองก็ถูกเหยียวโฉบไปตัวเองยืนอยู่ตรงกลางทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนทำอะไรไม่ได้เลยเธอยืนคอตกอ้าปากค้างมีจิตใจห่อเหี่ยวแบบอยู่กลางน้ำนั่นแหละลูกคนแรกไปแล้วตามน้ำไปจมน้ำแล้วก็หายไปเลยลูกคนที่สองก็ไปแล้วถูกเหี่ยวโฉบไปสามีก็ตายในทางเปลี่ยวเหลือตัวคนเดียวคิดอะไรไม่ออกอยู่กลางน้ำร้องไห้นะร้องไห้จนว่าไม่มีน้ำตาว่างั้นเถอะจนน้ำตามาออกใหม่ก็ร้องไห้ใหม่พอได้สติสักนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านดีกว่ากลับบ้านเราไปหาพ่อแม่กันแล้วกันก็ท่านคงไม่ฆ่าไม่แกงหรอกแล้วก็ยังเป็นลูกกันอยู่นะคิดว่างี้เธอก็เลยออกจากแม่น้ำพอขึ้นมาประมาณหนึ่งได้เจอคนเดินทางตำรวจที่ดูท่าทางแล้วเขาก็เป็นชาวสามัคคีนี่แหละก็เลยถามคนเดินทางว่าท่านมาจากเมืองไหนเขาบอกมันมาจากเมืองสามัคคีเออแล้วรู้จักพ่อของฉันไหมยังอยู่กันดีไหมเพราะว่าก็จากมาหลายปีอยู่นะก็ต้องถามข่าวกันนิดหนึ่งที่อยู่ตรงถนนนั้นหัวมุมตรงนี้ตระกูลนั้นเป็นยังไงถามดูโอ้รู้จักดีคนเดินทางก็บอกผมบ้านก็อยู่ไม่ไกลตรงนั้นแหละเพิ่งเดินทางออกมาเช้านี่เองแต่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าเรือนั้นแบบโอ้ยเกิดเรื่องแล้วก็อย่าพูดเลยเป็นเรื่องไม่ดีโอ้ยยิ่งอยากรู้เลยว่านี่คือพ่อแม่ตัวเองเรื่องของพ่อแม่ตัวเองใช่ไหมบอกเธอเพราะว่าฉันไม่รู้จักใครคนอื่นแล้วรู้จักคนนี้ครอบครัวนี้เท่านั้นขาดกันอยู่คนเดินทางเลยบอกให้ว่าโอ้ยผมฝนตกเมื่อคืนนี่สิตกถล่มทลายเลยจนกระทั่งว่าหลังคาบ้านของเศรษฐีอ่ะพังตึ้มลงมาแล้วคนข้างในนี่ตายหมดทั้งพ่อทั้งแม่พี่ชายคนหนึ่งแล้วก็คาดการว่าสะใภ้อาจจะตายด้วยตายหมดเลยครับเรียบร้อยเขาเพิ่งเผาเมื่อเช้านี้เองอินเดียสมัยก่อนดูฟังเวลาคนตายโหงเนี่ยเขาจะชาปนกิจเลยจะไม่ได้มาเก็บไว้5วัน7วัน3วันเหมือนประเทศไทยไม่มีตายเช้าเผาเย็นตายเย็นเผาเช้าอย่างนั้นเลยอันนี้ตายเมื่อคืนใช่ไหมเผาตอนเช้าเลย3คนเลยทั้งพ่อแม่พี่ชายหรืออาจจะสะใภ้ด้วยเผาอยู่แล้วเดินตะกอนยังไหม้อยู่เลยเห็นแล้วก็เลยรีบเดินทางมานี่แหละว่าต้องไปธุระก็เลยบอกลากันก่อนนะนางสาวปัจจาราตะบูฟังเธอแบบอึ้งเลย
คราวนี้ยิ่งแบบไม่รู้จะทำไงจริงๆเลยไม่รู้ก็จะกลับไปไหนแล้วนี่สามีก็เพิ่งตายใช่ไหมในทางเปลี่ยวกลับบ้านเดิมสามีไม่ได้ลูกสองคนคนหนึ่งถูกเหยี่ยวโฉบไปอีกคนหนึ่งถูกน้ำพัดพาไปพ่อแม่พี่ชายก็ตายแล้วเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันยังไม่ดับเลยคือพอคิดถึงภาพนี้ตะบูฟังโอ้โหมันเศร้ามากมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับสักคนหนึ่งได้เลยแต่มันเกิดขึ้นแล้วตะบูฟังเป็นดราม่ามากๆสมัยปัจจุบันก็อาจจะมีคนที่เคราะห์ร้ายเคราะห์ซ้ำกรรมซัดทุกแล้วทุกอีกเหมือนคนพิการซ้ำซ้อนขาขาดแล้วยังตาบอดอีกตาบอดแล้วยังพิการอย่างอื่นอีกหูไม่ดีโอ้พิการซ้ำซ้อนอันนี้คือแบบมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคนที่รักตายหมดทรัพย์สินสมบัติมีไหมไม่มีเลยไม่ต้องคิดไม่รู้อยู่ไหนแล้วญาติล่ะจบแล้วจบแล้วญาติไม่มีมีแค่นี้เท่าที่มีที่เหลือไม่มีแล้วสุขภาพโอ้อ่อนแรงสุดๆคลอดลูกมาจะเอาอะไรสุขภาพก็ไม่ดีญาตินิดก็สูญเสียทรัพย์สมบัติก็ไม่เห็นเลยสติสัมปชัญญะนี่หลุดไปหมดตะบังสติสัมปชัญญะนี่ไม่มีเลยแบบเพ้อไปเลยคือเจอเรื่องนี้ช็อกซินิม่าแบบนี้แบบกลายเป็นหญิงประสาทไปเลยเธอก็เดินไปแบบประสาทแบบทำอะไรไม่ถูกอะเดินไปผ้าที่เธอนุ่งมาก็หลุดไปแล้วก็บ่นเพ้อถึงอะไรบ่นเพ้อถึงลูกถึงสามีถึงพ่อแม่พี่ชายบ่นเพ้อไปคนเห็นแล้วก็เลยบอกเอ้ยมีหญิงบ้าแล้วเธอก็เดินไปตามทางไปสู่เมืองสาวัตถีแล้วเข้าไปเมืองสาวัตถีหญิงบ้าแล้วเป็นไงเขาก็เล่นกันเลยเอาฝุ่นซัดใส่บ้างเอาอะไรโปรยลงบนร่างกายบ้างหรือว่าเธอแบบเดินเปลือยกายไปดิขว้างด้วยก้อนหินต่างๆด้วยในขณะนั้นท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่ที่วัดเชตวันในเมืองสาวัตถีกายคือปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังได้แผ่ไปกระจายไปได้เห็นนางสาวปัจจาราที่คนหนึ่งก็บอกว่าเป็นหญิงบ้านี่แหละโอ้เธอผู้นี้จะบรรลุธรรมได้ขายของพระพุทธเจ้าแผ่ไปจึงบันดาลหมายถึงว่าให้กระแสจิตของท่านส่งไปถึงปัจจาราให้เธอเดินมาทางวัดเชตวันพอเข้ามาถึงวัดเชตวันคนก็ไม่ให้เข้าแล้วเพราะว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้าบอกให้เข้าไปเถอะก็เลยมีชายผู้หนึ่งเขาโยนผ้าให้เธอพระพุทธเจ้าก็เรียกชื่อเธอไปเลยเรียกว่าน้องหญิงจงกลับได้สติเธอเรียกเธอเสร็จแล้วเธอก็เลยอึกขึ้นตะบูฟังเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันดังสะท้อนก้องเข้าไปในจิตของนางปัจจาราเกิดได้สติขึ้นมีฮิริโอตปะว่าเอ้าเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้านี่นะก็เลยนั่งหยองๆลงแล้วก็เอาผ้าที่เขาโยนให้มานี่มาคลุมตัวไว้พอกลับได้สติขึ้นนิดหนึ่งตรงนี้รู้ว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าจึงเข้าไปหาแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดบอกว่าโอ้เสียใจมากเลยสามีก็ตายในทางเปลี่ยวลูกคนหนึ่งก็ถูกเหยี่ยวโฉบไปลูกอีกคนหนึ่งก็ถูกน้ำพัดพาไปพ่อแม่พี่ชายก็ถูกเรือนทับตายเผาอยู่นี่ทำยังไงเสียใจมากคือเคสนี้คือถูกลูกสอนคือความโศกที่เมาแล้วพระพุทธเจ้าจึงเทศน์ให้ฟังเทศ
นัยยะของอนัมัตตคะปริยายคืออุปมาเปรียบเทียบถึงน้ำตาสมบูรณ์น้ำตาความเศร้าโศกที่เราหลั่งไหลออกจากการที่เรามีความทุกข์ในชาตินี้ถ้ามาเปรียบเทียบกับความทุกข์ทั้งหมดที่เราเคยเจอมาแล้วน้ำตาไหลมาในช่วงหนึ่งกับที่ผ่านมาน้ำตานะน้ำตาเท่านั้นเองน้ำตาที่ออกมาในช่วงหนึ่งกับนี่เอามาเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรน้ำทะเลในมหาสมุทรนี่ยังน้อยกว่าอีกนะท่านผู้ฟังความทุกข์ที่เราเจอมาในตลอดหนึ่งกับที่ผ่านมานี่มันมากกว่าอีกนะน้ำทะเลในมหาสมุทรยังน้อยไปนี่กับเดียวนะแต่เราไม่ได้เกิดมาแค่กับเดียวป่ะเราเกิดมามากกว่านั้นมากนะแสดงว่าความทุกข์ที่เราเคยผ่านมาเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเลยนะไอ้ตรงที่เราเจอเนี่ยจิตเดียวเอามันสักปี๊บหนึ่งได้ไหมน้ำตาไหลเหตุการณ์นี้อาจจะสักปี๊บหนึ่งปี๊บหนึ่งโอ้โหแล้วน้ำทะเลในมหาสมุทรโอ้โหแล้วยังมากกว่านั้นอีกอ่ะโอ้โหเราจะให้ไปทุกข์แบบนี้อีกต่อไปอีกเหรอเกิดไปอีกหนึ่งกับเกิดไปอีกสองกับจนน้ำไม่ท่วนโอ้โหไม่ไหวแล้วนี่คืออนัมมัตตคปริยายนะแต่มันจะมีรายละเอียดเปรียบเทียบกันอีกหลายอย่างนะฟังทั้งเรื่องเมล็ดผักกาดทั้งเรื่องเอาผ้ามาลูบที่บนภูเขาหินอย่างเงี้ยนะพอพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอนัมมัตตคปริยายแล้วเธอรู้ซึ้งเลยว่าโอ้ยเราทุกมานี่มากแล้วบรรลุเป็นโสดาบันเลยณจุดนั้นหลังจากที่ได้ฟังคาถาของพระพุทธเจ้าหนึ่งว่าบุตรทั้งหลายไม่มีเพื่อทานทานบิดาก็ไม่มีถึงพวกพ้องก็ไม่มีเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำแล้วความต้านทานในญาติทั้งหลายย่อมไม่มีบัณฑิตทราบอำนาจประโยชน์นั้นแล้วสำรวมในศีลพึงชำระทางไปพระนิพพานโดยเร็วทีเดียวฟังคาถานี้จบบรรลุเป็นโสดาบันขอบวชเป็นภิกษุณีที่ชื่อว่าปัตตจาราเมื่อมีจังหวะหนึ่งระหว่างตอนที่เป็นภิกษุณีแล้วเนี่ยมาสักระยะหนึ่งในระหว่างที่เธอตักน้ำล้างเท้าเทน้ำไปนี่สายน้ำไหลไปหน่อยหนึ่งมันก็แยกจากกันเทไปครั้งที่สองสายน้ำไหลไปอีกหน่อยหนึ่งมันก็แยกจากกันมันคือกระแสน้ำมันไหลไปเร็วช้าแล้วแกมันก็ไหลไปเร็วไงหลังๆก็ไหลไปช้ามันก็เลยแยกจากกันน้ำที่มันลาดไปอันที่สามก็ไหลไปได้ไกลกว่านั้นแล้วก็แยกจากกันอีกเหมือนกันเธอก็เลยได้สติกำหนดเห็นปัญญาขึ้นในข้อนี้ระวังวิปัสสนาเกิดนะขณะที่กำลังล้างเท้านะเห็นว่าสัตว์ที่ตายในวัยต้นก็มีเหมือนเทน้ำลงครั้งแรกคนที่ตายในวัยกลางก็มีเหมือนเทน้ำลงครั้งที่สองคนที่ตายในเวลาแก่ก็มีเหมือนในครั้งที่สามพระพุทธเจ้านี่กำหนดรู้ดูเห็นอยู่แล้วเพราะว่ามีเน็ตเวิร์กไงมันมี Wi-Fi เชื่อมอยู่ตลอดนะตรวจดูจิตของปัตตจารานี่เฮ้ยนี่จังหวะนี้จะได้ละในขณะที่ล้างเท้าอยู่ส่งไปตามกระแสจิตเลยส่งคำนี้ไปมันส่งเมสเซจไปแต่ส่งด้วยจิตนะคนที่มีชีวิตอยู่วันเดียวเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมประเสริฐกว่าคนที่มีชีวิตอยู่ร้อยปีแต่ไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมนั้นเธอฟังตรงนี้ปึ้งเลยทุกวันบรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ล้างเท้าอยู่นั่นแหละวิปัสสนาเกิดแล้วเกิดในชีวิตประจำวันนะไม่ใช่ว่าแบบว่ามานั่งสมาธิดูอะไรอย่างนี้อันนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ก็แบบอื่นก็ได้เหมือนกันเธอบรรลุเป็นพระอรหันต์ทุกวันในที่สุดแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงพระวินัยด้วยเป็นเอตตัคคะของฝั่งภิกษุณี
น่าสะใจมากหมายถึงว่ามันดราม่ามากสาวใจแตกสุดท้ายบรรลุเป็นพระอรหันต์จะมีเรื่องที่สองระวังคือเรื่องของหญิงที่ชื่อว่าสุมิตตาอันนี้ก็เป็นชื่อที่เหมือนกับว่าเรียกขึ้นเพื่อที่จะให้เข้าใจกันว่าหมายถึงคนนี้นะแต่ว่าเธอคือภรรยาของนายพรานชื่อกู้กุตมิตรก็ลักษณะเดียวกันระวังสาวสวยนี่หนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าเธอเป็นโสดาบันตั้งแต่เป็นเด็กอะเป็นโสดาบันตั้งแต่อายุ7 ขวบอ่ะพ่อพาไปฟังเทศฟังธรรมแต่ปรากฏว่าพอสาวขึ้นก็ลักษณะเดียวกันว่ามีความมัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ว่ามีอะไรกับคนใช้ในเรือนของตนเพราะว่าคือมีศีลไงแต่ว่าในศีลของที่เธอมีเนี่ยมันมีที่หลุดอ่ะว่ามีที่หลุดนี่เพราะอะไรทุกครั้งหนึ่งเธอเปิดหน้าต่างไปอยู่บนปราสาทชั้น 7นี่แหละพ่อแม่รักษาไว้สาวสวยเนาะเตรียมที่จะให้แต่งงานเห็นนายพรานชื่อกุกุตมิตรนายพรานคนนี้เขาก็ฆ่าสัตว์ด้วยการจับบ่วงบ้างด้วยการวางกับดักบ้างโดยการแทงหลาบ้างฆ่าสัตว์แล้วก็เอาเนื้อสัตว์เนี่ยมาขายในเมืองในระหว่างที่นายพรานชื่อกุกุตมิตรขนสัตว์มาในเกวียนเนื้อสัตว์นี่เต็มเลยกลิ่นนี่โอ้มาขึ้นเลยอะมาขายเนื้อปรากฏว่านางสาวสุมิตาตกหลุมรักเธอต้องทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะก็เป็นอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความรักที่มันเคยมีมาในการก่อนเคยเป็นสามีภรรยากันในชาติก่อนๆเพราะว่าเป็นสามีภรรยากันในชาติที่พระพุทธเจ้ากัสสปะอุบัติขึ้นตอนนั้นพระพุทธเจ้ากัสสปะปรินิพพานเขาก็เลยจะสร้างเจดีย์ถวายในชุมชนนั้นปรากฏว่าสามีภรรยา2 คนนี้แบบประมูลขึ้นว่าฉันจะเป็นเจ้าภาพในการทำเจดีย์ซึ่งต้องใช้เงินมากเศรษฐีในเมืองก็ไม่ฉันจะเป็นสองคนนี้เป็นเศรษฐีบ้านนอกโอ้ยก็สู้เขาไม่ได้เงินไม่ถึงแล้วประมูลกันไปเงินไม่ถึงจนเงินหมดอ่ะเงินทุ่มหมดตัวก็ยังไม่พอเพราะว่าเขามีเงินมากกว่าเศรษฐีในเมืองทั้งครอบครัวก็เลยบอกว่างั้นฉันพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกทั้งหลายหลานด้วยจะเป็นทาสของเจดีย์ด้วยจะดูแลเจดีย์นี้ด้วยเขาก็เลยให้สามีภรรยาและครอบครัวนี้เป็นหัวหน้าในการสร้างเจดีย์ในการทำบุญใหญ่นี้พอทำแล้วได้บุญมากเลยนะทุกวันได้บุญมากๆเลยในชาตินั้นสร้างเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้าแต่ด้วยความที่ยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยทุกวันด้วยความที่ยังไม่บรรลุธรรมทำให้คติของการไปเกิดเนี่ยมันไม่แน่นอนฝ่ายภรรยาได้มาเกิดเป็นลูกของเศรษฐีฝ่ายสามีนั้นกลับไปเกิดอยู่ในตระกูลของนายพรานก็เลยต้องทำการฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพด้วยกรรมที่เคยทำกันในปางก่อนมาอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เห็นกันก็เลยรักกันเห็นกันรักกันแต่ผู้หญิงนี่ก็ไม่ได้แบบไปมีความสัมพันธ์กับใครอื่นใดๆนะแต่เห็นในพรานคนนี้แล้วมันก็รักเลยอ่ะเพราะว่ากรรมในการก่อนแต่คนเรามันจะรักกันด้วยเหตุ2 อย่างดูฟังคือกรรมเก่าที่เคยทำกันมานี่ก็1 อย่างหรือว่ากรรมใหม่ที่ทำในชาติปัจจุบันนี้แล้วก็ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลกันในชาตินี้ความรักก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันทีนี้พอเห็นแล้วรักแล้ววางแผนว่าจะหนีแหละคราวนี้จึงเอาเงินยัดให้คนรับใช้เพื่อไปสอบถามว่าเขาจะไปเวลาไหนพอสอบถามเรียบร้อยรู้วันรู้เวลาเธอก็เลยเตรียมตัวไปด้วยเธอก็เลยเก็บข้าวของแล้วก็ปลอมตัวออกเป็นเหมือนคนรับใช้ไปตักน้ำนุ่งผ้าเก่าๆถือผ้าของอะไรต่างไปในหม้อก็เป็นของที่ตัวเองจะเอาไปนั่นแหละไปสู่ท่าน้ำเหมือนพวกนางทาสี

นายพรานนี้รู้เลยว่าโอ้นี่นางนี้มาเพื่อเราก็เลยอุ้มขึ้นเกวียนเลยแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันฝ่ายมารดาบิดาของนางสุมิตาท่านผู้ฟังเปิดเข้ามาห้องหาลูกไม่เจออันนี้ยังดีกว่าเคสของนางปัตตจารานะนั่นเขาจัดงานแต่งงานเลยนะท่านเสียหน้ามากเลยใช่ปะตอนนี้ยังอยู่เฉพาะในเรือนนะแล้วลูกเราไปไหนหาก็ไม่เจอสอบถามใครก็ไม่รู้ทางทาสีนั้นปิดปากเงียบเลยไม่รู้เรื่องคือแค่ไปถามเธอก็ไม่รู้อะไรแล้วเธอก็ไปบอกด้วยต้องบอกกลัวความผิดนี่ก็คิดว่าอ้าวลูกไปไหนตายแล้วเหรอเออหล่นไปตรงไหนตายไปแล้วอะไรยังไงโอ้ยทั้งเสียใจทั้งอะไรด้วยก็เลยทำบุญให้คนตายแล้วกันที่ว่าลูกนี่ตายแล้วฝ่ายนางสมมิตาดูฝังไปอยู่กับนายพรานชื่อกุกุตมิตรก็มีลูกด้วยกัน7คนลูกคลอดออกมาแต่ละคนละคนเธอก็จัดการหาภรรยาให้เป็นลูกชายหมดเลยนะลูกสะใภ้ก็มาอยู่ด้วยกันดูฝังทั้งตัวสามีเป็นนายพรานตัวภรรยานางสมมิตาเป็นโสดาบันลูกทั้งหมดลูกชาย7คนลูกสะใภ้อีก7คนอยู่ด้วยกันทั้งวันคือเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเลยอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีคราวนี้พระพุทธเจ้าเห็นด้วยญาณแล้วขาย Wi-Fi ของท่านนิพส่งไปหมดแล้วรู้ว่าโอ้นายพรานกุกุตมิตรพร้อมกับบุตรและภรรยาเราจะบรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าในเช้าวันนั้นจึงไปที่บริเวณบ่วงของนายพรานที่เขาดักบ่วงไว้ด้วยความเมตตาของพระพุทธเจ้าดูฟังน้ำแผ่เมตตาไปนี่สัตว์ทั้งหลายนี่ไม่มาติดบ่วงนะคือรู้ว่าตรงนี้เป็นกับดักมันก็เลยไม่มานายพรานกุกุตมิตรก็เลยมาตรวจดูบ่วงในเวลาเช้านั้นไม่เห็นมีสัตว์มาติดใดๆในบ่วงอุ้ยใครมาปล่อยสัตว์ของฉันนะเห็นรอยเท้าคนอยู่เห็นรอยเท้าพระพุทธเจ้าแหละเห็นรอยพระบาทพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่เห็นนะใครมาปล่อยบ่วงฉันไหนไปดูดิเห็นพระพุทธเจ้าคราวนี้อาฆาตขึ้นคิดว่าคนนี้แหละเป็นคนมาปล่อยบ่วงฉันผมว่าเป็นพระด้วยแหมคงจะแบบอยากจะให้ชีวิตสัตว์นะสิโดนซะง้างธนูขึ้นระวังโกงธนูขึ้นแต่ว่าปล่อยออกไม่ได้ทำไมอ่ะถูกฤทธิ์พระพุทธเจ้าแล้วทำให้ยืนทื่อแข็งเลยปล่อยธนูออกไปไม่ได้ร่างกายเกร็งขึ้นทั้งหมดเลยน้ำลายนี่ไหลออกจากปากเพราะกัดฟันดิเกร็งขึ้นเกร็งขึ้นเพราะจะทำไมยิงธนูไปไม่ได้อยู่ในท่าเดิมเหมือนถูกล็อกเอาไว้ฝ่ายบุตรก็มาตามพ่อพ่อไปตั้งนานแล้วไม่กลับสักทีไปไหนเนาะก็เลยไปตามพ่อเห็นพ่อจะยิงธนูใส่ใครอยู่ก็เลยยิงธนูบ้างแต่ทั้งลูกชาย7คนโกงธนูขึ้นจะยิงพระพุทธเจ้าแข็งทื่ออีกเหมือนกันโดนฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าฝ่ายภรรยาคือนางสุมิตาแล้วก็ลูกสะใภ้7คนก็เลยทำไมสามีเราแล้วก็ลูกเราไปตั้งนานแล้วไม่กลับมาทีเลยไปตามคราวนี้เห็นพวกเหล่านี้ยืนโกงธนูอยู่จะยิงใครเนาะมองไปเห็นพระพุทธเจ้าเธอเลยร้องขึ้นโอ้อย่าทำร้ายพ่อของฉันเธอไว้อย่าทำร้ายพ่อของฉันพอทั้งสามีทั้งลูกนะได้ยินแม่พูดอย่างนี้ใช่ไหมสามีก็เลยคิดว่าอ้าวแย่แล้วนี่พ่อตาเราลูกทั้งหลายก็เลยคิดว่าโอ้ยแย่แล้วนี่คือตาคุณตาของเรามีจิตใจอ่อนลงยวบเลยทั้งวังพอได้ยินนางสุมิตาเธอว่าอย่างนี้ทำไมเธอพูดอย่างนี้ว่าเป็นพ่อแล้วนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพ่อของเธอใช่ไหมคือพ่อที่ทางทำไงให้เธอเกิดมาเป็นคนใหม่เป็นโสดาบันโอ้ก็เลยเรียกพ่อใช่ไหมพวกนี้ก็เลยคิดว่านี่คือคุณตานี่คือพ่อตานะจิตอ่อนยวบลงปุ๊บพระพุทธเจ้าก็คลายฤทธิ์คลายฤทธิ์แล้วก็เลยพากันเข้าไปหาขอโทษขอโพยกันทำความเข้าใจอะไรกันเรียบร้อยเทศเรื่องอนุบุพพิกถาให้ฟังทุกคนเลยทั้งหมดฟัง

นางสุมิตาเนี่ยเธอบรรลุโสดาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ลูกสะใภ้7คนลูกชาย7คนรวมถึงสามีแล้วก็ได้บรรลุธรรมกันทั้งหมด15คนรวมตัวนางสุมิตาด้วยก็เป็น16คนที่พระพุทธเจ้าให้ตั้งอยู่ในความเป็นโสดาบันพอทุกคนได้ความเป็นโสดาบันนี่เขาไม่ฆ่าสัตว์แล้วนะบุฟังเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลิกอาชีพที่จะเป็นนายพรานแล้วทำอาชีพอะไรก็ทำอาชีพอื่นที่มันจะไม่ต้องฆ่าสัตว์นะมีเยอะแยะปลูกผักปลูกข้าวทำอะไรไปเกษตรอย่างนี้ก็ได้หมดนี่คือเรื่องของนายพรานชื่อกุกุตมิตรที่เป็นสามีของนางสุมิตาขณะพระโสดาบันนะท่านผู้ฟังจะว่าแล้วก็ใจแตกได้ใจแตกได้เนี่ยก็เพราะว่ามีกรรมที่ทำมาในปางก่อนมันไม่ได้ถึงขนาดในเคสแรกของนางปัตจราแต่เรื่องคล้ายๆกันก็ยังมีเรื่องของนางกุณฑลเจสีท่านผู้ฟังที่คิดว่าจะมาพูดให้ฟังในสัปดาห์หน้าดีกว่าจะเอาเรื่องของหญิงงามเมืองทั้งหลายมาประกอบด้วยผู้หญิงที่ว่าดูเหมือนจะผิดพลาดไปใจแตกไปหลงแสงสีไปแต่ว่าก็บรรลุธรรมได้นะภายหลังมีประเด็นที่น่าสนใจในจุดนี้ท่านผู้ฟังที่ว่าแม้โสดาบันเขาจะไม่ได้ผิดศีลห้าใช่ไหมซึ่งในที่นี้ศีลห้าคือเรื่องของฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแต่ทำไมนางสุมิตาที่เป็นโสดาบันตั้งแต่เด็กอ่ะหนีไปกับตามผู้ชายอ่ะคืออย่างนี้มันผิดศีลหรือเปล่าแต่เพราะว่าผิดศีลนี่คือการประพฤติผิดถ้าฝ่ายผู้ชายนะก็จะพูดถึงว่าการประพฤติผิดตามจารีตที่ชายจะไปมีอะไรกับหญิงเนี่ยต้องถ้าหญิงนั้นพ่อแม่เขาหวงอยู่เขามีสามีอื่นอยู่มีญาติที่คอยรักษาอยู่แล้วเราไปร่วงเกินประพฤติผิดด้วยเนี่ยเรียกว่าผิดจารีตเนี่ยนะคือผิดศีลข้อ3ก็ในทางกลับกันฝ่ายหญิงนี้ไปประพฤติผิดในชายที่มีคนรักษาอยู่ไหมซึ่งถ้าเราพิจารณาดูกันแล้วนะทุกฝั่งมันเฉียดมากเลยนะเคสนี้นะจะว่าผิดมันก็เฉียดมากเลยคือผิดอ่ะเพราะว่าอ้าวก็พ่อแม่คุณไม่ได้อนุญาตแล้วคุณไปได้ไงผู้หญิงก็เป็นงี้ฝ่ายหญิงคือนางสุมิตาแต่ถ้าดูกันตามตัวบทจริงๆแล้วนะคือมันไม่ผิดนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้ไปผิดในชายที่มีภรรยาอยู่แล้วหรือชายคนนั้นเขามีหญิงอื่นรักษามีภรรยาอยู่แล้วแล้วเราไปผิดเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแต่มันผิดพลาดฝ่ายตัวเองที่ว่าพ่อแม่ไม่ได้ให้ทั้งนั้นเองซึ่งมันไม่ได้อยู่ในข้อบัญญัติของศีลของตัวเองไงที่เป็นไปอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าความที่ฝักใฝ่ในบุรุษความโลเลในบุรุษของทั้งสองฝ่ายเลยทั้งนางปัตจราด้วยทั้งนางสุมิตราด้วยนางปัตจราเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นโสดาบันนะแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ผิดในชายอื่นก็มีชายคนเดียวเพียงแต่ว่าพ่อแม่อนุญาตเฉียดมากๆแต่ในเคสนี้มีความเฉียดอื่นอีกที่อยู่ในเรื่องการฆ่าสัตว์ในเคสของนางสุมิตาเพราะว่านางสุมิตาเนี่ยเป็นโสดาบันนะท่านฟังแล้วทำไมไปอยู่ในครัวเรือนครอบครัวที่เขาฆ่าสัตว์กันทุกวันฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพอ่ะตอนนี้เธอไม่ผิดศีลหรอเออนี่อันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่ว่าเฉียดมากๆเลยจะเป็นเคสตาเดียนท่านผู้ฟังแล้วนี่ต้องไตร่ตรองใคร่ครวญอ้อมเคสแบบนี้ก็มีนะที่ว่าเธอไม่ได้ฆ่าแล้วก็คือฆ่าเนี่ยมันรวมถึงการที่สนับสนุนให้คนอื่นฆ่าด้วยนะการสนับสนุนให้คนอื่นฆ่าเนี่ยคือเช่นหาอาวุธให้หาสิ่งของให้และทั้งซัพพลายเชนอะไรต่างๆทั้งซื้อเนื้อต่างๆมาถือว่าคุณซัพพอร์ตในเรื่องนี้ทั้งสิ้นขายเนื้อสัตว์ซื้อเนื้อสัตว์โดนหมดอยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันแต่ว่าคนที่ผิดศีลจริงๆคือคนที่ฆ่าเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเธอไม่ได้ฆ่าเธอให้สิ่งของเช่นเอาหลาวมาเอาธนูมาแล้วเธอหยิบยื่นให้สามีอย่างเงี้ยมันไม่ผิดศีลหรอก
ผมจะอธิบายในข้อนี้ท่านฟังผมอยู่ที่เจตนาศีลอยู่ที่เจตนาเจตนาในที่นี้ของเธอคือเธอรักษาดูแลประพฤติให้สามีไม่ได้จะสนับสนุนให้สามีไปฆ่าแต่เธอทำหน้าที่ของภรรยาในการดูแลสามีจึงหยิบยื่นสิ่งต่างๆที่สามีต้องการให้การที่เธอตั้งเจตนาไว้อย่างนี้เพราะว่าเธอเป็นโสดาบันไม่มีเจตนาในการฆ่าสัตว์แล้วด้วยการที่เธอทำดูแลสามีอย่างดีเนี่ยนะทำให้ครอบครัวนี่สมัครสมานสามัคคีไม่แตกแยกกันใช่ไหมสุดท้ายได้บรรลุธรรมเนี่ยเป็นข้อดีด้วยสามตัววันสมฉะนั้นนี่เป็นเคสสตัดดี้อันหนึ่งที่หยิบยกขึ้นมาให้ท่านฟังในพิจารณาเรื่องของหญิงสาวในวัยรุ่นที่เคยใจแตกแล้วมาภายหลังเธอได้บรรลุธรรมได้ในเรื่องของนางปัตจราที่บรรลุเป็นอรหันต์เป็นยอดในเรื่องการทรงพระวินัยแต่เรื่องของนางสุมิตาภรรยาของนายพรานชื่อกุกุตมิตรที่ได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็ปาครอบครัวทั้งหมดให้ได้เป็นสวัสดิบัตรด้วยในช่วงของนิทานพรรณนาก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยกัปปเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
4: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถทีวีหรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมเร่งค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นอีกกว่า1ล้านรายให้ได้รับสวัสดิการและการดูแลอย่างทั่วถึง
8: นายณริชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกจังหวัดร่วมกับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมปี2565จำนวน 13,190,000 คนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ควบคู่ไปกับการค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรอีกกว่า1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนขณะที่กลุ่มตกหล่นกรมการปกครองได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และบุคลากรท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและจะรับลงทะเบียนระหว่างวันที่4ถึง10มิถุนายนนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือหลอกลวงเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางได้รับสวัสดิการและการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและตรงจุดชนันชิดาสังทองรายงาน
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดฉบับใหม่ควบคุมการนำ power bank ขึ้นเครื่องบินเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
8: พลอากาศเอกมนัชชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทเปิดเผยว่าแคทประกาศยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดออกข้อกำหนดฉบับที่122ควบคุมการนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองหรือ power bank ขึ้นสู่อากาศยานเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO หลังพบสถิติเหตุการณ์ power bank ลุกไหม้บนเครื่องบินบ่อยครั้งมาตรการนี้เน้นย้ำเรื่องป้องกันความเสี่ยงเชิงรุกเนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมจัดเป็นวัตถุอันตรายหากชำรุดหรือจัดเก็บไม่ถูกต้องอาจเกิดความร้อนสูงจนเกิดเพลิงไหม้ได้โดยข้อกำหนดใหม่กำหนดให้ผู้โดยสารสามารถนำ power bank ขึ้นเครื่องได้เฉพาะในรูปแบบสัมภาระติดตัวหรือ carry on เท่านั้นห้ามใส่ในกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยเด็ดขาดโดยต้องมีความจุไฟฟ้าไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมหรือหากเกินแต่ไม่เกิน 32,000 มิลลิแอมต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินและจำกัดให้พกพาได้ไม่เกินคนละ2ก้อนที่สำคัญคือ power bank ที่ไม่ระบุค่าความจุอย่างเด่นชัดจะห้ามนำขึ้นเครื่องบินทุกกรณีขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนตรวจสอบสภาพและขนาดของ power bank ก่อนเดินทางและปฏิบัติตามกฎหมายของสายการบินอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินนพศรเจ้าคำรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งศูนย์เฝ้าระวังอุทกภัยปี2569ติดตามสถานการณ์และพร้อมให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาทั่วประเทศ
9: นางพัชรวรรณ พัชรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569เพื่อเฝ้าระวังติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในสังกัดสปท.ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพศิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา9นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับประจำเช้าวันศุกร์แบบนี้ครับศุกร์ที่5มิถุนายนครับพุทธศักราช2569ครับแรม5ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนนะครับในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติกับผมพฤกษ์แก้วพิบูลครับ
1: ค่ะส่วนดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำนะคะเมื่อสักครู่นี้เพลง
0: ไทยช่วยไทย plus
1: นะ
0: สนุกสนุกนะฮะเป็นจังหวะแบบสนุกสนุกร็อกร็อกนิดหน่อยนะครับผม
1: ค่ะก็เป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ครับผมนอกจากพวกเราสองคนแล้วนะครับอยู่กับช่างเทคนิคครับคุณสายชนนีสั่งนะครับและทีมนิวมีเดียด้วยนะครับในเช้าวันนี้ด้วยทักทายท่านผู้ฟังครับในเช้าที่ค่อนข้างสดใสนะฮะแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผมได้ผ่านมาเมื่อเช้านี้ไม่ได้มีฝนตกอากาศดีแจ่มใสเหมาะสำหรับการเริ่มต้นในเช้าวันศุกร์แบบนี้ก่อนที่เราจะได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์กันนะครับผม
1: ค่ะแน่นอนนะครับในเราเปิดไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะเดี๋ยววันนี้มาดูกันเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสก็คือหนึ่งในนั้นมีทางด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการช่วยเหลือกันแล้วก็รวมถึงไทยช่วยไทยพลัส60กับ40นะหลายคนบอกว่าโอ้โหใช้ยังไงก็วันหนึ่งเนี่ยแทบไม่หมดเหมือนกันนะแต่บางคนบอกว่าโอ้ย
0: หมด
1: เต็มที่นะฮะ
0: หมด
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือ4ถึง21มิถุนายน2569อย่างที่ได้ทางกระทรวงการคลังได้มีการนำเรียนกันว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในกลุ่มเดิม13ล้านกว่าคนเนี่ยนะฮะให้ไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนกันแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็จะประกาศคุณสมบัติเนี่ยในวันที่17กรกฎาคม2569เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมานำเสนอกับท่านผู้ฟัง
0: ไปดูกันที่อากาศเช้านี้กันหน่อยนะอย่างที่บอกว่าอากาศดีนะครับสำหรับอากาศในเช้านี้นะฮะประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับและภาคตะวันออกครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับก็ตรงนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนนะครับในอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนล่างก็คลื่นสูงประมาณ2เมตรโดยประมาณนะครับสำหรับอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ก่อนนะครับผม
1: ค่ะนี่ก็คือพยากรณ์อากาศนะคะอัปเดตล่าสุดเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมามากันที่เรื่องนี้กันก่อนค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆตรงนี้อิมคลานิป100ยามะเร็งพระราชทานค่ะล็อตแรกมีการส่งมอบให้กับองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะกระจายไปให้โรงพยาบาลทั่วประเทศโดยในเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เปิดเผยว่าจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมคลานิป100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.โดยในด้านของนางสาวพลอยทะเลได้กล่าวนะคะว่าเมื่อวันที่2มิถุนายน2569โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมซึ่งนับหน้าที่เป็นศูนย์กระจายหลักค่ะของทางสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดอยู่ดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP ค่ะหรือว่ามาตรฐานหลักวิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัดเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วย ทั้งนี้ในลำดับต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมคลานิบ100ไปยังผู้ป่วยในหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของทางสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมคลานิบ100นั้นเป็นยารักษาแบบมุ่งเป้าที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและการกระจายของเซลล์มะเร็งทำให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอาการข้างเคียงที่ต่ำเมื่อเทียบกับการใช้เคมีบำบัดแบบดั้งเดิมโดยสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายประเภทอาทิโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดฟิลาเดลเฟียบวกนะคะแล้วก็มะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารค่ะมะเร็งผิวหนังชนิดหายากสำหรับการส่งมอบในยารุ่นแรกในครั้งนี้ค่ะนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการจัดในการขจัดอุปสรรคทางด้านของเศรษฐกิจค่ะยกระดับคุณภาพและหยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงยารักษาที่ทันสมัยแก่ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างเท่าเทียมค่ะ
0: ครับผมจากเรื่องดีๆนะครับมาต่อกันที่เรื่องที่เป็นประเด็นนะในช่วงนี้คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าบัตรคนจนนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องนี้ก็มีประเด็นทั้งเรื่องที่ใครเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาในการลดหย่อนภาษีคุณพ่อคุณแม่ก็จะหมดสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับโฆษกกระทรวงการคลังนะฮะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับเปิดเผยถึงข้อกังวลในการตัดสิทธิผู้สูงอายุในการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบใหม่นะครับกรณีของลูกเนี่ยนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชี้แจงนะครับว่ากระทรวงการคลังได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาเดิมที่ดูรายได้รวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลนะครับเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนจริงๆและเดือดร้อนอย่างแท้จริงนะครับการที่ลูกเนี่ยนะฮะนำชื่อพ่อแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษีตามหลักการถือว่าเป็นการแสดงตนว่าลูกเนี่ยมีรายได้ถึงเกณฑ์นะครับถึงเกณฑ์ในการเสียภาษีนะครับและได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญแก่กลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจริงๆและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่พ่อแม่ไม่ทราบเรื่องที่ลูกนั้นเอาชื่อผมพูดว่าพ่อแม่กับลูกแล้วกันนะจริงๆภาษาเป็นบิดามารดาและบุตรนะครับสำหรับเรื่องที่พ่อแม่ไม่ทราบว่าลูกนั้นเอาชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงกระทรวงการคลังครับจะมีการเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากประกาศผลเดือนหน้าก่อนก็คือตอนนี้นะฮะเล่าก่อนว่าตอนนี้เนี่ยใช้เกณฑ์นี้ก่อนเกณฑ์ใหม่นี้กันก่อนนะครับจนถึงวันที่21มิถุนายนในการลงยืนยันสิทธิ์ส่วน17กรกฎาคมคือประกาศผลเดือนหน้าแต่ทั้งนี้ครับการอุทธรณ์สามารถทำได้หลังจากการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไปครับโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริงนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการเข้มงวดในการคัดกรองกลุ่มที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจริงออกจากระบบเช่นกรณีผู้ที่มีบัญชีในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเป็นกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นนิติบุคคลอันนี้ไม่จนนะฮะซึ่งหากบุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์แต่ไม่ได้มีการใช้งานบัญชีจริงก็สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามขั้นตอนได้เช่นกันนะครับทั้งนี้กระทรวงการคลังครับอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการดูแลกลุ่มผู้ที่ถูกคัดกรองออกจากสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอาจจะพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40หรือมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นๆแทนนะครับพร้อมทั้งวางรากฐานนโยบายไปสู่ระบบภาษีเงินได้แบบติดลบหรือว่า negative income tax ในอนาคตเพื่อยกระดับการดูแลประชาชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไปพูดถึงบัตรคนจนก่อนคือยืนยันสิทธิ์เมื่อวานวันแรกจนถึง21ใช่ไหมครับ17ประกาศผลและคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่จะเริ่มใช้ได้ก็คือจะมีการโอนเงินเข้าตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปฉะนั้นตอนนี้ใครที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิมนะไม่ว่าท่านจะพิจารณาแล้วผ่านสิทธิ์หรือไม่ท่านยังใช้ได้อีกจนถึงเดือนกรกฎาคมก็คือมิถุนายนท่านได้ 1,000 กรกฎาคมได้ 1,000 ถ้ากรกฎาคมประกาศมาแล้วว่าท่านไม่อยู่ในบัตรสวัสดิการแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าจะมีโครงการ60 40ในการให้ท่านลงทะเบียนต่อหรือไม่นั่นเองนะครับ
1: ค่ะในส่วนของการยืนยันตัวตนนะหลายคนก็บอกว่าโอ้ยโทรศัพท์มือถือที่ใช้เนี่ยไม่ครอบคลุมถึงแอปพลิเคชันต่าง ดูไปถึงลูกหลานล่ะลูกหลานก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: ไปธนาคาร
1: ไปธนาคารแต่นี่ธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะคะที่สามารถที่จะยืนยันตัวตนให้กับพี่น้องประชาชนได้ก็จะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน
0: ธปส.
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามนะมาดูกันตอนนี้ในส่วนของกรมการปกครองต้องบอกว่ากรมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนในเรื่องนี้ทางด้านของนายนฤชาโคสาศรีอะไรอธิบดีกรมการปกครองท่านได้สั่งเลยนะคะสั่งให้ทุกจังหวัดเนี่ยร่วมกับไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครเองเมืองพัทยาด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะให้อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิมเนี่ยนะแบบเดิมก็คือผู้ที่ลงทะเบียนเมื่อปี2565กรุ๊ปเนี้ย13ล้านกว่าคน13ล้าน1แสน9หมื่นคนเพื่อให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ควบคู่ไปกับการค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ตกหล่นแล้วก็ยังไม่มีบัตรอีกประมาณ1ล้านกว่าคนเนี่ยนะฮะโดยผ่านระบบการตรวจสอบข้อมูลต่างๆอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าตอนนี้สำหรับกลุ่มเดิมก่อนนะกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเขาให้ไปยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนอย่างที่ได้นำเรียนไปคือเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี
0: ้
1: เป็นวันแรกแล้วเขาให้เวลาไปจนถึงวันที
0: ่
1: 21มิถุนายน2569นี้เพื่อส่งต่อข้อมูลที่แท้จริงให้กับกระทรวงการคลังนะคะอย่างที่ได้ดำเนินไปว่าช่องทางการยืนยันตัวตนนะก็คือผ่าน5ช่องทางหลักมีแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้สีเทานะก็สามารถที่จะไปยืนยันตัวตนได้อย่างที่ได้ดำเนินไปสาขาธนาคารรัฐนะก็มีกรุงไทยออมสินธกส.มีธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทางกรมการปกครองก็มีการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.บุคลากรท้องถิ่นแน่นอนเข้าถึงพี่น้องประชาชนเพราะว่าบางทีก็เป็นคนรู้จักกันนี่แหละแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ย้ำ4ก็จะมีการ

0: สำรวจแล้วก็ลงทะเบียนกันแต่จะมีการลงพื้นที่ไปสำหรับในส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.บุคลากรท้องถิ่นช่วงระหว่างวันที่4ถึง10มิถุนายนที่ทางกรมการปกครองได้ส่งบุคคลเจ้าหน้าที่ลงไปนะเพื่อที่อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยตอนนี้นะคะก่อนต้องบอกว่าทางกระทรวงการคลังเมื่อวันที่21มิถุนายนแล้วมีการลงทะเบียนไปแล้วปิดรับการลงทะเบียนแล้ว21มิถุนายนหลังจากนั้นก็จะเป็นการตรวจสอบของกระทรวงการคลังที่คุณพฤทธิ์ได้บอกไปว่า17กรกฎาคม2569เขาจะประกาศผลการพิจารณาหลังจากนั้นที่ได้ดำเนินไปว่าใครคิดว่าเอ๊ะฉันเนี่ยนะเป็นคุณพ่อคุณแม่แต่ไม่ได้รู้เลยว่าลูก
1: เอา
0: บัตรประชาชนไปยื่นภาษีสามารถที่จะยื่นได้นำเอกสารไปยื่นเขาเรียกว่าพิจารณาอุทธรณ์ได้นะวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปทางอธิบดีกรมการปกครองก็ได้กำชับให้ทุกจังหวัดเช่นกันว่าให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้กันอย่างต่อเนื่องและก็ที่สำคัญเป็นห่วงเหลือเกินให้เตือนประชาชนว่าให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแน่นอนแหละเขาแฝงมาทุกๆช่วงนะว่ามีโครงการรัฐแบบไหนนะคะเขาก็จะแฝงตัวไปหรือว่าเขาอาจจะมาในรูปแบบว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ไปเรียกรับผลประโยชน์ไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนถ้ามีในรูปแบบนี้มาเตือนพี่น้องประชาชนนะว่าอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวถ้าคุณไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครเลยแล้วเขามาแอบอ้างว่าฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐฉันเป็นอสม.มาถึงแล้วมาเอาข้อมูลส่วนตัวไปแล้วเกิดการผิดพลาดบุคคลเหล่านี้นะคะถ้าเกิดเราไม่ไว้ใจเราอย่าเพิ่งให้ข้อมูลส่วนตัวไปที่สำคัญแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอสม.เนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะในพื้นที่กันค่ะ
1: ครับผมอันนี้เพิ่มเติมแล้วกันถ
0: ้
1: าท่านยังไม่แน่ใจว่าท่านเนี่ยจะผ่านหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม
0: ่
1: แนะนำนะครับยืนยันไปก่อนคือไม่รู้ว่าเราจะผ่านหลักเกณฑ์ใหม่ไหมเราจะมีติดปัญหาอะไรหรือเปล่ายืนยันไปก่อนเพราะเดี๋ยวกระทรวงการคลังหรือว่าการพิจารณาเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาประมาณเกือบเดือนในการตัดสินเองว่าท่านเนี่ยผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ
0: ์
1: ถ้าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ก็ค่อยไปดูต่อไปว่าท่านตกหลักเกณฑ์ข้อไหนอุทธรณ์ได้หรือไม
0: ่
1: นะฮะแล้วก็ไปดูโครงการอื่นที่รัฐจะออกมาเพื่อช่วยเหลือในช่วงเดือนอีก2เดือนหลังก็คือเดือนสิงหาแล้วก็กันยานะครับผมจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมไปดูที่เรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการกันบ้างแล้วกันนะครับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอนะเตรียมชงเข้าครม.เห็นชอบในการปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทและจ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้แต่ต้องผ่านการอบรมก่อนคาดว่าจะเสนอครม.พิจารณาครับได้ประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพูดถึงนะฮะภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือว่ากพช.ว่าที่ประชุมครับมีการเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทคือตอนนี้เนี่ยจาก800เป็น 1,000 และจะเสนอของบ141ล้านบาทในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและเตรียมเสนอให้ครม.เห็นชอบในปลายเดือนนี้คือมิถุนายนครับหรืออย่างช้าเนี่ยน่าจะประมาณต้นเดือนหน้าคือกรกฎาคมครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมของทางกพช.นะครับเห็นชอบในเรื่องการขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 เป็น 300,000 บาทคือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้ด้วยนะครับรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการครับและรองรับให้ผู้พิการนั้นนะครับมีผู้ช่วยนะฮะอาจจะเป็นเครือญาติได้แต่ต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนและเครือญาติของท่านเนี่ยที่จะมาดูแลผู้พิการนั่นเองนะครับจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละไม่เกินนะครับ6ชั่วโมงแล้วก็ไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 18,000 บาทนะครับสำหรับการจ้างงานคนพิการนะครับของภาครัฐจะนำเข้าที่ประชุมครม.เพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ร่วมมือตามเกณฑ์กำหนดต่อไปนั่นเองครับ
0: ย้ำนะว่านี่คือผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติล่าสุด
1: ยังไม่เข้าครม.นะ
0: จะเข้าครม.ปลายเดือนมิถุนายนน
1: ี้ไม่ต้องเดือนหน้าอย่างช้า
0: ล่าใช่อย่างที่บอกไปนะคะอันนี้มานำเรียนให้กับพี่น้องประชาชน
1: อันนี้คือที่ประชุมเขาตกผลึกแล้วได้แล้วอยู่ที่ครม.ต่อไปว่าจะพิจารณาแล้วเห็นชอบอย่างไรแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการของทางกฎหมายนั่นเองนะครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของทางกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างหลายคนเป็นห่วงในเรื่องนี้เรื่องของยาเสพติดพอฟังดูอ่านดูจากเนื้อข่าวแล้วเนี่ยโอ้ก
1: ็
0: วิวเหมือนกันนะฮะเรื่องของการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาชี้แจง

0: กรณีพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนที่จังหวัดสุรินทร์30คนเขาบอกว่ายืนยันแล้วนะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงคำว่ากลุ่มเสี่ยงสูงในนักเรียนเนี่ยนะท่านผู้ฟังน่าจะสรุปบทความกันได้อ่ะมาถึง
1: คืองี้ไม่ใช่เป็นการสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปที
0: ่
1: เข้าไปปั๊บแล้วคนนี้มาคนนี้ไม่ได้สุ่มอย่างนั้นคือสุ่มเฉพาะกลุ่มที่มีแนวโน้มเสี่ยงสูงอยู่แล้วด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: เชิญครับ
0: โดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านได้เปิดเผยค่ะว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวการตรวจพบสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คนในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนสูงถึง30คนนะคะท่านบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนกลุ่มดังกล่าวนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมบําบัดอยู่ก่อนแล้วโดยยืนยันว่าไม่ใช่การสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปนะหลายคนก็ตกใจนะคะแต่เป็นการดําเนินการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนําเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาซึ่งตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อติดตามการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดแล้วด้วยนะคะล่าสุดซึ่งในเรื่องนี้ต้องย้ำนะคะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเองให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษาโดยที่ผ่านมาค่ะได้มีการกำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าระวังและติดตามโอกาสเสี่ยงสำหรับเยาวชนที่จะเข้าใกล้สารเสพติดอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝ่ายความมั่นคงตำรวจชุมชนเพื่อที่จะป้องกันเยาวชนจากสารเสพติดค่ะเนื่องจากสภาพแวดล้อมเนี่ยภายนอกโรงเรียนก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลพฤติกรรมของเยาวชนด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับผมนี่คือเรื่องของการสุ่มตรวจนะครับทีนี้ฮะได้อีกหนึ่งข่าวก่อนจะไปปิดท้ายแล้วไปฟังตีของร้องข่าวกันนะครับสำหรับนะฮะในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วกันวันที่จะเลือกตั้งนะครับก็คือวันที่28มิถุนายนก็คือปลายเดือนนี้แล้วนะฮะจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือว่ากกต.กทม.นะฮะมีการกล่าวถึงภาพรวมของการหาเสียงการเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเรื่องร้องเรียนปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งภายใน7วันนะครับก่อนจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมีการสมัครได้หมายเลขแล้วก็หาเสียงกันแล้วนะครับผมซึ่งผู้สมัครเริ่มหาเสียงกันไปแล้วนะฮะในส่วนของป้ายหาเสียงนั้นอาจจะยังมีไม่มากเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำแต่ก็เห็นแล้วว่าหลายเบอร์นะฮะมีการออกหาเสียงกันแล้วมีการหาเสียงในหลายรูปแบบด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งผู้สมัครได้มีการยื่นบัญชีหาเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และผู้ช่วยหาเสียงครับรวมถึงมีเวทีปราศัยหาเสียงและยานพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงนะครับทั้งหมดเนี่ยมีการแจ้งต่อกกต.กทม.นะครับทุกคนอยู่ระหว่างการดำเนินการและอยู่ในกติกาขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้งนะครับหรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเลือกตั้งตลอดช่วง7วันของการหาเสียงนะครับแต่ตรงนี้นะฮะอาจจะมีการพูดคุยตามโซเชียลมีเดียนะฮะว่าจะมีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่ยังไม่มีว่ามีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามายังกกต.แต่อย่างใดนะครับรวมถึงในการเรื่องร้องเรียนในการคัดค้านการเลือกตั้งนะครับส่วนเรื่องการจัดเวทีดีเบตให้กับผู้สมัครอิสระในการหาเสียงกกต.ไม่มีนโยบายนะครับในการจัดเวทีปราศัยให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของผู้สมัครดำเนินการเองแต่การจัดเวทีปราศัยจะต้องแจ้งกกต.กทม.ก่อนดำเนินการคือกกต.กรุงเทพเนี่ยไม่มีการจัดให้แต่ถ้าเกิดท่านผู้สมัครจะจัดเวทีหาเสียงปราศัยต้องแจ้งก่อนนั่นเองอันนี้คือภาพรวมแล้วกันก็คือไม่มีการร้องเรียนใดๆแต่อย่างใดนะฮะก็ต้องดูว่าใครจะได้เป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปนะครับจะเป็นแชมป์เก่าหรือจะเป็นหน้าใหม่ก็ต้องดูนะฮะวันที่28มิถุนายนนี้ครับวันอาทิตย์นะฮะเวลา 8:00 นถึง 5:00 นนั่นเองนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีทางด้านของเมืองพัทยาด้วยนะที่จะเลือกตั้งพร้อมกันกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครอ่ะพักกันสักครู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ ปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลได้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่4มิถุนายน2569ณทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อช่วงค่ำของวันที่4มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามรัฐบาลก็ได้เป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในวันที่4มิถุนายน2569คือวันจัดงานครับและในโอกาสนี้ยังมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งประเทศไทยและก็ต่างประเทศเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่การออกมาเปิดเผยโดยกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องยอดใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รวมแล้วกว่า 7,000 ล้านบาทขณะที่วันที่4มิถุนายน2569เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางกระทรวงการคลังได้เปิดเผยยอดการใช้จ่ายในโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40เมื่อวานนี้คือวันที่3มิถุนายน2569มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น7,316 ล้านบาทด้วยกันก็แบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและก็ภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทครับโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17.8 ล้านคนและก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 840,893 ร้านค้าโดยประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ได้เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมโครงการนะครับว่ารู้สึกอยากจะออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วครับเพราะว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าอาหารแล้วก็อยากให้มีโครงการลักษณะแบบนี้ต่อไปในอนาคตแล้วขณะเดียวกันเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ก็เป็นวันแรกแล้วครับที่เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าคือผู้มีสิทธิ์เดิมนั่นแหละลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569 แต่ว่าอย่างไรก็ตามมีประชาชนบางรายเข้าใจผิดแล้วครับว่าเป็นการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และก็เดินทางมาสอบถามข้อมูลที่ธนาคารกรุงไทยกันอย่างมากมายก่ายกองอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยก็ได้ชี้แจงไปแล้วครับว่าในครั้งนี้นั้นเป็นการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเท่านั้นครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลได้ออกมาเตือนว่าห้ามใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดโดยเด็ดขาดนั่นคือหมายความว่าใช้แลกเป็นเงินสดไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าทำไปก็มีความผิดในฐานช่อโกงซึ่งจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้เตือนไปยังร้านค้าและพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40บอกว่าห้ามนำสิทธิ์จากโครงการนี้ไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้ากันจริงๆโดยเด็ดขาดครับพร้อมทั้งได้มีการเน้นย้ำว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและที่สำคัญคือผิดกฎหมายด้วยครับซึ่งมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงและครับเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ตามมาตรา341ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้สั่งการให้มีการติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดกันต่อไปหากพบมีการทำความผิดจริงก็จะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐต่อไปด้วยและก็ต้องชดใช้เงินคืนรัฐและนอกจากนี้ครับผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดอันนี้จะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้ใดพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วนก็คือ1569 1569กระทรวงการคลังก็ที่หมายเลขโทรศัพท์02-273-9020ต่อ3697หรือ3527หรือจะไปต่อ3548และต่อ3509ก็ได้ครับหรือจะแจ้งไปที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนก็หมายเลขโทรศัพท์ก็02-111-1144เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือจะแจ้งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ที่1559ก็ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทครับและยังจ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้แต่ว่าต้องผ่านการอบรมก่อนซึ่งคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในปลายเดือนนี้แหละครับพี่น้องในเรื่องนี้ไปติดตามรายละเอียดกันหน่อยว่ายังไงพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4มิถุนายน2569นายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ตัวย่อว่าอย่างนั้นโดยเปิดเผยว่าทางที่ประชุมได้เห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก800บาทและก็จะเสนอของบประมาณ141ล้านบาทเพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและก็เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในปลายเดือนมิถุนายนนี้แหละครับหรืออย่างช้าสุดก็ต้นเดือนกรกฎาคม2569ครับและนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ได้เห็นชอบในเรื่องการขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้ครับรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการและการรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติก็ได้หากต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนครับ และจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 18,000 บาทครับส่วนการจ้างงานคนพิการของภาครัฐนั้นจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันประเด็นต่อไปคือเรื่องที่รัฐบาลได้มีการปรับการใช้งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเน้นนำเทคโนโลยีและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐลดช่องว่างการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในส่วนของงบประมาณบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรัฐบาลก็มีแนวทางปรับการใช้งบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลมาใช้ปิดช่องว่างการทุจริตในกระบวนการการทำงานของภาครัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการยกระดับระบบราชการให้มันทันสมัยโปร่งใสและก็ตอบโจทย์ประชาชนได้ด้วยครับส่วนทางด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการทุจริตเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทบทวนการใช้งบประมาณมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงระบบงานภายใต้แนวทางใหม่งบประมาณบูรณาการด้านการปราบปรามการทุจริตประมาณ170ได้ถูกจัดสรรไปกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานมากกว่าการจัดอบรมซ้ำๆในรูปแบบเดิมๆเพื่อเป้าหมายทำข้อมูลอยู่ในระบบตรวจสอบได้วิเคราะห์ต่อได้และลดพื้นที่ที่เอื้อต่อการทุจริตนั่นเองครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบที่นำไปใช้และวิเคราะห์ต่อได้ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเมื่อข้อมูลของภาครัฐเชื่อมโยงและเปิดเผยมากขึ้นหน่วยงานตรวจสอบก็จะสามารถตรวจจับความผิดปกติและก็ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นทางรัฐบาลเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นการปรับระบบงานให้โปร่งใสตรวจสอบได้และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางรัฐบาลได้ออกมาย้ำถึงสถานการณ์ชายแดนนั้นบอกว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวและย้ำสื่อออนไลน์ต่างๆนานาบอกว่าให้ระวังการนำเสนอข้อมูลหากมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทยนั้นแล้วล่าสุดครับทางเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยกันแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องชายแดนนั้นถือว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวแล้วครับกระทบทั้งความรู้สึกของพี่น้องประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่กันด้วยผู้ที่ทำเพจข่าวสารต่างๆนานาหรือผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะยังไงก็ตามแต่บุคคลเหล่านี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่นะครับพี่น้องไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดครับซึ่งก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่กันด้วยตลอดจนแนวทางการดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชาทางรัฐบาลจึงขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับเงินทองกันหน่อยครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเตรียมเสนอกระทรวงการคลังออกประกาศเกณฑ์กำกับสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายที่หลังผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดว่าบังคับใช้ได้ภายในปี2569นี่แหละครับเอ้า มาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อธปท.หรือที่เรารู้จักกันว่าแบงก์ชาตินี่แหละครับได้เปิดเผยว่าการเติบโตของจำนวนบัญชีผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 99.

ซื้อก่อนจ่ายทีหลังกระจุกตัวในกลุ่มผู้บริโภคอายุน้อยและรายได้น้อยโดยเฉพาะนักศึกษาและผู้เริ่มทำงานใหม่อายุช่วงระหว่าง 25-30 ปีอันนี้มีอัตราการค้างชำระหนี้มากกว่ากลุ่มอื่นๆครับทางแบงก์ชาติก็พบอีกว่าผู้ให้บริการสินเชื่อบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้งหลายแหล่มักออกแบบให้ชำระค่าสินค้าจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวโดยจูงใจให้ส่วนลดหรือส่งเสริมการขายว่ายังไม่ต้องจ่ายวันนี้กระตุ้นการตัดสินใจซื้อแล้วก็อีกทั้งยังแสดงยอดการผ่อนต่อเดือนที่ดูเหมือนมันน้อยนิดเดียวแต่ว่าหากคำนวณดอกเบี้ยรายปีกันแล้วอาจทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงถึงปีละ 18.79 ต่อปีเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบงก์ชาติจึงได้เตรียมยกร่างประกาศหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อชำระค่าสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยอาจจะมีการกำหนดอายุขั้นต่ำประเภทสินเชื่อมูลค่าสินค้าขั้นต่ำอย่างนี้เป็นต้นแล้วคาดกันว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ภายในปี2569นะครับแล้วนอกจากนี้ทางแบงก์ชาติเขาก็เตรียมยกเลิกค่าธรรมเนียมฝากถอนโอนเงินข้ามเขตที่สาขาเริ่มวันที่1กรกฎาคมนี้เช่นเดียวกับการปรับลดค่าธรรมเนียมรายงานกระแสเงินย้อนหลังหรือสเตทเมนต์จากเดิมเคยสูงสุดถึงครั้งละ 1,000 บาทสำหรับค่าธรรมเนียมเหลือไม่เกิน100บาทต่อบัญชีต่อครั้งส่วนกรณีการขอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อันนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเช่นเดียวกับค่ากดเงินสดด้วยบัตรเครดิตจากร้อยละ3เหลือไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดเบิกเงินตลอดจนค่าแรกเข้าบัตร ATM พื้นฐานของบุคคลธรรมดาก็จะลดลงปีละ400บาทเหลือไม่เกิน150บาทครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบงก์ชาติก็จะทยอยประกาศบังคับให้สถาบันการเงินต่างๆนานาลดค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางการเงินสำหรับประชาชนและ SME กันด้วยโดยครอบคลุมธุรกรรม19รายการด้วยกันซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่1ตุลาคม2569นี้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงในช่วงน้ำท่วมกันด้วยครับโดยทางรัฐบาลได้สั่งกรมปศุสัตว์นี่แหละไปทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆบอกว่าให้เฝ้าระวังโรคระบาดในช่วงน้ำท่วมหน้าฝนแบบนี้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้กับเรื่องที่ทางรัฐบาลได้สั่งให้กรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และครับบอกว่าให้เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศไทยทางรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ไปยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเลยทีเดียวครับเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกกันก่อนครับโดยในส่วนของแผนอพยพนั้นได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์เลี้ยงชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นแล้วครับเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นมาครับรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆนาให้เพียงพอต่อความต้องการกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนกันด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงแบบนี้และก็แปรปรวนอย่างรวดเร็วแบบนี้มักจะส่งผลกระทบโดยตรงแหละครับซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงต่างๆได้ง่ายครับจึงขอให้เกษตรกรทั้งหลายโปรดหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของท่านหากพบว่ามีอาการผิดปกติก็ทำยังไงก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ให้ทราบโดยทันทีทันใดเลยครับพี่น้อง
และสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจาย

0: เสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: ชนหกนาฬิกาห้าสิบสองนาทีครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าและต้อนรับพี่แอลกลับเข้าสู่โต๊ะจัดรายการด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้ไปไหนมาครับ
1: ไป
0: ส่งแฝกมา
1: ไปธุระนิดหนึ่ง
0: สำหรับเช้าวันนี้ครับเอาละครับช่วงนี้เรามาดูข่าวของแต่ละจังหวัดนะครับข่าวภูมิภาคกันบ้างนะครับไปกันที่จังหวัดเลยกันก่อนเลยครับผมเป็นแอปพลิเคชันดีๆสำหรับใครที่อยู่ที่จังหวัดเลยหรือว่าจะไปเที่ยวจังหวัดเลยนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดเลยเปิดตัว LINE Official ครับชื่อว่าไปกันเลยน
1: ะ
0: ฮะไปกันเลยเนี่ยคือ PAI ไปกันก็คือ GUN เลยก็คือ LOEI ไปกันเลยนะฮะนี่คือแอปอะไรครับนี่คือแอปในการเช็คข้อมูลรถโดยสารประจำทางได้ตลอด24ชั่วโมงใครจะไปเที่ยวจังหวัดเลยหรือว่าพี่น้องที่จังหวัดเลยนะครับอยากเช็คนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดเลยครับขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวครับใช้บริการ LINE Official Account นะครับไปกันเลยนะครับเพื่อเข้าถึงข้อมูลการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางในจังหวัดเลยได้อย่างครบถ้วนและทันสมัยนะครับรองรับการเดินทางในยุคดิจิทัลครับซึ่งสามารถเช็คเส้นทางรถโดยสารได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ครับนอกจากเช็คได้ท่านยังสามารถร้องเรียนได้นะครับตลอดเวลาเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะน่าโหลดนะเพราะว่าจังหวัดเลยในสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ
0: หลายออฟฟิเชียลนะ
1: เออธรรมชาติเยอะเหมือนกันอ่ะปัตตานีก็พร้อมที่จะจัดงานมหกรรมปัตตานี9ดียนต์เสน่ห์5วิถีชุมชนแต่ว่าเขาจะจัดกัน2สเต็ป2ครั้งด้วยกันในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งครั้งแรกเนี่ยเขาจัดขึ้นกันระหว่างวันนี้ช่วงนี้เขาจัดอยู่นะคะถึง6มิถุนายน2569ที่ถนนนรินทราชริมแม่น้ำปัตตานีตั้งแต่15นาฬิกาจนถึง22นาฬิกา
0: ก็คือวันนี้พรุ่งนี้บ่าย3ถึง4ทุ่ม
1: ส่วนในครั้งที่2เดี๋ยวเขาจะจัดอีกครั้งหนึ่งในครั้งที่2วันที่16ถึง17มิถุนายนที่ลานโรงแรมซาวเทิร์นวิวปัตตานีเวลา15นาฬิกาถึง22นาฬิกาเช่นกันซึ่งงานนี้เขาก็จะมีทางวิถีทางวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็ของวิถีชุมชนต่างๆอัตลักษณ์ต่างๆมาจำหน่ายด้วยเช่นกันค่ะ
0: ครับผมก็ขอแสดงความยินดีแล้วกันนะยังไม่ได้พูดออกสื่อเลยนะฮะว่ายินดีกับทีมฟุตบอลปัตตานีด้วยนะที่เลื่อนชั้นเข้ามาเล่นในไทยลีกแล้วทำให้ในไทยลีกปีหน้าเราจะมีทีมจากทุกภาคของประเทศไทยนะฮะยินดีกับแฟนๆของพื้นที่นะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะฮะแล้วก็ขอให้เชียร์บอลอย่างสนุกในฤดูกาลหน้าด้วยสำหรับปัตตานีที่ขึ้นมาไทยลีกนะครับเอาละครับไปต่อกันที่ลงใต้กันต่อแล้วกันนะฮะที่เบตงจังหวัดยะลานะครับเตรียมจัดงานประเพณีของดีเมืองเบตงนะครับกิ่งกาชาดนะครับวันที่12ถึง21มิถุนายนนี้นะครับโดยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีของดีเมืองเบตงเบตงนี่ของอร่อยเยอะนะที่ผมชอบคือมีไก่เบตงนี่ขึ้นชื่อแน่นอนแล้วก็มีผัดหมี่ที่เบตงนี่ขึ้นชื่อเหมือนกัน
1: เป็นยังไงไก่เบตงเท็กเจอร์เป็นยังไงไหนเล่า
0: โอ้โห
1: เล่าเป็นสั้น
0: ๆสั้นๆเลยนะนุ่ม
1: ค่ะ
0: ฉ่ำ
1: ว้าว
0: ไม่เอาตรงๆเลยไม่แบบไม่อวยนะไก่นุ่มรสชาติฉ่ำคือยังไงก็อร่อย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตงนะครับโดยจัดขึ้นนะครับ12ถึง21มิถุนายนนี้นะฮะ10วัน10คืนเต็มที่ไปเลยนะฮะเป็นงานประจำปีของอำเภอเบตงนะครับจัดขึ้นที่บริเวณของหน้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะครับแล้วก็สวนน้ำที่เทศบาลเมืองเบตงนะครับงานนี้กิจกรรมมากมายครับทั้งวัฒนธรรมความบันเทิงเป็นงานที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้นะครับเป็นการออกร้านนาวากิ่งกาชาดนะครับลุ้นรางวัลต่างๆนะครับมหกรรมของดีเมืองเบตงมีทั้งสินค้าชื่อดังของท้องถิ่นนะครับมีจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นสินค้าโอท็อปคุณภาพดีนะครับใครจะไปเที่ยวเบตงแนะนำไปช่วงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าไปเบตงเที่ยวงานเบตงแล้วก็ไปทะเลหมอกไอเวงได้เลยนะฮะเยี่ยมเลย
1: ค่ะอ่ะมาปิดท้ายที่สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดฉบับใหม่เรื่องของการควบคุมการนำ Power Bank ขึ้นเครื่องบินนะคะเพื่อเป็นไปตามความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลนะคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะสำหรับข้อกำหนดใหม่เนี่ยในการที่จะนำ Power Bank ขึ้นเครื่องบินนะคะก็คือเขาบอกว่าห้ามใส่ในกระเป๋าที่จะโหลดใต้เครื่องโดยเด็ดขาด
0: แต่
1: ถ้าเกิดว่าจะนำ power bank ขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็คือสามารถจะทำได้ในเฉพาะรูปแบบสัมภาระติดตัว
0: ใช
1: ่หรือว่า carry on เท่านั้นนะคะหมายความว่าคุณต้องอยู่ติดตัวและที่สำคัญไม่ใช่ว่าใส่กระเป๋าแล้วเอาไปวางไว้บนชั้นที่อยู่บนเหนือศีรษะเนี่ยตรงนั้นก็ห้ามเหมือนกันคือ power bank เนี่ยจะต้องอยู่กับตัวท่านเท่านั้นนะคะอันนี้คือล่าสุดแล้วก็จะต้องมีความจุขนาดไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมหรือว่าหากเกินแต่ไม่เกิน 32,000 มิลลิแอมเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินก่อนที่จะได้พกพาขึ้นไปนะฮะอันนี้คือล่าสุดที่เขาออกข้อกำหนดออกมาก็ขอให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดไปด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าจากสถิติคือเกิดเหตุจนเพลิงไหม้นะที่คือในกระเป๋าในเครื่องบินนั่นคือถือว่ามีความอันตรายเป็นอย่างมากก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยเพื่อเป็นไปตามความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลโดยล่าสุดค่ะ
0: ครับผม 6:58 นาทีนะครับวันนี้เรา2คนนะฮะคุณชยานันและผมพฤทธ์ลาไปก่อนนะครับพบกับรายการข่าวเช้าได้ในทุกวันเวลา 6:07 นาทีวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานี
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและหากเป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี
1: ้ผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ประกาศไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนทัพนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนพ่ายเจ้าภาพจีน 2-3 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและจำเป็นต้องตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรใช้ลดหย่อนภาษีเพราะถือว่ามีอุปการะเลี้ยงดูแต่หากเป็นผู้เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้